ด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9

0: ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
0: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสม โดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่

0: เกิน500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
1: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
2: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องส่วนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
5: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
6: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่อุปทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
5: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ Flight Radar 24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
3: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบผลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชาย เป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูง งกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
16: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
22: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
21: คร
22: ับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
21: ครับผม
22: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
21: ครับ
22: เพื่อที่จะใหเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอปสอนะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรส่วนรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
21: ครับผม
22: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
21: คร
22: ับ แล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
21: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
22: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
21: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
22: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
21: ครับ
22: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อแ ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
21: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
22: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
21: ี
22: ่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
21: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
22: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับทางเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก.อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มความขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
21: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
22: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
21: ครับผม
22: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ย มีความเชื่อมั่นต่อรองมากขึ้นครับผม
0: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
22: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
0: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
22: ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
25: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคำนวณอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขากลับคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปเผื่อขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
24: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
3: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่ทีมสืบสวนจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
24: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
7: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานของเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
6: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
8: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
10: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากทาน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ทานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
14: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัว และที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
2: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดีที่3กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับตามก่อติดตามประเด็นการเมืองเรื่องของคดีหัวสวส้มจับมือกับไอลอ13กันยาจะกดดันกกต.ให้ส่งฟ้องคดีหัวสวนัดหมายรวมพลใหญ่หน้าสำนักงานกกต.ส่วนข่าวที่โยงใยเกี่ยวข้องกับการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาชนล็อกเป้าซักฟอกถล่มอนุทินกับชัยชนกคนอื่นยังไม่รู้แต่สองคนนี้แน่ๆข่าวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมีประเด็นเพิ่มเติมสอบวินัยร้ายแรง2 DSI โยงนายกเฮงโกงสอบแล้วก็มีข่าวนี้สอดแทรกเพิ่มเข้ามาไอซ์รัชนกแฉอีกทุจริตเข้าโรงเรียนนายอำเภอปี68เรียก3ล้านเป็นแก๊งเดียวกันกับแก๊งโกงข้อสอบท้องถิ่นข่าว Data Center ร้อนถึงผู้ว่าชัดชาติชัดชาติติดเบรก Data Center กระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้ไปลุยค้นจ่อจับว่าตุนดีเซลใช้ปั่นไฟเกินกำหนดเปิดเย้ยย่านพระราม9ใกล้โรงพยาบาลพระราม9นั่นแหละฝ่ายรัฐบาลเอกนิติวางกฎเหล็กประชุมกรรมการวันพรุ่งนี้ข่าวเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์ผนึก7สายการบินให้โหลดผลไม้ได้ฟรี10กิโลนี่เป็นการส่งเสริมธุรกิจผลไม้ข่าวต่างประเทศล่าสุดเหยื่อหิมาลัยคลั่งเนี่ยทะลุ 1,100 ศพแล้วเดี๋ยวมาดู
4: มีข่าวคดีของสสครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีก้องเกียรติเกียรติสมบัติสสนครศรีธรรมราชพรรคกล้าธรรมปกปิดเรื่องเคยถูกจำคุกคดีลักทรัพย์เข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามอีกคนหนึ่งครับสมชาติเตชถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรค

0: ประชาชนอันนี้เป็นคดีถือหุ้นบริษัทเอกชนในจังหวัดภูเก็ต DSI เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่7กันยายนคดีแตงโมการเสียชีวิตของดาราแตงโมเนี่ยยังมีประเด็นใหม่ต่อเนื่องครับงัดหลักฐานใหม่คดีแตงโมขวัญอุษามณีโผล่เป็นพยานแจ้งเอาผิดกติกที่ตัดต่อภาพช่วงตกเรือแล้วคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้ครับซึ่งเป็นรอบแรกต้องหยุดไปเลยครับเพราะว่าพื้นสแตนโซน VIP มันทรุดบางช่วงนะครับที่ยกระดับขึ้นมาคุณสุภาพแล้วต้องยุติการแสดงแล้วก็ให้ไปชดเชยอีกทีหนึ่งรอบเมื่อคืนนี้นะครับเป็นวันที่9กันยายนครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: แกสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของแกสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเราแกสโก้ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
3: แกสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 แกสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: น้ำคือรากฐานของชีวิต
10: คือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อัปเดตเราอัพข่าวการเมืองว่าโดยการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจดูฝ่ายรัฐบาลพระดอนปริศนานันทคุณบอกว่ากรอบเวลาการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนว่าจะเป็นช่วงใดแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามรวมถึงข้อกล่าวหาฝ่ายค้านจะยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้ส.ส.ก็จะเป็นผู้ตัดสินใจทางการเมืองโดยที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเองแล้วส.ส.จะตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนี่สรุปว่าใครว่ายังไงเราไม่งั้นแล้วเนี่ยข่าวแบบนี้จะยาวมากเราก็ไม่ต้องไปรู้ถึงขนาดรายละเอียดอย่างนั้นเอาสรุปเอาทีนี้ถัดมาเรื่องของสีสันเมื่อวานนี้นักข่าวถามถึงกรณีที่ณัฐพงศ์เขาพูดว่าที่ผ่านมาก็เคยเสนอชื่อให้อนุทินเป็นนายกเสนอให้เป็นนายกได้ก็เสนอให้ลงจากตำแหน่งได้คุณพลดอนก็โค้งคำนับว่าขอบคุณครับขอบคุณและขอบคุณถัดมาเรื่องที่เขาจะเตรียมการเลี้ยงอาหารกันระหว่างรัฐมนตรีแกนนำรัฐบาลรวมถึงฝ่ายสภาด้วยที่จะเลี้ยงกันที่บ้านนายกวันที่6กันยาเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะหาข้อมูลก็ไม่ได้อะไรมากหรอกครับก็ถือว่าคุณจุลพันธ์ก็บอกนัดกินข้าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยกับบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมหรืออย่างรัฐมนตรีช่วยบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสไปพูดคุยกับนายกมากก็จะได้ไปเล่าเรื่องพูดคุยหน้างานว่าทำอะไรอยู่บ้างยังไงหรือขับเคลื่อนงานอะไรอยู่หรือให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นซึ่งการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาทีนี้เรื่องกรณีหัวสว.อันนี้ก็เดี๋ยวคุณมาดูรายละเอียดแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันว่าจะมาอยู่ในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่มีการซักถามคุณจุลพันธ์ว่าเพื่อไทยยกมือไม่ไว้วางใจหากรัฐบาลอยู่ถูกซักฟอกเรื่องนี้อ๋อมีเสียงเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยยกมือไม่ไว้วางใจถ้ารัฐบาลถูกซักฟอกคุณจุลพันธ์บอกว่าใครเรียกร้องอะไรก็รับฟังทุกฝ่ายแต่ยังไม่มีคนมาพูดคุยกับตนในประเด็นนี้ถัดมาฝ่ายค้านจะอภิปรายใครบ้างชื่อที่ลอยมา2คนจากให้สัมภาษณ์ของคุณภริศวัชรศิลป์ก็มีการพูดคุยกันแล้วจะครอบคลุมถึงใครบ้างเนี่ยมี2หลายชื่อแน่นอนคืออนุทินชาญวีรกูลกับชัยชนกชิดชอบคำถามแบบนี้ถามทุกครั้งอะว่าการอภิปรายคราวนี้จะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายที่สามารถสั่นสะเทือนรัฐบาลได้ไหมประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าตนไม่อยากคุยก่อนที่จะเหตุการณ์มันเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกที่ดีและขอฝากว่าเห็นนายกบอกพร้อมที่จะตอบทุกคำถามก็หวังว่าจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวและเรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่คิดว่าคงจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นแล้วนี่แหละเอาฝ่ายเตรียมพร้อมฝ่ายรัฐบาลเตรียมพร้อมฝ่ายค้านเอาแค่นี้พอข่าวยังไม่มีอะไรที่จะมันใหม่กว่านี้หรอกคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: เอาข่าวเรื่องหัวสวที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าพรรคส้มจับมือไอลอ13กันยายนกดดันกกต.ส่งฟ้องหัวสวเนี่ยก็คือวันที่13กันยายนนี้นะครับกลุ่มไอลอที่นำโดยคุณยิ่งชีพเนี่ยเขานัดหมายที่จะชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานกกต.เพื่อที่จะกดดันให้กกต.ส่งสำนวนไปที่ศาลทั้ง229คนแล้วก็จะเป็นการชุมนุมกันครั้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะมีการประชุมกันวันที่14กันยายนนั่นนะครับนักข่าวก็เลยถามคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ว่าจะไปร่วมชุมนุมกับไอลอไหมคุณไอติมก็บอกว่าพรรคประชาชนจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่เนี่ยการทำงานของเราก็คู่ขนานกับภาคประชาชนอยู่แล้วอะไรเป็นกิจกรรมที่เราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเราก็ไปร่วมถามว่าคุณยิ่งชีพเขาเรียกรวมพลให้มากันเยอะๆในวันที่13เนี่ยคุณผลิตก็บอกว่าข้อเรียกร้องถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ตรงกันก็อยากให้กกต.ได้ทำหน้าที่สั่งฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลใครใน229คนจะผิดไม่ผิดอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของศาลแล้วก็แบ่งบอกด้วยนะครับว่ากกต.เนี่ยควรจะฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนไปที่ศาลแล้วก็ย้ำว่า229คนเนี่ยไม่ใช่ข้อสรุปว่าทำผิดไปแล้วแต่เราเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสว.ก็เรียกร้องให้กกต.ส่งไปที่ศาลเพื่อให้ศาลได้พิจารณาดูพยานหลักฐานเราเรียกร้องให้ฟ้องทั้ง229คนเราก็ไม่ได้เป็นการไปด่วนสรุปว่า229คนทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับการโกงฉะนั้นควรที่จะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินประเด็นถัดมาพูดถึงเรื่องที่คุณชีวภาพชีวธรรมสว.นะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีสว.ภาคประชาชนไปกินเลี้ยงกันที่ร้านอาหารเดียวกันแต่ว่ามีคนจ่ายคนเดียวเนี่ยคุณผลิตบอกว่าเอาถ้ามีหลักฐานผู้สมัครสว.คนไหนไม่ว่าจะถูกนิยามว่าเป็นกลุ่มใดก็ตามควรที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันรายละเอียดข้อมูลของคุณชีวภาพเนี่ยคนที่จะตอบได้ดีก็คือนายชยพลสะท้อนดีสสกรุงเทพพรรคประชาชนที่นำเสนอข้อมูลตรงนั้นแล้วคุณชีวภาพก็ยืนยันข้อมูลทั้งการเดินทางไปที่โรงแรมจังหวัดนครนายกจริงและก็ยอมรับถึงการโอนเงินบางประการจริงก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะฟังความทั้งสองด้านทีนี้ถามถึงเรื่องที่คุณชีวภาพระบุว่าเขาเคยถูกทาบทามให้ลงสมัครนายกอบจ.สิงห์บุรีในนามของพรรคประชาชนจริงไหมคุณผลิตบอกว่าไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบก็คือพรรคไม่เคยส่งผู้สมัครนายกอบจ.สิงห์บุรีครับอันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของอนุกรรมการของกกต.ซึ่งวันก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องชุดที่26 เมื่อวานในโพสต์อนุชุดที่36ครับเนื้อหานี่ก็คือระบุการทำงานของอนุกรรมการชุดนี้สรุปก็คือว่าอนุกรรมการชุดนี้ก็จะมีทีมเลขาซึ่งมีประมาณ9คนผลัดกันนำเสนอสำนวนให้กับอนุอาจารย์สมชัยระบุอย่างนี้ครับว่าในการประชุมเนี่ยอนุกรรมการเนี่ยฟังแต่เลขาสรุปให้ฟังบีฟให้ฟังนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะลงมติคืออนุ36นี้ก็คือเป็นอนุที่ระบุว่า229คนไม่ผิดนั่นนะครับนี่อาจารย์สมชัยบอกว่ามันมีพิรุธแล้วก็ทิ้งท้ายว่าจบตอนที่2แล้วติดตามตอนที่3เรื่องความเป็นมืออาชีพของชุดที่26น่าจะออกมาวันนี้นะครับคุณสุภาพ
1: คืออันนี้ก็มันทำให้ประชาชนงงมาตลอดถึงตรรกะวิธีการทำงานจริงกรรมการสอบชุดที่26เนี่ยก็ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยหลากหลายฝ่ายที่เข้ามาเป็นชุดที่26เป็นไปตามกฎหมายแต่ต้องตั้งชุดที่36ซ้อนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วไปมาก็กลายเป็นว่าคณะอนุกรรมการตรวจสอบในค่ายสังกัดกกต.เองเนี่ยก็ขัดแย้งกันเองคือชุดที่26ตรวจสอบแล้วฟังความได้ว่าแล้วหาหลักฐานหาเหตุผลได้แล้วก็ตกลงว่าเสนอให้กกต.ต้องฟ้องทั้งหมด229คนส่งฟ้องให้หมดศาลจะว่ายังไงเป็นเรื่องของศาลกกต.ไม่ใช่ศาลแต่เสนอให้ส่งฟ้องทั้งหมดแต่ว่าข้อเสนอของชุดที่36สั่งให้ไม่ฟ้องด้วยเหตุผลว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่แน่นหนาพอไม่เพียงพอมันก็ชุดที่26บอกว่าหลักฐานมัดแน่นเพียงพอชุดที่36หลักฐานไม่เพียงพออันแล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยจะว่ายังไงนี่ถ้าคนละองค์กรกันก็ว่ากันไปอย่างนะนี่ภายใต้องค์กรเดียวกันก็ยังมีเรื่องแบบนี้อันนี้ที่อธิบายกันยังไงก็ไม่เข้าใจถึงคุณสุภชัยใจสมุทรพยายามจะอธิบายว่าชุดที่36เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกับชุดที่26แต่จุดหมายปลายทางมันก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าแต่ละชุดเนี่ยเสนอกกต.ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพันตำรวจทวีสอดส่องที่จริงก็เป็นมวยหมัดหนักกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็คุม DSI ด้วยแต่ว่าช่วงหลังเนื่องด้วยว่าพรรคประชาชาติต้องเป็นพรรคสังกัดรัฐบาลน้ำหนักในการเดินชนกำแพงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาลงมาหน่อยแต่ว่ายังไม่ทิ้งหลักการยังฉายแววฉายภาพให้เห็นว่าไม่ทิ้งหลักการเพียงแต่ว่าความดูเดือดเข้มข้นนั่นก็คงนึกอยู่ในใจว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรจะรู้ว่าชนได้แค่ไหนแต่ยังเห็นหลักการอยู่ว่าไม่ทิ้งหลักการทวีชี้ผู้สมัครศูนย์แต้มเนี่ยเข้าไข่หัวคือพวกที่ไปเขาจ้างให้ไปสมัครเนี่ยไอ้เรื่องจ้างหรือไม่จ้างเดี๋ยวค่อยพูดกันแต่ว่าที่ประจักษ์พยานคือตัวเองไม่ได้สักคะแนนหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้ถือว่าหัวคุณมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นสว.ในระบบเลือกกันเองตอนเลือกกันเองครั้งแรกเนี่ยเขาให้คุณเลือกตัวเองได้ด้วยแล้วไปเลือกคนอื่นได้ด้วย แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาความที่ต้องการให้คนอื่นที่ต้องการจะเลือกได้คะแนนมากๆคุณก็สละสิทธิ์หนึ่งคะแนนที่จะเลือกตัวเองก็กลายเป็นว่าได้ศูนย์คะแนนอันนี้หลายพันคนนะคุณธราพงศ์ที่เข้าข่ายเนี่ยที่เข้าข่ายว่าไปดูคะแนนแล้วได้ศูนย์คะแนนอ้าวถ้าได้ศูนย์คะแนนมันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกคุณสมัครเข้ามาทั้งทีเพื่อยอมเสียเงินถ้าสมมุติเสียเงินเองนะยอมเสียเงินแล้วไม่เลือกตัวเองสักคะแนนหนึ่งสมัครเข้ามาเพื่อเลือกคนอื่นแล้วมันเป็นไปได้ยังไงฉะนั้นในความหมายของพันตรีทวีสอดส่องไอ้พวกนี้ก็ต้องโดนไอ้พวกที่ได้ศูนย์คะแนนเนี่ยโอ้เพราะมีรายละเอียดเยอะว่าใครบ้างที่ต้องโดนที่เลือกเหมือนกันหมดอะไรกันหมดขี้เกียจอ่านแล้วข่าวเนี่ยเพราะมันวนไปวนมารู้กันหมดแล้วผมว่าท่านผู้ฟังเองก็คงวนๆอยู่กับข่าวพวกนี้ละเอาเป็นว่าวันที่14รู้ดีรู้ชั่วรู้ดำรู้แดงกันว่าเขาจะยื่นยังไงเขาจะยื่นยังไงและเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยทางการเมืองที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกี่ยวโยงไปถึงการเมืองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงหลังจากกกต.ตัดสินใจแล้ววันที่14ตัดสินใจไม่ยื่นสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงตัดสินใจยื่นไม่เอาผิดเลยสักคนหนึ่งการเมืองจะเป็นยังไงยื่นแบบเอาผิดเล็กๆน้อยๆ9คน10คนอย่างที่ข่าวออกมาการเมืองมันจะเป็นยังไงยื่นทั้งหมด229คนการเมืองมันจะเป็นยังไงอันนี้คือจุดตั้งต้นที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากนี้ไปนะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
14: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
15: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
17: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
14: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
20: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
14: SN Group คืออะไรเหรอ
20: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจม ทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
2: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดี

0: ร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
1: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
0: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
1: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ข่าวกองสอบข้าราชการท้องถิ่นมีอะไรคืบหน้าบ้าง 1. จะมีการสอบวินัยร้ายแรง 2. เจ้าหน้าที่ DSI เพราะ2คนเนี่ยมีข่าวว่าไปพัวพันกับเรื่องของนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกอบต.สำโรงนายกเฮง
5: คร
6: ับ ฉะนั้นอธิบดี DSI ก็จะตั้งกรรมการสอบว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองข่าวมาจากรังสิมันโรมหลักฐานโยงฝ่ายการเมืองกับบิ๊กข้าราชการเขาบอกว่าจากการประชุมกรรมการกรรมาธิการครั้งที่แล้วพบข้อมูลหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งการทำอย่างเป็นระบบไม่ได้มีการตัดตอนข้าราชการแน่นอนแต่ที่ฝ่ายมาที่ผ่านมารัฐบาลพยายามให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเขาก็จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ากรรมธิการมีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นจากฝ่ายที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องนี่เรื่องที่สองคือตามดูจากคุณรังสิมันโรมซึ่งเขาเดินหน้าอย่างเข้มข้นอยู่ตอนนี้ส่วนที่รัฐบาลออกมาบอกว่าไม่มีบิ๊กกรม DSI เข้าไปเกี่ยวข้องบิ๊กคนไหนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากและทำกันเป็นระบบตอนนี้เราอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลบางรายชื่อก็เป็นคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะมาเกี่ยวเพราะไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่ถูกจับตามองในการเป็นตัวเชื่อมและแนะนำซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ไปรู้จักกับบิ๊กการเมืองในฐานะประธานกรรมธิการผมก็จบด้านนิติศาสตร์อยากเรียกร้องไปถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดบางส่วนที่เป็นรุ่นพี่ของผมกลับปล่อยให้มีการข่มขู่พยานที่สำคัญที่สุด

0: ข่มขู่คนที่รู้เรื่องทุจริตอันนี้ก็ย่อๆให้พอได้เห็นภาพว่าตอนนี้ใครเดินกันยังไงกรรมธิการในสภาเนี่ยก็เดินกัน2ชุดนะชุดของคุณรังสิมันต์โรมอันนี้ก็เดินหนักเดินแรงอีกชุดหนึ่งของคุณอัศพลน่ะนั่นก็เขาก็เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้มาสอบถามมาซักไซ้ขอข้อมูลขอคำตอบแล้วกำลังรวบรวมข้อมูลคำตอบอยู่ฉะนั้นคราวนี้เนี่ยนอกจากส่วนของราชการที่เป็นฝ่ายดำเนินคดีตำรวจปปช. DSI หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้สภาผู้แทนก็มีความหมายสภาผู้แทนก็มีกรรมธิการเพื่อตรวจสอบปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกรรมธิการชุดต่างๆก็คือเขาก็ทำงานของเขาอะแต่ว่าความคาดหวังของคนเขาไม่ได้ค่อยคาดหวังอะไรกับระบบกรรมธิการมากเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ตรวจสอบได้ข้อมูลแล้วเสนอเรื่องไปแล้วเรื่องก็เงียบฝ่ายไม่ฝ่ายบริหารไม่ได้นำไปปฏิบัติตามสอบว่าคนนั้นคนนี้มีความผิดเสนอให้ลงโทษฝ่ายบริหารเงียบฝ่ายกรรมธิการก็ทำอะไรไม่ได้อย่างมากก็ไปฟ้องในสภาใหญ่แต่ในสภาใหญ่เสียงข้างมากก็คือเสียงข้างรัฐบาลกรรมธิการก็ดูเหมือนว่าทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพอเจอเรื่องสำคัญสำคัญขึ้นมาที่ทางฝ่ายราชการเนี่ยไม่เข้มเท่าที่ควรมันก็ทำให้ฝ่ายสภาคือฝ่ายกรรมธิการของสภาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่หวังได้นะ
1: ครับ
0: เข้มขึ้นมาได้นะฉะนั้นทั้งชุดของคุณอาศพลคุณอาศพลหรือชุดของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาจะเอาข้อมูลมาปั้นให้มันเป็นก้อนให้มันมัดแน่นใครทำอะไรยังไงถึงตอนนั้นน่ะก็น่าจะพึ่งพาได้ว่าข้อมูลจากกรรมธิการเนี่ยมันจะชี้มันจะบ่งว่าใครจะตกเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมตอนนี้เขาก็รวบรวมไว้เยอะนะเราก็ตามดูให้กำลังใจกันคุณธราพงศ
1: ์ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤก
0: ษ์เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนมีเรื่องนึงมาที่โผล่มาเป็นข่าวเรื่องสอบโกงสอบนายอำเภอแช่หัวละ3ล้านเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่สอบเพื่อเป็นนายอำเภอแต่สอบเพื่อเข้าโรงเรียนนายอำเภอเพราะโดยหลักการของกรมการปกครองเนี่ยคนที่จะเป็นนายอำเภอได้เนี่ยบรรดาปลัดอาวุโสทั้งหลายเนี่ยเป็นปลัดมากี่ปีก็ตามแต่คุณไม่มีทางได้ขยับขึ้นไปเป็นนายอำเภอถ้าคุณไม่ผ่านโรงเรียนนายอำเภอเสียก่อนฉะนั้นด่านสำคัญคือโรงเรียนนายอำเภอที่เขาวิ่งเต้นกันมากและไม่ใช่เพิ่งวิ่งเต้นรัฐบาลนี้ตอนนี้นะการวิ่งเต้นเข้าเป็นโรงเรียนเข้าไปเรียนในโรงเรียนในอำเภอเนี่ยมีมานานแล้วมีกันมานานผมว่า20กว่าปี30ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องแบบนี้มานานเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ขอตั๋วกันฝากกันแต่ตอนหลังเนี่ยมันมาเป็นรูปของตัวเงินนี่พักขมลหนุนอนันต์ก็ออกมาแฉว่า3ล้านเป็นอย่างน้อยแล้วก็ชี้ตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับการโกงสอบท้องถิ่นชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: นี่มาจากคุณพักขมลหนุนอนันต์สรุปคร่าวๆให้แค่นี
1: ้ครับเรื่องของหมอสารณะประธานกสทช.คือสรุปไทม์ไลน์สั้นๆนิดเดียวเริ่มจากกรรมการสรรหากสทช.ได้วินิจฉัยว่าหมอสารณะมีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นทีนี้หมอสารณะก็ไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยนี้ก็เลยไปร้องต่อศาลปกครองครับปรากฏว่า

0: ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องของหมอสรณะครับให้เหตุผลว่าหมอสรณะยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายเพราะยังไม่มีการทูลเกล้าถวายให้พ้นจากตำแหน่งทีนี้พอศาลปกครองได้มีคำสั่งมีคำวินิจฉัยว่าไม่รับคำร้องของหมอสรณะนายกอนุทินก็ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งครับทีนี้หมอสรณะสู้ต่อครับก็คือยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางไปที่ศาลปกครองสูงสุดครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยสั่งให้ศาลปกครองรับคำร้องของหมอสรณะมาพิจารณาครับเหตุผลก็คือว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกฎหมายให้อำนาจในการออกคำสั่งหรือมีมติที่มีผลกระทบต่อบุคคลเป็นการใช้อำนาจตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉะนั้นทำให้หมอสรณะต้องพ้นจากตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปได้ฉะนั้นก็กระทบต่อสิทธิของหมอสรณะโดยตรงนี
1: ่ทีนี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้กลับไปทำหน้าที่ได้นะ
0: ครับ
1: แปลว่าให้ศาลปกครองกลางรับพิจารณา
0: ครับ
1: ในขณะเดียวกันความที่นำขึ้นกราบบังคมทูลที่นายกกราบบังคมทูลไปเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าลงมาเนี่ยก็ไม่กระทบตรงนั้น
0: ครับ
1: กระบวนการตรงนั้นยังเดินหน้าอยู่นี่ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นคนแจกแจงเรื่องนี้เอง
0: ใช
1: ่เป็นคนแจกแจงเรื่องนี้เอง
0: ครับ
1: ฉะนั้นถ้าโปรดเกล้าลงมาวันไหนก็วันนั้นแต่ในขณะที่ยังไม่โปรดเกล้าเนี่ยศาลก็รับไว
0: ้ครับ
1: แต่ไม่ได้แปลว่าคุณหมอสรณะคุณหมอสรณะจะต้องกลับไปทำงานได้นะ
0: ครับ
1: คือศาลไม่ได้ตัดสินว่าหมอสรณะเนี่ยแพ้หรือชนะศาลกล่าวถึงสถานะของประธานกสทช.ว่าหมอสรณะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกสทช.ต่อไปได้กรรมการที่เหลือสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อให้ภารกิจของกสทช.ดำเนินการต่อเนื่องฉะนั้นกรรมธิการกสทช.ที่เหลือเนี่ยประชุมได้ถ้าครบองค์ประชุมนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะลงมติเรื่องสำคัญสำคัญทั้งเรื่องที่ฝ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องโทรทัศน์และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคลคมนาคมเนี่ย
0: ครับ
1: ยังมีคาราคาซังอยู่เยอะก็ไม่รู้ว่ากสทช.ที่เหลือเขาจะเรียกประชุมกันได้ไหมเพราะว่ามันล่มมาแล้ว 5-6 ครั้งนี่คุณ
0: อ
1: ะไร
0: เมื่อวานก็ล่มคุณสุภาพหลังจากที่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนี่นะครับจัดประชุมกันก็มีคนเข้าร่วมประชุม3คนมีหมอสรณะและอีก2คนพลตำรวจเอกณัฐธรพรสุนทรกับคุณต่อพงษ์เข้าประชุมแบบออนไลน์อีกคนหนึ่งลากิจแล้วก็3คนเจ้าเดิมเนี่ยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญอาจารย์พิรงรองรามสูตรดร.สุภัทสุภัชราสายไม่เข้าร่วมประชุมเลยก็ล่มไปอีกวันหนึ่งนัดอีกทีวันนี้ด้วยนะ
1: ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยที่ไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปควบคุมกำกับเนี่ยมันจะเดินทางมาถึงจุดที่มันเละตุ้มเป๊ะอย่างชนิดที่ว่ามันไม่ควรจะเละแบบนี้นี่ถ้าเขียนเป็นบทหนังนะเรื่องของกสทช.เนี่ยเขียนเป็นบทหนังแล้วเขียนให้มันเละแบบเนี้ยคนก็จะด่าเอาว่าเฮ้ยไปเขียนบทอย่างนั้นได้ยังไงมันจะเละถึงขนาดนั้นเอาเชียวเหรอโลกนี้ไม่มีที่ไหนเขาองค์กรอิสระมันจะเละไปถึงขนาดนี้ได้ไม่มีหรอกอย่าไปเขียนบทอย่างนั้นอ้าวของจริงมันยิ่งกว่าบทคือมันเละกว่าที่ควรจะคาดคิดแล้วความเละเทะเนี่ยมันนำไปสู่ความเดือดร้อน ของ

0: วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมันเละจนกระทั่งต้องนั่งถอดบทเรียนกันว่าแล้ววันหนึ่งถ้าองค์กรอื่นมันเละแบบนี้มั่งเนี่ยจะทำยังไงรัฐธรรมนูญที่จะเขียนกันใหม่เนี่ยจะเขียนป้องกันไว้ไหมว่าองค์กรอิสระเป็นอิสระจากการควบคุมกำกับให้กำกับกันเองแต่ในการกำกับกันเองมันเละแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายเรียกประชุมเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอกชนที่เขาเกี่ยวข้องเขาลงทุนเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ลำบากแสนสาหัสเริ่มหมดเนื้อหมดตัวล่มจมโดยไม่มีใครช่วยอะไรได้มันช่วยไม่ได้เพราะประชุมไม่ได้แล้วมันเละกันจนถึงโอ้ยอยากให้พูดเลยคุณตลาพงศ
1: ์
0: ผมเนี่ยเผอิญว่ามันเสมือนว่าไปเกี่ยวข้องในฐานะนายกสมาคมทีวีดิจิตอลผมเห็นข่าวนี้ผมก็ไม่อยากอ่านนะให้คุณว่าไปเพราะว่าอ่านแล้วมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นคู่กรณีแต่ว่ามองโดยความเป็นธรรมแล้วมันเละจริงๆมันเดินต่อไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงเว้นแต่ว่าได้รับการโปรดเกล้าให้พ้นหน้าที่ลงมาก็จะดูว่าความแตกแยกเนี่ยมันยังก่อตัวมันยังรวมตัวกันติดไหมเพราะมันฝังลึกกสทช.เนี่ยมีพนักงานตั้ง 2,000 คนฝ่ายประจำที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็ถูกโยกถูกย้ายใครที่ไม่ใช่คนของพรรคพวกตัวเองย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่เหมาะสมทำหน้าที่ตรงนี้ได้เหมาะสมรู้เรื่องเอารู้เรื่องมากนักใช่ไหมเอาไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วย้ายคนที่ไม่รู้เรื่องมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยสลับกันแบบเนี้ยก็ต้องมานั่งคลำกันใหม่ต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่ทำไว้เอาคนที่ไม่รู้เรื่องมาทำย้ายกันโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีตรรกะไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเละได้ถึงขนาดนี้วันก่อนเขาไปพูดคุยกันคนในวงการโฆษณาคนในวงการการตลาดหาโฆษณาคนในวงการที่เป็นเจ้านายทุนผู้บริหารสื่อแล้วผมในฐานะนายกสมาคมก็เรียกว่าไปแรปอัพไปปิดท้ายเขาหน่อยหนึ่งผมก็บอกว่าไอ้คำว่าทีวีที่มันกำลังจะตายเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าทีวีมันจะตายผมเชื่อว่าคนดูน้อยลงแต่ทีวียังต้องอยู่แต่ผมมาเชื่อเอาว่าทีวีจะตายจริงๆก็เพราะมาเจอพฤติกรรมของกสทช.ชุดนี้เรื่องที่สองผมบอกทีวีมันอยู่ได้ด้วยคนสองฝ่ายสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคนที่เขาให้โฆษณาที่เขาเชื่อว่าให้โฆษณาทางทีวีเนี่ยยังมีผลต่อการขายสินค้าของเขามากกว่าให้โฆษณาทางออนไลน์หรือทางระบบอื่นถ้าเจ้าของโปรดักต์เจ้าของสินค้าเชื่ออย่างนี้ทีวีก็อยู่ได้คนที่สองที่ทำให้ทีวีอยู่ได้คือฝ่ายเอเจนซี่ถ้าฝ่ายเอเจนซี่เชื่อและเห็นตรงกันกับเจ้าของสินค้าแล้วก็จัดโฆษณาให้กับโทรทัศน์ด้วยความเชื่อมั่นว่าการลงโฆษณาทางโทรทัศน์ยังเป็นพลังในการขายให้สินค้าเป็นพลังให้คนดูซื้อสินค้ามากกว่าสื่ออื่นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทีวียังอยู่ได้ทีวียังอยู่ได
1: ้ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: ดูภารกิจของกรมชลประทานครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14คุณนรเศรษฐ์2ทองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานเข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำที่ของลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการ

0: รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใช้น้ำประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำข้อมูลโครงการกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9คุณธินกรเหลือล้นก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการคลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับการประชุมครั้งนี้ก็สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานเสนอผลสรุปโครงการขั้นในการออกแบบแล้วก็รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหน่วยราชการภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบได้เข้าใจในแนวทางการดำเนินการครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้วยครับ
1: Data Center เป็นข่าวและพูดกันมากคนก็งงเพราะข่าวนี้ก็อยู่ก็พรวดพลาดขึ้นมาเอาเป็นว่าเท่าที่จะอธิบายได้ก็คือ Data Center เนี่ยมันเป็นฐานรองรับที่ของระบบ AI มันต้องใช้ไฟมากเพราะในระบบประมวลผลข้อมูลเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่ใช้ไฟเยอะใช้คอมพิวเตอร์มากแล้วพอมันความร้อนมันร้อนมากใช้ไฟมากก็ต้องใช้น้ำมากเพื่อใช้ในการหล่อเย็นแล้วก็ต้องใช้น้ำมันมากตามไปด้วยทีนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็มาตกอกตกใจกันว่าไอ้ data center เนี่ยมันมาตั้งอยู่กลางเมืองตอนนี้เขาไม่บอกว่าเล็กๆน้อยๆทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยหลายสิบแห่งแล้วในกรุงเทพที่ใหญ่เนี่ยก็มีใกล้โรงพยาบาลพระราม9ครับสุขอะไรรามคำแหงซอย28มั้งทีนี้ตอนนี้ก็ร้อนกันถึงผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาให้ข้อมูลว่าปี565ถึง66อนุญาตไปแค่3แห่งนอกนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาฉะนั้นเมื่อข่าวมันเกิดตูมตามขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปนี้การพิจารณาจะรอบคอบละเอียดเข้มข้นขึ้นเรื่องไฟฟ้าผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าเขาก็บอกว่ายังมันยังไม่ถึงจุดที่ต้องใช้ไฟมากเหมือนกับที่เป็นข่าวคือบ้านเราเนี่ยเวลามีข่าวแบบนี้ก็จะตื่นตูมพูดกันเกินจริงมากเกินไปจาก10พูดเป็น100จาก100พูดเป็น1,000การไฟฟ้านครหลวงเขายืนยันว่านี่ยันใช้ไฟฟ้ายังไม่กระทบคนกรุงแล้วเขาก็บอกห้างบางห้างนี่ใช้ห้างมากกว่าเสียอีกส่วนเรื่องน้ำการประปานครหลวงแจงใช้น้ำน้อยกว่าโรงพยาบาลกับห้างแล้วก็สั่งมอนิเตอร์ปล่อยน้ำลงคูคลองเรื่องไฟฟ้าเมื่อวานนี้เลขารัฐมนตรีพลังงานทีมสุดซอยคุณทิติพัฒน์เข้าไปตรวจก็พบว่ามีการกักตุนน้ำมันไว้มากเกินกว่าที่ขออนุญาตจริงอันนี้ก็ต้องไปดูกันทีละจุดคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าวันศุกร์วันพรุ่งนี้จะนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center อันนี้ที่ตั้งขึ้นมาใหม่บอร์ด Data Center เอาเป็นว่าตื่นขึ้นมาตอนนี้ยังป้องกันทันว่าจะวางมาตรการยังไงเพราะว่าสิงคโปร์มาเลหลายประเทศเขาเจอปัญหานี่เขาไม่เอาเนาะ
0: ครับ
1: ของเราเนี่ยก็อนุมัติมาโดยไม่ค่อยมีใครรู้เรื่อง

0: นี้พอรู้เรื่องแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวคอยตามดูเอาเป็นว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วง
1: เห็นทีวีบางช่องเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ใกล้ๆกับตึกเนี่ยครับคุณสุภาพเขาบอกเหม็นน้ำมันมากเหม็นจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเขาบอก
0: เห็นเขาบอกว่าที่เหม็นเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอันนี้ก็ต้องฟังข้อเท็จจริงหลายด้านคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยกำชับนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวาระกระทู้ถามรัฐบาล
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนทวิสาประทุมมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามาก

0: ว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยจะทำประกันภัย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
6: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
7: ของแท้แบรนด์ดังครบ
8: ไม่บินก็ช็อปได
9: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
5: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
6: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
7: ของแท้แบรนด์ดังครบ
8: ไม่บินก็ช็อปได
9: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
5: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ยการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเก้านาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเจอกันในวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพบกันที่เดิมนะคะที่ FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้เจอกันนะคะก็เตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็เรื่องของไฟไหม้ก็ยังมีให้เจอกันทุกๆวันเลยค่ะสภาพอากาศก็ฝนตกนะช่วงนี้ขนาดว่าในช่วงฤดูฝนนี่ยังห่วงอยู่เลยว่าฤดูร้อนเนี่ยบ้านเราจะเป็นกันยังไงนะคะเพราะว่าใครที่อยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยเริ่มใจคอจะไม่ค่อยดีละในพื้นที่ของกรุงเทพนะช่วงนี้ไอกลายเป็นว่าไฟไหม้บ่อยมากนะคะแล้วก็คือเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยมันเป็นประเด็นเลยอะนะแล้วอาจจะมีเรื่องของการชัดฟงชัดไฟหรือเปล่านะคะซึ่งมีการพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโวลต์ไฟอะบางทีมันไม่เท่ากันนะบางทีใช้ไฟแรงสูงบางทีก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็มีการวิเคราะห์กันไปนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุค่ะเขาประกาศเป็นฉบับที่3นะคะฉบับที่3จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็บอกว่าจังหวัดไหนที่ออกมาได้รับผลกระทบบ้างนะคะเตือนกันหน่อยเตือนกันหน่อยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าไอ้ฝนมันตกในทุกๆวันที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือที่นี่ค่ะที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะช่วงนี้แล้วก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่เราพูดทุกวันเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราเป็นห่วงไอ้ฝนที่มันตกหนักแล้วก็พายุนะคะที่เข้ามาแล้วพื้นที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเดิมๆที่ท่วมซ้ำซากเขาบอกว่าที่ท่วมซ้ำซากอ่ะไอ้นี่แหละมันอาจจะทำให้เราเองจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการเป็นอยู่หรือแม้แต่ว่ากระทั่งการเดินทางก็ตามแต่นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนฉบับที่3เนี่ยมันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่4ก็คือพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่7กันยายน2569จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศมาเป็นฉบับที่3ดิฉันขอดูสีแดงวันพรุ่งนี้นะคะเชียงรายพะเยากับน่านค่ะเชียงรายพะเยากับน่านเป็นสีแดงนะคะเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านเป็นสีแดงแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารอันนี้อีสานนะคะที่จะเป็นสีแดงส่วนวันนี้สภาพอากาศของวันที่3กันยายน3กันยายนเนี่ยนะคะวันนี้ก็เขาจะมีการเตือนตกหนักสุดเนี่ยก็ประมาณ160เมื่อวันเนี่ย170นะคะหลายคนเจอไหมคะเจอในส่วนของสภาพอากาศแล้วเจอฝนกันบ้างไหมวันนี้กทมปริมณฑลเจอ160ของพื้นที่ช่วงนี้ยังไงก็ต้องพกร่มไว้ก่อนนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนเนี่ยใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะไอ้พี่ๆก็จะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมส่วนภาคอื่นๆไล่ลงมานะคะภาคเหนือก็จะมีฝนตก160ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคอีสาน160ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออก160ของพื้นที่นะคะภาคกลาง140ส่วนภาคใต้นะคะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยตก140ถ้าเป็นฝั่งอันดามันวันนี้ก็จะหนักกว่านะคะตก160ของพื้นที่นะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศส่วนเรื่องฟืนไฟที่เตือนกันเนี่ยเพราะเมื่อเช้าดูข่าวไอ้ควันคลุ้งขโมงมาจากอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังไม่ห้องเก็บเอกสารค่ะตอนนี้นะถ้าคุณไปซื้อไอ้พวกไอ้ที่ชาร์จไอ้มือถืออะไรพวกนี้ของโปรงของปลอมนะหรือว่าชาร์จไอ้แบตเตอรี่หรือว่าไอ้ที่เป็นอะไรนะ power bank อ่ะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะคะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเกิดไฟไหม้เนี่ยบางทีมันมาจากไอ้ตรงนี้แหละพอเกิดปุ๊บมันเวลามันลามถ้าไปชุมชนแออัดเนี่ยมันยิ่งใหญ่เลยนะคะ
ถามว่าไหม้ตรงไหนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถนนประชาราษฎร์สาย1ที่เขตบางซื่อนี่เองค่ะบางโพนะคะเป็นลักษณะอาคารสูง9ชั้นมีกลุ่มควันบริเวณชั้น8ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเพลิงสงบแล้วนะคะก็เร่งระบายควันบริเวณชั้น7ชั้น8อาคารดังกล่าวนะคะเบื้องต้นเป็นเพลิงลุกไหม้ห้องเก็บเอกสารวอดเสียหายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรต่อไปนะคะเนี่ยทุกวันเลยคุณผู้ฟังสังเกตดูไหมไม่อยากอ่านนะไอ้ข่าวไฟมงไฟไหม้เนี่ยนะบางทีเนี่ยวอดไป15หลังคาเรือนอย่างเงี้ยจะอยู่กันยังไงไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วเงินทองได้รับการเยียวยามันก็ไม่เพียงพอที่เราจะไปซื้อไปสร้างบ้านใหม่เงี้ยแล้วการกู้เงินเดี๋ยวนี้มันก็ยากลำบากกันซะเหลือเกินนะคะฉะนั้นแล้วตอนนี้วางแผนกันดีๆใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในชุมชนที่อยู่กันมานานนานเป็นบ้านไม้อะไรเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าเราเห็นข่าวแบบนี้เราก็คิดกันตามไปด้วยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะทั้งในภาพส่วนของข่าวที่เราชอบเก็บมาเล่าข่าวในโซเชียลนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มาตรการไอ้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะ60/40เนี่ยหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากคนที่เคยได้นี่ไม่ได้แล้วก็มีนะคะก็หลายล้านคนเหมือนกันนะยื่นอุทธรณ์ไปบางคนก็พอมีเปิดมาก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คงจะต้องจับตาดูนะเพราะช่วงนี้รัฐบาลเขาก็ยุ่งๆมีภาพของการเมืองเข้ามาเยอะนะคะเรื่องการเมืองก็อะไรล่ะมั่วสวบ้างปมทุจริตบ้างเดี๋ยวจะมีการตัดสินปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งบ้างคือเดือนนี้หมดเลยค่ะเดือนนี้หมดเลยนะคะสถานการณ์การเมืองก็ค่อยๆกลับมาสร้างความกังวลต่อภาพของการลงทุนอยู่พอสมควรนะว่าจะไปทางทิศไหนยังไงความมีเสถียรภาพณเวลานี้นะคะเพราะว่ากระแสมันก็มาค่อนข้างที่จะถี่เลือกเกินนะคะถ้าจะถามว่ามีโอกาสไปได้ไหมจะมีถึงขั้นที่เปลี่ยนรัฐบาลดูฟังหรือสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าค่อนข้างต่ำนะคะค่อนข้างต่ำนะคะที่จะเกิดเป็นภาพนี้นะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยวุ่นๆกับเรื่องเนี้ยของภูมิใจไทยเลยอ่ะต้องบอกว่าแกนนำเลยจะเจอศึกซักฟอกก็คงจะต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะกี้ที่แตะไปภัยธรรมชาติวันนี้พอดีได้อ่านเรื่องนี้ก็เลยเราเห็นดิฉันอยากย้อนพาคุณผู้ฟังกลับไปดูไอ้เรื่องโคลนถล่มที่เนปาลกับทิเบตอ่ะซึ่งเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากนะคะโคลนเนี่ยจำนวนมหาศาลที่มันทะลักเข้ามาแล้วก็ล้างผลาญชีวิตผู้คนนับพันเลยผู้คนนับพันเจอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในลุ่มน้ำตรีสุรีนะคะซึ่งก็เป็นชายแดนเนปาลทิเบตแล้วก็ภาพที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มกลับมาดูมาสนใจว่าสถานการณ์มันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยตอนนี้มันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่ออีกหลายๆที่นะคะบทนำของโศกนาฏกรรมธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเวลาเราได้ยินได้ฟังมันอกสั่นแบบมันเป็นภาพเห็นภาพที่เขาวิ่งหนีแล้วเขาวิ่งไม่ทันอ่ะใช่ไหมผู้ฟังคงเห็นใช่ไหมนั่นแหละค่ะดิฉันกำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอกสั่นขวัญแขวนยิ่งกว่าคือสิ่งที่ห่างออกไปเนี่ยทางทิศตะวันออกบนเทือกเขาหิมาลัยอ่ะตอนนี้จีนเขากำลังทำอะไรรู้ไหมเขากำลังเร่งเดินเครื่องมหาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่แพงที่สุดและอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะเพราะตอนนี้จีนอ่ะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยใช่คำว่าอะไรบทความนี้เขาเข้าใจว่าโคตรเขื่อนจีนค่ะให้จับตาดูเขื่อนมอต๊อกงบประมาณเนี่ยที่เขาทำอ่ะมหาศาลมากนะ1.2ล้านล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ราว5.5ถึง6.0ล้านล้านบาทปริมาณวัตถุระเบิดอุตสาหกรรมกว่า 2.5 แสนตันแล้วก็การขุดเจาะอุโมงค์ยักษ์ยาว50กิโลเมตรทะลุหัวใจของเทือกเขาหิมาลัยรัฐบาลปักกิ่งกำลังท้าทายกฎธรณีวิทยาในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเปราะบางแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกหรือเปล่าเป็นคำถามที่ทั่วโลกกำลังจะจับตามองนะคะเพราะว่าโศกนาฏกรรมที่เนปาลได้พิสูจน์แล้วว่าหอเก็บน้ำแห่งเอเชียเนี่ยมันกำลังสั่นคลอน
และคำถามที่ประชาคมโลกต้องตอบในวันนี้ก็คือเรากำลังนับถอยหลังสู่ภัยพิบัติแบบปิดตาเมินมหาตภัยฉบับชีวิตจริงใช่หรือเปล่านะคะสัญญาณเตือนเชิงระบบฟิสิกส์ระเบิดน้ำเนี่ยแม้ว่าจุดเกิดเหตุโคลนถล่มในเนปาลแล้วก็ด่านจีหลงจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพิกัดเดียวกับพื้นที่ก่อสร้างของเขื่อนมอต็อกแต่ทั้งสองจุดมันมีความเชื่อมโยงเชิงระบบธรณีวิทยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะงานวิจัยของเฉินเสี่ยวซ่งเป็นนักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่งค่ะเขาตีพิมพ์ในวารสารฉบับหนึ่งตอนวันที่21สิงหาคม2569เขาคำนวณค่าเอนโทรปีค่าเอนโทรปีหรือระดับความไม่เป็นระเบียบของระบบความชื้นในดินบนที่ราบสูงทิเบตผลการวิเคราะห์เพราะว่าระบบสมดุลทางอุทกวิทยาทางน้ำแข็งและก็เสถียรภาพทางนิเวศวิทยาของหอเก็บน้ำแห่งเอเชียกำลังถดถอยและผันผวนอย่างรุนแรงจนสิ้นศตวรรษนี้ค่ะดินที่อมน้ำจนอิ่มตัวบวกกับการละลายของทานน้ำแข็งจากสภาวะโลกร้อนไปกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงนี้ก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าพิจารณาจากตำแหน่งของเขื่อนเมื่อต๊อกอ่ะมันตั้งอยู่บนแนวรอยต่อแผ่นเปลือกโลกหิมาลัยที่ยังคงเคลื่อนตัวตลอดเวลานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงเขาก็ได้ชี้ผ่านบทวิเคราะห์หนึ่งออกมานะคะในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นบอกว่าโครงการนี้กำลังกลายเป็นระเบิดน้ำอยู่กำลังกลายเป็นระเบิดน้ำอยู่ตอนนี้นะคะเนื่องจากเขื่อนตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างระดับต่างระดับความสูงถึง 2,000 เมตรโครงการเขื่อนเสียหายจากแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดปรากฏการแผ่นดินไหวจากการกักเก็บมวลน้ำมหาศาลเนี่ยจะทะลักทลายทำลายล้างพื้นที่ตอนล่างอินเดียแล้วก็บังคลาเทศจนไม่อาจจะประเมินค่าได้หรือเปล่านะคะทีนี้เขาก็ถอดรหัสมอนสเตอร์ทางวิศวกรรมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมอร์ต็อกบนแม่น้ำยาลู่จั้งปู้นะคะต้นน้ำแม่น้ำพรหมบุตรในเขตปกครองตนเองที่เบตก็คือมอนสเตอร์ทางวิศวกรรมอย่างแท้จริงอันนี้นะคุณผู้ฟังมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงถึง60กิกะวัตต์อ่ะหรือว่า 60,000 เมกะวัตต์หรือใหญ่กว่าเขื่อน3ผาถึง3เท่าอ่ะมันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ราว 300,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีสุดไหมล่ะโครงการนี้เข้าสู่เฟสการก่อสร้างและมีพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะ19กรกฎาคม2025โดยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนและทางการจีนยกย่องว่าไอ้โครงการนี้มันเป็นโครงการแห่งศตวรรษมหาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมอร์ต็อกเนี่ยมันก็สะท้อนสเกลเงินทุนและทรัพยากรอันมหาศาลที่มันไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าปรากฏมาก่อนด้วยนะคะด้วยมูลค่าการลงทุนรวมนะสูงถึง 1.2 ล้านล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ราว 5.5 ถึง 6.0 ล้านล้านบาทเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เงินทุนแบบสูงสุดในประวัติศาสตร์โดยเป็นงบประมาณสำหรับงานโยธาและก็การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากถึงครึ่งหนึ่งคิดเป็นมูลค่าก็ 600,000 ล้านหยวนนะคะก็บ้านเราก็ราว 2.7 ถึง 3.0 ล้านล้านบาทไทยอ่ะขณะที่งบประมาณเฉพาะงานเจาะระเบิดเปิดหน้าหินแล้วก็อุโมงค์ลึกใต้ดินเพียงอย่างเดียววงเงินก็สูงนะวงเงินสูงถึง 60,000 ล้านหยวนกันเลยทีเดียวนะคะ 60,000 ล้านหยวนซึ่งชั้นหินอันซับซ้อนเหล่านี้พูดถึงชั้นหินอันซับซ้อนเหล่านี้ที่เราพูดถึงอ่ะแล้วข้อจำกัดทางภูมิประเทศอ่ะมันไม่สามารถขนส่งเครื่องจักรเจาะอุโมงค์ขนาดใหญ่ได้เต็มประสิทธิภาพนะคะงานก่อสร้างก็ต้องพึ่งพาอะไรก็ต้องระเบิดก็ต้องเจาะภูเขาแบบนี้เป็นหลักเลยค่ะต้องเจาะภูเขาต้องระเบิดแบบนี้คือพอระเบิดเจาะอย่างเงี้ยโครงการนี้มันต้องใช้อะไรวัตถุระเบิดอุตสาหกรรมมากถึง 250,000 ตันนะซึ่งมันเป็นปริมาณที่มากกว่าการก่อสร้างเขื่อน3ผาถึง5เท่าควบคู่กับการใช้ชนวนระเบิดอิเล็กทรอนิกส์อีก360ล้านชิ้นโดยปักกิ่งก็ได้วางกรอบระยะเวลาการดำเนินงานรวม10ปีเริ่มต้นเข้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงปี2568แล้วก็มีเป้าหมายแล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี2576ค่ะเบื้องหลังอภิมหาโครงการนี้ก็คือเครือข่ายกลุ่มทุนและรัฐวิสาหกิจจีนนะ Power China China Energy CEEC มันก็มีการรับสิทธิ์ผูกขาดการจัดหาระเบิดภายในทิเบตเพียงผู้เดียวโครงการนี้มีวาระซ่อนเร้นอยู่นะคะที่หลายคนก็เฝ้าจับตามองนะภาวะซ่อนเร้นที่พูดถึงอะ
มันเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าแรงขับเคลื่อนทางการเมืองทุนรัฐเข้มข้นถูกวางไว้นะถึงแม้จะมีเสียงเตือนจากวิทยาศาสตร์ก็ตามว่ามันจะเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติของโลกคุณไประเบิดแบบนั้นน่ะแล้วจุดเริ่มต้นของมหาโครงการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำปริมาณ26,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำจากทิเบตแล้วก็ไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลทรายในเขตปกครองตนเองสินเจียงซึ่งก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลข้ามพรมแดนไปยังอินเดียกับบังคลาเทศลดลงอย่างมหาศาลในระยะยาวควบคู่ยุทธศาสตร์การตัดเส้นทางคมนาคมทางทหารเข้าสู่พื้นที่พรมแดนติดกับอินเดียนะคะการเตือนภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้มาจากชาติตะวันตกแต่มาจากนักวิทยาศาสตร์จีนเองนะไม่ใช่ว่าชาติตะวันตกหรืออเมริกาเขาจะมาวิจารณ์ว่าจีนคุณสร้างเขื่อนที่คุณภูมิใจเนี่ยมันดูเป็นเขื่อนเถื่อนน่ะมันจะเดือดร้อนไม่ใช่แต่เฉพาะจีนนะมันเดือดร้อนในฝั่งของเอเชียไปด้วยจากภัยพิบัติที่มันจะแรงขึ้นนะซึ่งเราเห็นดินโคลนหินถล่มขนาดใหญ่ที่มันลงมาที่เนปาลวันนั้นซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกด้วยซ้ำไปมันเป็นการเตือนภัยมาจากนักวิทยาศาสตร์จีนเองที่เขาพบตรวจสอบระบบชัดเจนเลยว่าชั้นหินไอดินบริเวณที่พื้นที่สร้างเขื่อนเมอร์ต๊อกอ่ะมันมีโครงสร้างหลวมและมันมีแรงยืดเกาะต่ํามันเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนและหินถล่มขนาดใหญ่ลงสู่อ่างเก็บน้ําทันทีถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาบทวิเคราะห์ออกมาตีแผ่ว่าจีนกำลังสถาปนาความเป็นผู้ครองอำนาจเหนือสายน้ำใช้อ่างเก็บน้ำเป็นอาวุธทางอุทกวิทยาในสภาวะปกติปักกิ่งสามารถกักเก็บน้ำเพื่อสร้างความแห้งแล้งแก่เกษตรกรตอนล่างหรือในสภาวะตึงเครียดทางการเมืองก็สามารถปล่อยน้ำปริมาณมหาศาลไปสร้างอุทกภัยเทียมเกิดท่วมอินเดียท่วมบังคลาเทศทั้งหมดนี้ดำเนินไปท่ามกลางภาวะขาดแคลนข้อมูลเชิงวิศวกรรมที่โปร่งใสจีนปฏิเสธด้วยนะคะเขาก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลการออกแบบเขื่อนแล้วปฏิเสธที่จะแชร์ข้อมูลอุทกวิทยาแบบเรียลไทม์แก่ประเทศเพื่อนบ้านอ๋อดูก็ไม่หายแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีไหมมีมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะมันเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านอ่ะโครงการนี้มันสร้างจุดกระแสความตื่นตระหนกนะรุนแรงให้กับอินเดียนะคะมุขมนตรีรัฐอรุณาจันทร์ประเทศออกมาเตือนว่าไอ้เขื่อนใหญ่ๆของจีนที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้มันคือภัยคุกคามที่มีความร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติเลยนะคะขณะที่กระทรวงต่างประเทศของอินเดียเองเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อรัฐบาลจีนเขาก็จะปกป้องสิทธิ์อย่างเป็นทางการของประเทศตอนล่างคือคุณอาจจะไม่เดือดร้อนแต่ว่าประเทศที่อยู่ตอนล่างจะเป็นยังไงอินเดียเงี้ยบังคลาเทศแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไบรอันไอเออร์ผู้อำนวยการสถาบันซิมสันเซ็นเตอร์สหรัฐยังชี้องพูดออกมาอยู่เลยว่าไอเขื่อนเมอร์ต๊อกเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคถาวรที่มันไปปิดกั้นการเดินทางของฝูงปลาไปปิดกั้นการตัดขาดการไหลของตะกอนดินอุดมสมบูรณ์ลงสู่ข้างล่างอ่ะขณะที่สถาบันนโยบายจากทิเบตเขาก็เตือนถึงหายนะทางวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะว่าไอ้อ่างเก็บน้ำมันจะจมลงจะจมชุมชนดั้งเดิมที่เป็นมรดกวัฒนธรรมทางทิเบตก็ผลักดันให้ชาวบ้านเนี่ยต้องละทิ้งฐานโบราณมาพร้อมๆกับการทะลักเข้ามาของแรงงานจีนจีนคือจีนฮั่นนะเข้ามาแบบจำนวนมหาศาลกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเข้ามากระทบต่อโครงสร้างประชากรศาสตร์ในทิเบตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงกดดันจากระเบิดเวลาทางน้ำของปักกิ่งก็บีบให้อินเดียต้องวางแผนตั้งรับด้วยการเตรียมสร้างเขื่อนยักษ์ของตนเองงบแม่น้ำพรหมบุตรเพื่อสำรองน้ำแล้วก็ขานอำนาจก็ไปสะท้อนให้เห็นว่ามหาโครงการเขื่อนเมอร์ต๊อกอ่ะตอนนี้มันไม่เพียงแต่สร้างความเปราะบางทางนิเวศวิทยานะคะแต่ว่ากำลังจุดชนวนสงครามแย่งชิงแล้วก็กักเก็บน้ำพรมแดนอยู่ณในเวลานี้นะคะ
แล้วก็มันเร่งให้เกิดการแข่งขันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางอุทกวิทยาในเทือกเขาหิมาลัยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นภัยธรรมชาติที่เราก็สงสัยเฮ้ยมันรุนแรงมันรุนแรงมากขึ้นจริงๆโศกนาฏกรรมโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าธรรมชาติบนเทือกเขาหิมาลัยอ่ะกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดให้เราอยู่การที่จีนยังคงทุ่มงบประมาณนับล้านล้านหยวนเพื่อเอาชนะธรรมชาติบนพื้นที่รอยเลื่อนแผ่นดินไหวมันก็ไม่ต่างอะไรจากการแขวนชนวนระเบิดน้ำขนาดใหญ่ไว้เหนือหัวประชากรนับร้อยล้านคนไปแล้วอ่ะแล้วอย่างนี้ชาวโลกจะร่วมกันหยุดยั้งสภาวะปิดตาเมินมหันตภัยก่อนที่ระเบิดน้ำลูกนี้จะพังทลายลงมาเป็นหายนะอีกต่อไปได้หรือเปล่าล่ะใครที่อยู่ใต้ลุ่มน้ำใต้ลุ่มเขื่อนตรงเนี้ยก็อันตรายนะคะผู้คนตอนนี้เขาก็วิตกกังวลในเรื่องนี้ก็เป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็บอกว่าภาวะโลกร้อนจากฝีมือของมนุษย์มันก็ถูกมันก็ถูกใช่มันก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยก็ฝีมือมนุษย์ไงแต่คุณไม่คิดหรอว่าสักวันหนึ่งธรรมชาติก็จะต้องเอาคืนสิ่งที่ทำอยู่มันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคงมีการเร่งสร้างเร่งทำไม่หยุดไม่สิ้นไม่จบนะคะนี่จะโทษกันไม่ได้นะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมันสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินคนสูญหายบ้านเรือนอะไรเหล่านี้คือด้วยความแบบบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอ่ะก็รอติดตามดูนะคะเพราะว่าเขาคุยเรื่องนี้ดิฉันว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของไอเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เนปาลกับทิเบตไอหินลูกก้อนใหญ่ๆมาได้ยังไงโคลนโอ้โหมันพุ่งลงมามันน่ากลัวมากๆต่อให้หนียังไงถ้าอยู่ในตรงถนนตรงจุดนั้นน่ะมันก็หนียากลําบากมากๆเลยนะคะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะครม.จากที่เมื่อวันก่อนเราดูเรื่องของการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวจะประกาศผล30 กันยายนนี้นะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี2569ระหว่าง4 ถึง 21 มิถุนายน 69เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17 ถึง 31 สิงหาคมใช่ไหมคะตอนนี้ก็สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ลงไปที่เรียบร้อยแล้วคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ข้อมูลวันที่31 สิงหาคมตอนตีห้าเพราะว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบไป9,560,531 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าเขาเป็นรายเดิมที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนอยู่แล้ว67%ของผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดทีนี้กลุ่มยืนยันตัวตนที่ประกอบไปด้วยผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่และกรณีรายเดิมที่เป็นผู้มอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์เดิมมีจำนวน3,139,886 คน33%ของผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดตอนนี้กำลังยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว2,553,825 รายคิดเป็น81.3%ในส่วนของความคืบหน้าของผู้ที่ไม่ผ่านและประสงค์ต้องการยื่นอุทธรณ์อีก9,314,000ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว4,900,000คิดเป็น52%ของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องดำเนินการได้ถึง20 กันยายนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30 กันยายนเป็นต้นไปค่ะคนที่ผ่านคุณสมบัติตามขั้นตอนครบถ้วนก็จะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1 ตุลาคม 69เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็รอเขาประกาศกันอีกทีนึงนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ไม่ถึงว่าหมดเวลายื่นอุทธรณ์นะคะจริงๆก็อย่างที่ทางด้านฝ่ายค้านเขาพูดอะในสภาคุณหมอว่าลงเหล่านี้นะคะบอกว่าจริงๆเขาอยากให้ทบทวนดูนะเพราะบางคนเขาไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คนที่เขาจนจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ตรงเนี้ยมันทําให้เขาก็เสียสิทธิ์ไปก็น่าจะให้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็พูดว่าในส่วนของตัวเขาเองอะค่ะของเขาเองเนี่ยเขาก็คือเขาไอลงพื้นที่ให้ทางด้านมหาดไทยอ่ะในพื้นที่อ่ะไปเคาะประตูอยู่แล้วนะคะให้ไปสำรวจใกล้ชิดเลยว่าอันนี้ภาพคือเขาอ่ะ
จนจริงนะเออแต่คนนี้บ้านหลังใหญ่มีรถถงรถไถตั้งหลายคันอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไปโอเคแหละถ้าเช่นนั้นนะคะเราก็คงจะได้มาดูภาพวันที่30 กันยายนว่าตรงเนี้ยจะมีผ่านกี่คนที่เขายื่นอุทธรณ์บางคนอยากคือมันมีพวกที่แอบอ้างแหละดิฉันว่าแต่ถ้าคุณยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเนี่ยก็แสดงว่าเงื่อนไขคุณไม่เข้าจริงๆนะคะไม่เข้าจริงๆอาจจะไม่ได้ถึงกับว่ารายได้ปีหนึ่งไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยคุณอาจจะ150,000หรือ200,000อาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะส่วนเรื่องของ Data เถื่อนที่เป็นประเด็นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันที่4 กันยายนจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center บอร์ด Data Center ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะมาร่วมการพิจารณาแก้ปัญหาภาพรวมของธุรกิจ Data Center ซึ่งปัจจุบันยังเป็นอุตสาหกรรมใหม่อยู่เลยค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center Board Data ครั้งนี้เดี๋ยวเขาเชิญผู้ว่าเขาเชิญผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะได้เข้ามาหารือกันนะคะหารือร่วมกันอุดช่องว่างทางกฎหมายทั้งหมดทำผิดกฎหมายก็ต้องจัดการอ่ะต้องจัดการให้ได้เพราะว่าทำผิดกฎหมายก็ต้องจัดการถูกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะอยู่เหนือกฎหมายได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาผ่าน BOI ก็มีการประกาศชะลอพิจารณาส่งเสริมการลงทุน Data Center ไปก่อนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วอ่ะมันทำให้โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นโครงการปัจจุบันนะมันเป็นโครงการค้างสะสมเดิมเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานเขาพิจารณาอนุญาต Data Center ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองเขาไม่ได้มองภาพรวมร่วมกันดังนั้นหัวใจสำคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในครั้งนี้เขาจะมุ่งบูรณาการกฎหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะแล้วเอามาควบคุมดูแลเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจะไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เข้าไปจัดการอย่างเด็ดขาดรัฐบาลยังมีนโยบายที่ชัดเจนว่าการทำ Data Center จะต้องคำนึงถึงและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตอาจจะให้สิทธิประโยชน์หรือว่าแรงจูงใจแก่ Data Center จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเม็ดเงินลงทุนเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างกรณีการตรวจสอบ Data Center ที่ก่อสร้างในเขตเมืองหรือกำลังก่อสร้างถ้าหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายก็จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปร่วมกับผู้ว่ากทม.ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่มีแถลงผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งเป็นโกดังคลังสินค้าแต่กับแอบลักลอบแฝงเปิดเป็น Data Center เหล่านี้ก็ต้องจัดการทางกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าสัวรวยกี่แสนล้านยังไงก็ตามแต่มันก็เราทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตมันเจนที่ได้รับอนุญาตเก่าเนี่ยค้างปี64 ถึง 65จำไม่ผิดนะ64 ถึง 65ก็6 แห่งได้รับอนุญาตตามมาตรฐานแค่3 แห่งเอง3 แห่งจริงนะเออแล้วทีนี้ที่มาเปิดแอบลักลอบเปิดเนี้ยมันก็ผิดถูกไหมล่ะอันนี้ก็มีเขาว่ามีถามกระทรวงดีอีด้วยตอนนี้ถ้าเป็นพวก Data Center เราก็คิดถึงกระทรวงดีอีแล้วก็ทางฝั่งกระทรวงการคลังซึ่งก็ดูแลเรื่องนี้นะคะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือในภาพกทม.ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงในเรื่องนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะเรื่องอื่นที่น่าสนใจสำหรับไอ้ประเด็นเศรษฐกิจนะคะก็คงจะได้จับตาดูตอนนี้ก็คือกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากำลังดูน้ำมันเนี่ยมันพุ่งมันแรงใช่ไหมเขากำลังดูอยู่ค่ะโฆษกกระทรวงพลังงานเมื่อวานเนี่ยคุณวีระวัฒน์เกียรติเฟื่องฟูเนี่ยบอกว่าติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดอยู่เพราะว่าเริ่มกลับมาสู้รบกันมันเลยทําให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์การสู้รบระลอกใหม่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพแล้วก็ราคาน้ํามันในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะ
น้ำมันดิบเบรนท์ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการสู้รบครั้งใหม่จาก88.13ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่94.65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมา7.4%ด้านน้ำมันดิบ WTI ก็ปรับเพิ่มขึ้นมา83.38ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็มาอยู่ที่90.22ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เพิ่มขึ้นมาถึง8.2%กระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานในเขาคาดการณ์นะคะว่าราคาพลังงานในตลาดโลกมันจะผันผวนมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยังดําเนินการมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องก็ผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลใช้จนถึงวันที่15 กันยายน 69นะคะแล้วก็การใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะกองทุนจะติดลบกว่า80,000 ล้านบาทแล้วแต่ว่ารัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าครองชีพประชาชนโฆษกกระทรวงพลังงานก็ยังรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้น้ำมัน E20 นะคะคือ E20 เนี่ยมันถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91ถึงลิตรละ5 บาทค่ะดิฉันก็ใช้ E20 แล้วแต่ก่อนเคยใช้อีกไอ้แก๊สโซฮอล์95นะก็มา91ตอนนี้โอ้มันห่างกันตั้ง5 บาทก็มาใช้ E20 ดีกว่าค่ะปัจจุบันนะประเทศไทยก็มีศักยภาพความพร้อมในการผลิตเอทานอลได้เพียงพอมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากที่แบบว่าสามารถรองรับการใช้น้ำมัน E20 ได้รวมทั้งได้รับการยืนยันจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ13 แบรนด์ว่ารถยนต์สามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่รองรับการใช้งานน้ำมัน E20 ได้นะอย่างเช่นคุณขับรถยนต์ยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรคุณก็เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานว่ารถของฉันสมมุติว่า Honda Toyota หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปสมมุติว่า CRV Civic อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าเติม E20 ได้ไหมถ้าเติมได้ก็สบายใจบางคนบอกไม่กล้าเติมอ่ะเดี๋ยวรถพังอ่ะไม่รู้ว่าดิฉันก็ไม่ได้สนใจละตอนนี้ดิฉันก็ขับฮอนด้าจะเติม E20 นี่แหละเอาถูกไปก่อนมันก็ไม่พังนะขับมาตั้งนานก็ไม่รู้นะจะเป็นยังไงไม่งั้นก็ถ้าจะพังก็คือชนนะคะชนที่ว่านี้ก็คือว่าไม่ได้นะชนนี้ไม่ได้ไปชนใครเขานะโดนเขาชนซะมากกว่านะคะจอดอยู่นิ่งอยู่ที่ไฟแดงอยู่ๆก็มีรถ BM คิดดูเหรอรถยุโรปมันแข็งแค่ไหนชนปึ๊กตึ้งเนี่ยเคยตรงแยกตรงพระราม9เนี่ยบุกเข้าไปแล้วล่าสุดขับรถไปขับอยู่ขวาสุดนะคะแล้วเห็นรถข้างหน้าเบรกเราก็ค่อยๆเบรกเพราะเราก็ไม่ได้ขับแบบเราต้องทิ้งช่วงนะเวลาขับรถไปต่างจังหวัดหรืออะไรขับรถเร็วเนี่ยแบบเพราะว่าถ้าอยู่ขวาสุดคุณก็ต้องเหยียบเป็นร้อยใช่ไหมแต่การทิ้งช่วงมันสำคัญมากดิฉันมองว่าไอ้ภาพตรงเนี้ยคุณจะขับเร็วยังไงก็แล้วแต่คุณอย่าพยายามไปจี้ตูดติดกันเพราะเราไม่รู้ไอ้คันข้างหน้ามันจะคิดหักไปซ้ายหรือขวาเนาะบางทีคนเรามันเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ได้มีแบบว่าคิดถึงผู้อื่นแต่อย่างใดนะบางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรามันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเว้นสัก2 ช่วงเขาจะให้ช่วงห่างพอคันข้างหน้าเบรกคันนั้นก็เบรกคันนั้นเบรกไม่ทันเขาก็ไปชนกันไปดิฉันเบรกทันเขาก็คอยแต่ไอ้คันข้างหลังของดิฉันเบรกไม่ทันก็ชนมาเลยตึ้มตอนนี้หลังรถยังบุบเลยอ่ะยังไม่ได้ไปซ่อมเลยถามว่ายังเคลมประกันได้ไหมก็ได้ค่ะไม่มีเวลาไปซ่อมมันจะใช้เวลาประมาณ2 อาทิตย์อะไรประมาณนี้มันจะเสียเวลามากๆอุ้ยคุยตั้งยาวเลยเดี๋ยวเรื่องของสถานการณ์ของโลกที่กําลังจะมีความไม่แน่นอนคือมันมีอยู่แล้วความไม่แน่นอนสูงมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะภาพของการลงทุนเราจะได้ไปสรุปกันในช่วงต่อไปนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: ยการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: แต้วหลงตลอดจริงๆนะฟังไม่ผิดดอกหลงไปเจอภูเขาฟูจิเมืองไทยหลงไปเจอสปานาเกลือหลงไปสูดหายใจกลางทุ่งนามุ้ยหลงไปชิลที่บ้านไทยหรือหลงไปแช่ออนเซ็นเมืองดองเอ้ยออนเซ็นระนองหลงเป็นประจำแหละแต่ไม่ใช่หลงทางนะหลงรักตั้งหากลองออกไปเที่ยวเมืองดองแบบมีสไตล์อย่างแต้วยังมีที่เที่ยวเท่ๆอีกเยอะให้คุณออกไปลองเที่ยวให้เท่เที่ยวนอกกรอบออกไปเที่ยวเมืองดองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
9: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟเก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการ การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: การบริการอีก50นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในภาพนี้ก็ไปดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็คงจะต้องมาลุ้นดูนะคะเพราะว่าเราเห็นราคาทองเปิดตลาดมานะคะในช่วงเช้าวันนี้อ่ะมาดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้าง3กันยายนนะคะล่าสุดราคาทองรอบแรกนี่ก็คือเป็นภาพบวกขึ้นมาก่อนเลยนะคะคือหลังจากที่เมื่อวานนี้บรรยากาศของการลงทุนก็ค่อนข้างจะผันผวนวันนี้วันที่3กันยายน3ครั้งนะคะรอบแรกคือบวกมาได้ 1,150 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ค่อยลบไปอีก100บาทตอนนี้ยังเป็นภาพบวกอยู่ 1,050 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 68,900 ค่ะขายออก 69,100 ทองรูปพรรณรับซื้อ 67,522.64 บาทขายออก 69,900 นะคะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.11 บาทโกสปอร์ตที่ 4,409 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอันนี้ก็คือในภาพส่วนของราคาทองคำของไอ้บ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้ราคาทองก็มีความผันผวนแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทก็คงจะต้องติดตามดูกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานร่วงดิ่งเหวไป1,000 บาทเลยผันผวนหนักอย่างเมื่อวาน32 ครั้งนะคะทองคำแท่งจะแตะลงไปภาพที่ออกมาหลายคนก็เลยต้องมานั่งดูระแวดระวังนะคะกันมากขึ้นรอให้ทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเขามีการประชุมกันไปที่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าจะไปทิศทางไหนยังไงจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษนะคะนอกจากว่าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เราได้เปิดเผยแล้วก็ได้พูดถึงในทุกๆวันทุกวันเลยค่ะวันนี้เหมือนจะดีอีกวันนึงอักไปอีกแบบหนึ่งละไปอีกภาพหนึ่งละนะคะต้องมาลุ้นในทุกวันอย่างที่บอกนั่นแหละความคิดเห็นของทั้งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทั้งความคิดเห็นในฝั่งส่วนของทางด้านอิหร่านอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ดิฉันให้ภาพทรัมป์เยอะหน่อยนะการในการพลิกผันเนี่ยนะคะเพราะมันจบไม่ลงอ่ะคุณสู้เขาสู้กับแล้วอิหร่านเนี่ยไปสู้มือซะด้วยนะสู้มาฉันก็สู้ไปสู้มาก็สู้กลับสิกลัวอะไรขีปนาวุธยังมีตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันยังคงเป็นภาพที่พุ่งสูงขึ้นนะคะล่าสุดเรามาดูราคาน้ำมันดิบกันหน่อยนะคะผู้ฟังจากที่บอกว่าช่วงนี้ต้องมาดูอย่างนี้เติมน้ำมันได้ก็เติมไปก่อนนะช่วงนี้นะไม่งั้นเนี่ยราคาน้ำมันสูงเนี่ยมันจะลำบากพวกเราเอาเบรนท์เนี่ย 95.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเช้านี้บวกมาอีก10 เหรียญนะคะเรา0.10 นะคะหรือว่า 0.10% คุณหน่อยฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์ 91.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกไป 0.27% นะคะอันนี้คือไอ้ภาพของราคาน้ำมันส่วนทองล่าสุดโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,460 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบวกมาได้45ดอลลาร์ค่ะหรือว่า 1.03% นะคะ 1.03% แล้วก็ราคาทองวันนี้ก็เลยบวกมาได้ 1,150 บาทในรอบแรกแต่ตอนนี้ลงไปละ100บาทนะส่วนตลาดเอเชียนะคะนิกกี้ปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ฟังบวกมาได้ 130.19 จุดนะคะยืนอยู่ 64,455.83 จุดค่ะหรือว่าบวกมา 0.20% นะคะอันนี้ก็คือตลาดฝั่งของเอเชียนะคะในวันนี้ก็บรรยากาศการลงทุนก็เป็นไปตามภาพบวกนะเพราะว่าเราเห็นตลาดหุ้นนิวยอร์กนี่เป็นภาพบวกเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นวันนี้ภาวะตลาดหุ้นไทยนักวิเคราะห์เขาก็มองนะคะจับตาดูมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นล่ะค่ะอันนี้จะเป็นมุมมองที่ออกมาของทางบล.กสิกรไทยนะคะมีโอกาสฟื้นตัวหลังมีการปรับตัวลงต่อเนื่องก่อนหน้านี้ตลาดกลับมาโฟกัส valuation แล้วก็อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าปัจจัยต่างประเทศยังกดดันจากบอนด์ยูที่ยังทรงตัวระดับสูงตอนนี้แนะนำนะคะให้ติดตามการประชุมของเฟดกลางเดือนนี้ล่ะค่ะให้กรอบแนวรับ1,565 จุดแล้วก็ แนวต้านที่ 1,590 จุดจากคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทางด้านกสิกรไทยนะคะบร.กสิกรไทยค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้แต่ว่าความกดดันยังเป็นประเด็นสงครามตะวันออกกลางกับบอนยูที่เร่งตัวขึ้นมาในระยะสั้นอยู่นะคะเอาล่ะช่วงนี้ถึงเวลาพักฟังสารคดีกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะ
12: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบ

0: สินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
1: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็น

0: ก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มาในชั่วโมงที่2กันนะคะผู้ฟังคะรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะช่วงนี้ก็เป็นภาพของการลงทุนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้ก็คุยกันไปเรื่องของพลังงานเนาะพลังงานตอนนี้เขากำลังจะไปพูดถึง Data Center นะคะเมื่อวานที่ทางผู้ว่าราชการกทม.เนาะแล้วก็กระทรวงพลังงานนะคะเขาออกมาเตรียมที่จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีโครงการย่านพระราม9นะคะหลังจากที่เขามีการปูพรมตรวจ Data Center เนื่องจากว่าประชาชนก็ร้องเรียนว่ากลิ่นน้ำมันมันรุนแรงอ่ะแล้วก็เขาก็พบโครงการย่านพระราม9เก็บดีเซลสำรองกว่า 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นที่มานะคะที่เป็นข่าวเด่นของวันนี้กันไปเพราะว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มอบหมายให้คุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9เลยเพราะว่าประชาชนเขาร้องเรียนมาผู้ประกอบการค้าแถวนั้นรอบๆนี้มีเยอะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วลอยออกมาเป็นเวลากว่า2เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนอ่ะกลิ่นก็มีความรุนแรงจนบางรายอ่ะเกิดอาการหน้ามืดแล้วก็อาเจียนก็มีนะคะรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นด้วยเนาะจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานครับเพราะว่าไอ้โครงการดังกล่าวอ่ะมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินมีถังเก็บน้ำเป็นน้ำมันจุความรวมไปถึง 200,000 ลิตรแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าพนักงานก็เลยมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดพบว่าผู้ประกอบการได้สูบน้ำมันออกจากถังเก็บจนหมดแล้วค่ะวันนี้3กันยายนเนี่ยกรมธุรกิจพลังงานเขาจะไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542มาตรา65ถ้าตรวจสอบแล้วพบมีความผิดจริงอ่ะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายชัดเจนร่วมกับกทม.เขาจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองอยู่แล้วเพื่อให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนกระทรวงพลังงานก็เสนอให้สภาพัฒน์ร่วมกับกทม.การไฟฟ้ากับการประปาเขาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งนะคะแล้วก็ทบทวนมาตรการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนา Data Center มาได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แล้วที่สำคัญที่สุดคือถ้าทำอ่ะมันจะต้องไม่กระทบกับประชาชนน่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเตรียมปูพรมสอบพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนตรงจุดไหนบ้างหรือสงสัยว่าลักลอบจัดเก็บน้ำมันเอามาใช้เพื่อเป็นจุดกำเนิดของ Data Center เพราะมันต้องใช้จำนวนเยอะนะแล้วคุณมาเปิดตรงเขตชุมชนเมืองคือมันอย่างที่อาจารย์พทิศศิรภพธาดากูรูไอเกี่ยวกับเรื่องของพวก AI ได้คุยกับเราอะ Data Center ถ้าจะสร้างจริงมันจะต้องออกนอกเมืองอะมันจะต้องยิ่งไม่มีภาพของชุมชนมันยิ่งดีมากๆตอนนี้ถ้าประชาชนที่พบเบาะแสข้อมูลต่อกทม.หรือกระทรวงพลังงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายก็แจ้งไปได้เลยนะคะฝากกันเรื่องนี้พอดีเป็นเรื่องใหญ่กะว่าจะคุยนิดเดียวนะคะพอดีข่าวมันก็ออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะ ส่วนภาพของการลงทุนเองนะคะวันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะมันก็ยังมีข้อมูลเก่าๆนะคะเรื่องใหม่ไม่ค่อยจะมีก็เป็นข้อมูลที่เราต้องตามความคืบหน้านะคะเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้หุ้นไทยของเรามันก็มันเสี่ยงรอบด้านกันเลยทีเดียวนะอย่างบล.ทิสโก้เองเขาก็ประเมินหุ้นไทยเดือนกันยายนแนวโน้มมันผันผวนมากเป็นพิเศษนะคะแนวโน้มของเดือนกันยายนนะคะที่เขามองออกมาก็ยังจะต้องจับตาดูวาระที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะอันนี้หมายถึงว่าในภาพของบล.ทิสโก้เขามองนะคะเขามองในภาพรวมนะตอนนี้เป็นสิ่งที่เปิดมุมมองให้ได้เห็นนะแล้วก็เรื่องของการเมืองนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงกันบ้างแล้วการเมืองเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของหัวสวเนาะที่กกต.ก็จะต้องลงมติส่งสำนวนให้กับศาลแล้วก็เรื่องของปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งรับไม่รับอีกนะคะซึ่งก็จะตัดสิน28กันยายนเหล่านี้ก็กลับเข้ามาเป็นประเด็นทำให้นักลงทุนก็กลับมาติดตามดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะในส่วนของประเด็นนี้แน่นอนค่ะการเมืองเข้ามาหลายคนบอกว่าเสถียรภาพมันจะกลายเป็นว่ามันจะทำใหมีผลต่อภาพของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนถ้าจะมองเปลี่ยนอย่างที่ทางทิสโก้เขามองเนี่ยเขาก็มองว่าไม่น่าจะถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนรัฐบาลนะคะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างต่ำอยู่มันเป็นไปไม่ได้ในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามารบกวนในตลาดบ้างก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็พอจะมองออกอยู่แล้วนะคะว่าคือการเมืองบ้านเรามันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องของขั้วเป็นเรื่องของไอ้ข้างเลือกข้างไหนบางทีอยู่ข้างเดียวกันแต่กลับไม่ได้อยู่แบบกันด้วยความจริงใจไงมันก็มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็รอดูเรื่องของศึกซักฟอกด้วยก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นแนวโน้มที่จะเล่าให้ฟังที่ของเดือนกันยายนนะคะในฐานของข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาณเวลานี้ที่บล.ทิสโก้เขามองเป็นภาพรวมของตลาดในเดือนกันยายนทั้งเดือนนะคะเพราะเราช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงกันยายนแล้วมันมีความผันผวนมากใช่ไหมล่ะความผันผวนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศของบ้านเราก็จับตาดูสถานการณ์ตอนนี้มาตรการต่างๆที่จะออกมาก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามาตรการหมดไปเศรษฐกิจมันเป็นอีกภาพหนึ่งอะว่าถ้าสมมติเราไม่มีมาตรการมากระตุ้นเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนวันนี้ก็เลยมองถึงหุ้นในภาพรวมในระยะยาวกันด้วยนะคะส่วนหุ้นไทยวันนี้นะคะยังติดตามประเด็นข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าสถานการณ์ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนที่เพิ่มขึ้นมานะคะ295จุดหรือว่า 0.56% ดัชนี S&P 500ที่ปิดที่ 7,666.60 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 35.13 จุดหรือว่าบวกมา 0.46% แล้วก็ดัชนี Nasdaq นะคะที่ปิด 26,217.83 จุดก็เพิ่มมา 118.05 จุดหรือว่าบวก 0.45% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดลบนะคะโดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงหลังจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงานค่ะหุ้นกลุ่มค้าปลีกก็นำตลาดนะคะปรับตัวลงหลังจากร่วงไป 2.3% นะคะอันนี้คือบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้ของยุโรปก็อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยบวกใช่ไหมหุ้นยุโรปดัชนียุโรปภาพรวมเนี่ยทั้งหมดนี่คือลบไป 0.24% นะอย่าง CAC 40ตลาดฝรั่งเศสเนี่ยปิด 8,280 จุดลดลงมา 21.22 จุดนะคะดัคตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะปิดที่ 25,839.33 จุดลดลงไป 130.78 จุดหรือว่าลบ 0.50% แล้วก็ดัชนีฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,756.45 จุดลงไป 32.83 จุดเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือภาพของตลาดต่างประเทศนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้รายงานก็เลยมารายงานในช่วงนี้นะคะยังคงจะต้องจับตาเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐด้วยเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐนี่ก็อ่อนค่านะคะตลาดเอเชียพอตอนเช้ามาที่เราเห็นเขาเปิดอ่ะเขาก็ปรับตัวตามดาวโจนส์นะคะขึ้นมา พราะว่ามีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เป็นบวกต่อตลาดอย่างคอสปิเกาหลีใต้เนี่ยที่มาก็เป็นบวกนะคะเดี๋ยวชนีนิกิหุ้นโตเกียวนะคะซึ่งก็นำหุ้นกลุ่มการเงินมาเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เขามีการอ้างแหล่งข้อมูลออกมาว่าผู้ช่วยระดับสูงของทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังพยายามควบคุมไม่ให้สงครามอิหร่านเนี่ยลุกลามบานปลายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงของพรรครีพับลิกันนอกจากนี้การพักรบอาจจะทำให้กองทัพสหรัฐมีเวลาพักฟื้นและก็เพิ่มคลังอาวุธที่กำลังร่อยหรอลงนะคะทำเนียบขาวเขาจะยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจากการเลือกตั้งกลางเทอมก็จะเป็นวันที่3พฤศจิกายนนะคะตอนนี้รัฐบาลสหรัฐเขาจะมุ่งเน้นในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อบีบอิหร่านให้อ่อนข้อในการเจรจาสันติภาพหลังจากที่ใช้ปฏิบัติการทางทหารมานานนะคะซึ่งหลายเดือนแล้วอ่ะยังไม่สามารถบรรลุผลได้อ่ะก็ลองคิดดูสิคะว่าตอนนี้เดือนอะไรละมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์นี่เดือนอะไรเดือนกันยายนแล้วค่ะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเข้าสู่เดือนที่7แล้วอะค่ะเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่จบด้วยนานมากไม่สามารถที่บรรลุผลได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็พูดเมื่อวานนี้ด้วยว่าการพุ่งขึ้นในระยะนี้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ก็มันมีสาเหตุจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไม่ใช่ความผิดปกติของตลาดแม้นักลงทุนแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแต่วิลเลียมบอกว่าเขามองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันเป็นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องนี้คือเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมันก็ได้รับการเป็นแรงหนุนจากการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI ศูนย์ข้อมูลและก็เทคโนโลยีทั่วไปแล้วไหนจะที่เป็นประเด็นในโซเชียลอะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลไปตั้งคำถามว่าควรจะมีการเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูสเป็นช่องแคบทรัมป์ไหมเนื่องจากปัจจุบันช่องแคบดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความต้องการจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบค่ะจากฮอร์มูสมาเป็นช่องแคบทรัมป์เพราะก่อนหน้านี้เขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาเปลี่ยนอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาตอนนี้ก็ได้ทำให้ช่องแคบแห่งนี้ก็เลยอยู่ภายใต้การควบคุมสหรัฐก็เปลี่ยนชื่อจากช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องแคบทรัมป์ดีไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะคะเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะส่วนทองธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเปิดเผยเมื่อวานว่าได้ย้ายทองคำสำรองประมาณ86ตันจากนิวยอร์กและออตตาวาไปเก็บไว้ที่ลอนดอนนะคะเพื่อเพิ่มการรับมือกับวิกฤตรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นการย้ายทองคำครั้งนี้ดำเนินการระหว่างมีนาคมถึงสิงหาคม69ทำธุรกรรมแล้วก็การย้ายทองคำจริงค่ะเป็นเรื่องจริงมีการปรับสัดส่วนดังกล่าวทองคำสำรองของ DNB อยู่ที่ลอนดอนเพิ่มขึ้นเป็น 32.1% จากเดิมเนี่ย 18.1ขณะที่สัดส่วนทองคำในนิวยอร์กก็ลดลงเหลือ 18.5 จาก 31.3 นะทองคำสำรองประมาณ 30.8 เนี่ยก็ยังคงเก็บไว้ในศูนย์เงินสดไอของ DNB ในเมืองไซส์นะคะทางตอนกลางของเนเธอร์แลนด์สัดส่วนทองคำในออตตาวาลดลงเล็กน้อยเหลือแค่ 18.5 จาก 19.7 นะแล้วก็การปรับสัดส่วนครั้งนี้ทำให้ลอนดอนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่หลักที่ DNB เก็บทองคำสำรองเอาไว้มีทองคำมากกว่าที่เก็บในนิวยอร์กกับออตตาวาซะแล้วนะคะสำหรับลอนดอนนะคะนี่เป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องจับตามองส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ต่างประเทศนะคะออสเตรเลียเขาจะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมจาก S&P Global แล้วก็ยอดนำเข้ายอดส่งออกดุลการค้าเดือนกรกฎาคมญี่ปุ่นจะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมจาก S&P Global นะคะจีนก็จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคเดือนสิงหาคมฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วก็เยอรมนีแล้วก็ EU อังกฤษค่ะเหล่านี้ส่วนสหรัฐจับตาดูจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ยอดนำเข้ายอดส่งออกดุลการค้าเดือนกรกฎาคมของทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะอันนี้คือตัวเลขสำคัญที่เราจะได้จับตามองต่อนะคะซึ่งก็เป็นภาพสำคัญที่จะมีผลต่อภาพการลงทุน ในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับหุ้นไทยที่เรามองในช่วงนี้ปรับตัวลดลงก็เป็นไปตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะอย่างภาพของการแข่งข้าก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเงินในภูมิภาคก็แข็งค่านะคะแข็งค่าเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็อ่อนถ้าดอลลาร์อ่อนเงินบาทก็แข็งนะคะถ้าดอลลาร์แข็งเงินบาทก็อ่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าพุ่งหรือว่าอ่อนจนเกินไปปรับลดลงหรือมากขึ้นจนเกินไปจากที่เราสังเกตนะคะก็เป็นไปตามภูมิภาคนะมันไม่เหมือนอยู่ช่วงหนึ่งอะตอนต้นปีอันนั้นภาพนั้นคือเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะอ่ะคือเป็นภาพของการลงทุนที่เราหยิบมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาก็มาเล่าให้ฟังนะมีหลายเรื่องพอดีนั่งอ่านบทความตั้งแต่เช้าก็เลยหยิบมาคุยวันนี้คุยคนเดียวก็หยิบมาคุยเป็นเรื่องที่อาจจะเอาไปต่อยอดในภาพของการลงทุนของคุณก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะก็ตะกี้เนี่ยก็คุยไปหลายประเด็นเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องราวข่าวสารก็ดิฉันยาวไปเลยนะคะในเบรกสุดท้ายเนาะเรื่องของการลงทุนเองช่วงนี้ก็คงยังต้องจับตาดูนะคะตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำน้ำมันซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างที่เราพูดถึงกันไปนะคะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศนะคะสถานการณ์ตลาดต่างประเทศในขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะหรือแม้แต่ว่าตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตัวเลขเงินเฟ้อของทั่วโลกนะคะแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆที่สำคัญอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าของยูโรโซนก็จะเป็นอีกธนาคารกลางที่หลายคนก็จับตามองกันอยู่ในเวลานี้นะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของแต่ละจุดที่ทำให้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพุ่งแต่ระดับในความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเราเห็นภาพสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ในตะวันออกกลางอย่างที่ว่ากันไปนะคะซึ่งนักลงทุนก็กังวลกันละว่าการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปทานน้ำมันของโลกนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ภาพของการลงทุนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพตลาดหุ้นยังคงผันผวนอยู่ในเวลานี้นะคะซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็อาจจะมีการช้อนซื้อแล้วก็เฝ้าจับตามองก่อนว่าทิศทางการขึ้นหรือว่าการคงดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้คือภาพของการลงทุนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะในส่วนของสถานการณ์เนี่ยไอช่องแคบฮอร์มูสที่เราเห็นมีการตอบโต้กันไปกันมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะที่ทุกคนกำลังจะมองว่ามันจะไปกันได้ยังไงนะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยผู้ฟังลองสังเกตดูนะเขาเองเนี่ยก็จะเหมือนจะไม่ยอมพอถึงเวลาทางด้านอิหร่านโต้กลับมาก็กลายเป็นการรบกันอีกระลอกหนึ่งนะคะและที่สำคัญคืออิหร่านก็ไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษารุ่นใหม่ก็บอกก็สู้มือเขาก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันช่วงนี้เรื่องของราคาทองนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่ามันยังเป็นยุคของสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าตัวสะสมมูลค่าที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าเซฟเฮเว่นจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่านักวิเคราะห์บางรายก็เริ่มออกมาพูดแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเราจะบอกว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะคะเพราะว่าระบบการเงินโลกตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเผชิญกับกระแสความผันผวนขั้นสุดนะคะซึ่งมีการพูดถึงโอกาสการปกป้องในส่วนของพอร์ตของเราตรงนี้ได้อย่างไรบ้างก็เป็นภาพที่หลายคนเริ่มที่จะศึกษาวางกลยุทธ์การลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงทองขึ้นทองลงหรือไซด์เวย์เหล่านี้ก็คงจะต้องติดตามจากไอ้ภาพของนักวิเคราะห์และที่สำคัญคือเราจะต้องติดตาม จากประเด็นข่าวประเด็นข่าวในรอบวันด้วยตัวเราเองด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเก็บเงินมีตัวอย่างนะการเก็บเงินไม่ถึงครึ่งล้านสู่พอร์ตระดับหลายพันล้านเงินไม่ถึงครึ่งล้านแล้วทำไมเขาเก็บไปสู่พอร์ตระดับหลายพันล้านได้ล่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นของเทรดเดอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะทาคาชินะคะซึ่งเขาเป็นชาวญี่ปุ่นที่วันนี้นำมาเล่าให้ฟังนะในช่วงสุดท้ายก็คือเขาเริ่มต้นจากเงินเก็บสมัยเขาทำงานพาร์ทไทม์ประมาณ 3-4 แสนบาทก่อนที่เขาจะเข้าตลาดหุ้นเข้าตลาดหุ้นช่วงปี2001ปีนี้2026นั่นหมายความว่าเขาเข้าตลาดหุ้นมาประมาณ25ปีที่แล้วแล้วเขาก็ค่อยๆปั้นพอร์ตจนกลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์รายย่อยระดับตำนานของญี่ปุ่นวิธีของเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินเข้าใจนะคะคือเขาเนี่ยจะชอบมองหาหุ้นที่โดนขายหนักเกินไปแล้วเขาก็รอจังหวะเด้งกลับค่ะเขาเริ่มต้นในช่วงที่ตลาดญี่ปุ่นยังเจอกับแรงกดดันหลังฟองสบู่ .com แตกจึงค่อยๆฝึกตัวเองให้เก่งกับตลาดที่คนส่วนใหญ่กลัวแทนที่จะซื้อขายไปเรื่อยๆเขาจะรอจนเห็นจังหวะที่ตัวเองได้เปรียบแล้วก็ค่อยลงมือนะคะแต่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นตำนานเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วปี2005ค่ะเพราะว่าส่งคำสั่งขายหุ้น J.com ผิดพลาดครั้งใหญ่จากที่ตั้งใจขาย1หุ้นที่ 610,000 เยนกับกลายเป็นคำสั่งขายที่ 610,000 เยนตั้งใจขายนะคะตั้งใจขาย1หุ้นที่ 610,000 เยนนะแล้วก็เป็นซื้อจนทำให้เกิดตลาดเกิดความวุ่นวายหลายคนกำลังตกใจกลับเห็นว่าเขากลับเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันคือโอกาสแล้วก็เข้าซื้อหุ้นจำนวนมากจากความผิดปกติครั้งนั้นก่อนทำกำไรก้อนโตจนชื่อJ.com Man กลายไปที่รู้จักไปทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะที่น่าสนใจก็คือหลังมีเงินมหาศาลชีวิตเขากลับไม่ได้เปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีสายอวดนะเขาใช้ชีวิตค่อนข้างเงียบเขาไม่ค่อยออกสื่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราให้คนเห็นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เขาดูจะหลงไหลจริงๆไม่ใช่การทำตัวให้เขาดูรวยนะคะแต่คือการเทรดแล้วก็การอ่านเกมในตลาดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเราไม่ควรมองเรื่องนี้เราคิดว่าเงิน 400,000 มันจะกลายเป็น 5,000 ล้านได้ง่ายๆเพราะผลลัพธ์ที่เขาทำถือว่าหาได้ยากมากไม่ค่อยจะได้เห็นแบบนี้สักเท่าไหร่นักและดิวเจคอมเนี่ยก็มีเหตุการณ์พิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่เรื่องของเขาทิ้งไว้ชัดเจนมากๆนะคะคุณผู้ฟังก็คือโอกาสครั้งใหญ่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันหน้าที่ของเราคือเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันที่ตลาดเปิดช่องคนที่เห็นก่อนและกล้าลงมืออาจจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะฉะนั้นแล้วคือเราเองอย่างที่ว่าค่ะบางทีเราก็ตามเอ้ยเพื่อนซื้อเราซื้อตามเพื่อนรวยจังเราจะรวยตามเพื่อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฉะนั้นแล้วเราก็คงจะต้องเป็นเรื่องของโอกาสด้วยนะคะบางคนบอกว่าถ้าคนไทยก็บอกว่าผสมกับดวงด้วยนะสมกับดวงด้วยดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีเป้าหมายในภาพของการลงทุนเพราะในยุคสมัยนี้เนี่ยภาพของการลงทุนไม่ได้มีแค่ในวัยทำงานเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายก็เริ่มที่จะมีการเรียนรู้วางกลยุทธ์เทรดกันแล้วนะคะเพราะทุกคนก็อยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเป็นไปเป็นลูกน้องหรือไปทำงานที่รู้สึกว่าต้องมาอดทนกับเจ้านายหรือบริษัทที่จู้จี้จุกจิกแล้วก็อยากที่สำคัญคือเขาอยากมีเงินที่เป็นอิสระนะคะอยากไปไหนก็ไปได้ถือโน้ตบุ๊กถือไอโฟนหรือว่าถือโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงถือไอพงไอแพดไปก็จบแล้วในการหาเงินของเขานะคะแต่ว่าการที่เราจะเริ่มต้นสร้างตัวเองได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษากันด้วยไม่ใช่ว่านะบางทีเนี่ยเราไปเทรดเห็นเพื่อนเทรดบางอย่างนี่มันเหมือนกับเว็บพนันแต่จริงๆมันไม่ใช่พนันนะแต่การเทรดแบบเร็วๆอ่ะซื้อขายถ้าคุณไม่ได้มีทุนเยอะเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังนะความบางคนเนี่ยคือคนรวยเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรคนรวยอ่ะเขาจะเงียบๆเขาจะไม่อวดอะไรประมาณนี้คนไทยก็จะพูดงั้นความอยากรวยอยากซื้อของเพื่อให้คนอื่นอิจฉาไอ้แบบนี้ก็มีเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ในชีวิตเสมือนจริงภาพที่เราเห็นเขาถ่ายนั่งกินหรูอยู่สบายริมทะเลโรงแรมหรูบางทีอาจจะไม่ใช่ภาพที่เราเห็น ในโซเชียลขนาดนั้นก็ได้ในชีวิตความเป็นจริงเขาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเข้าใจว่าเงินซื้อความสะดวกสบายได้จริงแต่ถ้าสมมติว่าคุณทำให้ความสะดวกสบายนั้นทำให้คุณลำบากมันก็ไม่ได้เหมือนกันมีเรื่องหนึ่งนะคุณเคยไหมซื้อของบางอย่างทั้งที่ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นหลายท่านเคยเป็นไหมคะแต่พอคิดว่าคนอื่นเห็นแล้วต้องรู้สึกว่าเราดูดีแล้วสุดท้ายเราก็ยอมจ่ายเป็นกันบ้างไหมคะเป็นกันบ้างไหมคนที่มีเงินมากพอมักใช้เงินเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเช่นซื้อเวลาซื้อความสะดวกลดงานที่ไม่จำเป็นหรือจ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเป้าหมายของการใช้ชีวิตของเขาก็คือชีวิตของตัวเองไม่ใช่ของสายตาคนอื่นอันนี้คนที่มีเงินมากแต่สิ่งที่อันตรายก็คือเมื่อเราเริ่มใช้เงินเพื่อสร้างภาพของเราเนี่ยสร้างภาพให้ในโซเชียลเห็นซื้อรถเกินกำลังเพราะอยากให้ดูประสบความสำเร็จเปลี่ยนโทรศัพท์ทั้งที่เครื่องเดิมก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าดูเหมือนมันกำลังจะตกเทรนด์ทั้งๆ ที่ใช้มาแค่ปี2ปีมันยังใช้ได้อยู่มันไม่ได้พังมันยังใช้ได้หรือซื้อของแพงเพียงเพราะกลัวดูด้อยกว่าคนอื่นเงินที่ควรจะกลายเป็นเงินเก็บเงินลงทุนหรือความมั่นคงในอนาคตมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาพความรวยแทนค่ะแน่นอนว่าการซื้อของดีๆหรือว่าให้รางวัลกับตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดนะคะถ้าเรามีกำลังจ่ายและมันสร้างความสุขให้เราจริงๆสิ่งที่ควรจะถามก่อนจ่ายคือจึงยังไม่ใช่แค่ซื้อไหวไหมแต่คือถ้าไม่มีใครเห็นเรายังอยากซื้ออยู่ไหมเพราะคำถามนี้อาจจะช่วยแยกได้ว่าเรากำลังซื้อเพื่อตัวเองหรือว่าซื้อเพื่อสายตาคนอื่นกันแน่สุดท้ายก็อย่าเอาเงินจริงที่เราต้องใช้เวลาหามาไปแลกกับคำชมชั่วคราวดีกว่าเนาะเพราะจากคนที่ไม่ได้ช่วยจ่ายบิลให้เราเพราะความมั่งคั่งอ่ะเราจ่ายสายตาคนอื่นเขาชื่นชมแต่ว่าเราจ่ายนะเราจนนะเราเครียดเองนะคะเราเครียดเองเราเป็นหนี้เองฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเวลานี้ความสร้างภาพการทำให้ชีวิตตัวเองในภาพที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะดูดีในสายตาคนอื่นแต่ตัวเองกำลังลำบากอันนี้ไม่โอเคนะคะเรื่องของการเทรดการลงทุนก็เหมือนกันนะเราเห็นคนอื่นเทรดได้เยอะๆเราก็อยากเทรดได้เยอะๆแต่เราไม่รู้ว่าการเทรดของเขากลยุทธ์ของเขาวางมานานแค่ไหนแล้วเงินที่เขาเทรดเขาอาจจะเป็นคนที่มีเงินมากพอเขาเก็บเขาออมมาเขาไม่ได้ไปกู้มาไม่ได้ใช้บัตรเครดิตรูดเงินมาเพื่อที่จะมาเทรดนะคะหรือว่ามาลงทุนอันนี้จะอันตรายจนเกินไปนะคะแต่ว่าอย่างเรื่องของทองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมามันก็เป็นประเด็นละแล้วก็ความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางบ้างละแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะที่ทั่วโลกกำลังที่จะจับตามองว่ามันเป็นขาขึ้นจากเรื่องของเงินเฟ้อเพราะว่าสถานการณ์พลังงานของโลกมันก็ผันผวนผันแปรน้ำมันณวันนี้70ดอลลาร์พอมาอีก3ถึง5วันกลายเป็น90เกือบ100ดอลลาร์ภาพนั้นก็มีนะคะมีบางคนที่ท่านเองเนี่ยมียอดหมุนในเรื่องของเงินที่กำลังลงทุนเยอะพอใช้ได้แต่ด้วยความที่บางทีเราไม่มีสติหรือว่ามีแหละแต่แบบเรากำลังจะโมโหทำไมมันลงก็เลยทุ่มไปสุดๆอันนี้ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้คือดิฉันได้ดูเพจหนึ่ง Follow the Money นะคะเขาบอกว่าหัวข้อที่เขาคุยกับเรื่องของทองนี่นะบอก15ล้านล้านที่กำลังหลุดมือเมื่อไทยเกือบเป็นศูนย์กลางทองคำโลกแต่รัฐบาลอาจจะทำให้หานทองคำตัวนี้ตายคือไทยเรานี่จริงๆแล้วเนี่ยมียอดหมุนเวียนทองคำสูงถึง15ล้านล้านบาทมันเป็นตัวเลขที่สิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยพร้อมที่จะเดินหน้าประกาศตัวเป็นโกลฮับของภูมิภาคตัดหน้าเราไปแล้วทั้งที่โครงสร้างพื้นฐานไทยพร้อมถึงขั้นบันไดขั้นที่9แต่ทำไมเราถึงยังก้าวไปไม่ถึงดวงดาวหรือว่านโยบายภาษีจะเป็นตัวการที่ทำให้โอกาสมหาศาลพังทลายลงนะคะซึ่งก็ในเรื่องของทองคำกับการเก็บภาษีทางกระทรวงการคลังเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังคุณรัฐวรนแสงสนิทตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้มีนโยบายที่จะเก็บนะแต่ก็ในมุมมองของผู้ประกอบการเกี่ยวกับทองนะคะที่ฟังจากมุมมองอย่างเช่นนายแพทย์กฤชรัตน์หิรัญยสิริจากประธานกรรมการบริหารบริษัท MTS Group แม่ทองสุกเนี่ยเขาก็เคยออกมาพูดในตรงนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะจากภาพรวมของการเก็บการเก็บภาษีตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรในช่วงนี้หรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่สิ่งเหล่านี้อย่างที่ดิฉันบอกค่ะมันเป็นเรื่องที่ อาจจะเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาแต่โดยสรุปแล้วตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นคงจะต้องรอสรุปให้ชัดเจนกันอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้ก็หลายคนจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลแบงค์นะคะใครถือหุ้นธนาคารอยู่คะเดือนกันยายนนี้ก็เดี๋ยวคุณเตรียมเช็ค 1XD กันให้ดีกันแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายธนาคารเขาเตรียมขึ้นเครื่องหมายพร้อมๆกันรอบนี้มีเงินปันผลตั้งแต่2สตางค์ไปจนถึง3บาท25สตางค์ต่อหุ้นนะหุ้นที่จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสูงสุดรอบนี้ก็คือหุ้น KKP ค่ะเกียรตินาคินนะคะจ่ายที่3บาท25สูงสุดเลยค่ะตามมาด้วย SCB นะคะ Tisco ค่ะ KBank และ BBL ที่2บาทต่อหุ้นส่วนบายนะคะกรุงศรีจ่าย60สตางค์ค่ะขณะที่ TTB ธนาคารทหารไทยธนชาติกับ CIMBT และ LHFG จ่ายในระดับต่ำกว่า10สตางค์ต่อหุ้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องดูไม่ได้มีแค่คำว่าเอ้ยเขาจ่ายกี่บาทเพราะเงินปันผลต่อหุ้นสูงมันก็ไม่ได้แปลว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลของคุณจะสูงสุดเสมอนักลงทุนควรจัดเทียบกับราคาหุ้นที่ซื้อรวมถึงดูผลประกอบการความสามารถในการจ่ายปันผลต่อเนื่องแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจประกอบกันไปด้วยค่ะอีกเรื่องที่ห้ามลืมก็คือ1XD นะคะหากคุณต้องการสิทธิ์รับเงินปันผลในรอบนี้นักลงทุนต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้น XD นะเพราะว่าหากซื้อในวันที่ XD หรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเงินปันผลรอบดังกล่าวและราคาหุ้นในวัน XD ก็จะมีโอกาสปรับตัวลงตามมูลค่าปันผลที่จ่ายออกไปนะคะเงินปันผลจ่ายหุ้นธนาคารหุ้นไหนจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงอย่างหุ้นของ SCB เนี่ยจ่ายเงินปันผล2บาทวันขึ้นเครื่องหมาย XD ของ SCB ก็คือ8กันยายนค่ะ Tisco จ่าย2บาทขึ้นเครื่องหมาย XD 7กันยายนค่ะ TTB นะคะจ่าย81สตางค์ขึ้นเครื่องหมาย XD 7กันยายน CIMBT นะคะ 0.038 สตางค์ขึ้นเครื่องหมาย XD 7กันยายนค่ะKBank กสิกรไทยจ่ายปันผล2บาทขึ้นเครื่องหมาย XD 9กันยายนนะคะ KKP ค่ะสูงสุดนะคะ3บาท25ค่ะขึ้นเครื่องหมาย XD ที่วันที่9กันยายนส่วนกรุงศรีจ่าย60สตางค์ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่9กันยายน BBL บัวหลวง2บาทนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ที่9กันยายนค่ะ LHFG 2สตางค์นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ที่4กันยายนนะคะฉะนั้นก็เลยอยากให้ลองเช็คดูนะคะสำหรับภาพของไอ้ภาพรวมไอ้เครื่องหมาย XD เนี่ยของเดือนกันยายนเนี่ยอันนี้คุณจะต้องจับตาไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าติดตามในภาพรวมของข่าวสารที่มันมีผลต่อภาพตลาดหุ้นตลาดทองหรือการลงทุนของคุณนะคะเนี่ยตอนนี้ตลาดเองก็กำลังมุ่งตรงไปที่เรื่องของเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะฮะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊จะขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเฟดเกิดว่าขึ้นดอกเบี้ยมาทองของฉันเนี่ยมันจะร่วงลงมากไหมอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็จับตามองเป็นประเด็นใหญ่เลยนะในช่วงนี้นะสำหรับเรื่องของไอการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของยูโรโซนจากที่เราติดตามดูภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือไอสถานการณ์ตะวันออกกลางแต่ตอนนี้ก็กลับมาถูกกดดันเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางแล้วก็ความเห็นที่ดูเหมือนเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นสูงนะคะก็คือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเหล่านี้นะคะธนาคารใหญ่เหล่านี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเพราะเราได้ฟังจากเควินวอชนะคะประธานฟิตเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาตั้งแต่แจ็คสันโฮแล้วภาพนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนคงจะต้องจับตาดูกันนะคะเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะผิดเรื่องหรือเปล่าทุกคนกลัวฟิตขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งในภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนี่สหรัฐกำลังบีบทุกทางจะขึ้นได้เหรอ Business Tomorrow เขาเขียนเรื่องนี้ไว้น่าสนใจนะสมมุตินะเฟดขึ้นดอกเบี้ยมันจะได้ยังไงเนี่ยเมื่อนี่สหรัฐเนี่ยมันสูงมากๆเลยที่วันนั้นนะเปิดเผยออกมาจนทำให้ตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยลดลงไปนะคะตลาดเนี่ยกำลังกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งแต่คำถามสำคัญว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเฟดอยากขึ้นหรือไม่แต่เป็นว่าสหรัฐยังรับบอนด์ยิลด์ที่สูงกว่านี้ได้หรือไม่ต่างหากล่ะไอ้สถานการณ์ในตลาดการเงิน ในช่วงนี้ค่ะที่เราพูดถึงกันเนี่ยสถานการณ์ตลาดการเงินล่าสุดมันสะท้อนความขัดแย้งที่น่าสนใจอย่างมากเพียงถ้อยแถลงว่าเงินเฟ้อมันสูงธนาคารกลางสหรัฐยังต้องมีงานต้องทำก็ทำให้ตลาดเริ่มปรับความหวังใหม่ความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยครั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ทองคำก็เผชิญแรงขายอย่างรวดเร็วแต่ตลาดอาจกำลังตีความเรื่องนี้เร็วเกินไปเพราะถ้ามองเฉพาะคำพูดของเฟดเราอาจจะเห็นภาพหนึ่งแต่ถ้ามองไปถึงกระทรวงการคลังสหรัฐหนี้สาธารณะการขัดดุลงบประมาณและความจำเป็นในการระดมทุนของรัฐบาลสหรัฐภาพที่เห็นอาจจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะคะและถ้าปัญหาที่แท้จริงของสหรัฐไม่ใช่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่แล้วมันเป็นสหรัฐจะทำยังไงอ่ะกับต้นทุนหนี้ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นคำถามนี้ต่างหากนะคะซึ่งก็เห็นผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดมหาชนมองว่าตลาดอาจจะกำลังเข้าใจสัญญาณของเฟดผิดหรือเปล่าเพราะเบื้องหลังบอนด์ยิลด์ที่มันพุ่งขึ้นในครั้งนี้ปัญหาใหญ่กว่าถ้อยแถลงของธนาคารกลางตอนนี้นั่นคือภูเขาหนี้ของสหรัฐแล้วก็การขาดดุลงบประมาณที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดและถ้าหากว่าสหรัฐจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมบอนด์ยิลด์จริงไอ้ผลลัพธ์ระยะยาวอาจจะนำไปสู่ภาพที่ตรงกันข้ามกับความกลัวของตลาดในวันนี้หรือเปล่านั่นคือดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและทองคำที่ยังมีพื้นที่ให้ไปต่อตลาดกำลังจะวิเคราะห์หรือว่ากำลังจะฟังเฟดแต่กำลังมองข้ามต้นทุนของทั้งระบบหรือเปล่าหลังถ้อยคำแถลงของเควินวอชที่สะท้อนว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงนะและเฟดยังมีภารกิจในการควบคุมเงินเฟ้อตลาดเริ่มตีความว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหม่หรือไม่แต่คุณวัฒน์เนี่ยจากบลอฟพายเนี่ยเขามองว่าเฟดไม่ได้ประกาศว่าจะขึ้นดอกเบี้ยโดยตรงนี่ตลาดอาจจะกำลังก้าวจากคำว่าเงินเฟ้อยังสูงไปสู่ข้อสรุปว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมันเร็วเกินไปค่ะความแตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้สำคัญมากๆเพราะว่าแม้เงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐจะอยู่ที่ 3.4% สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดแต่ระดับดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ที่ประมาณ 3.75 ซึ่งหมายความว่าในเชิงการคำนวณอย่างง่ายเนี่ยค่ะไอ้ดอกเบี้ยที่แท้จริงมันยังอยู่ในแดนบวกขณะเดียวกันเนี่ยนะคะผู้ฟังเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นได้ง่ายนักความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงยอดขายบ้านชะลอตัวตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแรงต้นทุนการกู้ยืมของภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงดังนั้นหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อในเวลาที่บอนด์ยิลด์ระยะยาวกำลังพุ่งขึ้นอยู่แล้วนั่นเท่ากับการเติมแรงกดดันเข้าไปในระบบที่กำลังมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นอยู่ก่อนแล้วและนี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังมองข้ามไปบอนด์ยิลด์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนักลงทุนนะคะหลายคนอาจจะมองว่าบอนด์ยิลด์เป็นตัวเลขที่อยู่ในตลาดการเงินแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันคือต้นทุนตั้งต้นของระบบเศรษฐกิจค่ะเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับขึ้นไปบริเวณ 4.7% แล้วก็พันธบัตรระยะยาวอยู่ในระดับสูงกว่า 5% ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่รัฐบาลสหรัฐเพราะพันธบัตรรัฐบาลถูกใช้เป็นจุดอ้างอิงของต้นทุนการกู้ยืมทั้งระบบหากบริษัทต้องระดมทุนบริษัทก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นหากประชาชนต้องการซื้อบ้านดอกเบี้ยจำนองสูงขึ้นหากต้องการซื้อรถหรือว่าใช้สินเชื่อต้นทุนก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแม้แต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่กำลังลงทุนใน Data Center และ AI ก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นได้นะคะในระบบที่กำลังใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลเนี่ยบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงข่าวของตลาดตราสารหนี้นะคะแต่ว่ามันคือการเพิ่มต้นทุนให้กับเศรษฐกิจทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดก็คือมันคือกำลังเพิ่มต้นทุนให้กับรัฐบาลสหรัฐเองนะคะเพราะว่าเบื้องหลังยูที่พุ่งคือหนี้สหรัฐที่กำลังใหญ่เกินจะมองข้ามคำถามที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่บอนด์ยูจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอ่ะแต่มันเป็นว่าทำไมตลาดถึงต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้สหรัฐกู้เงินคำตอบที่บลอพายเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองย้อนกลับไปมันเป็นปัญหาเดิมนั่นแหละก็คือสหรัฐมีหนี้อยู่ในระดับที่สูงมากและยังคงขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องเมื่อรัฐบาลจ่ายมากกว่ารายได้รัฐบาลก็ต้องกู้เงินเพิ่มเมื่อหนี้เพิ่มปริมาณพันธบัตรที่ต้องออกสู่ตลาดก็พิมพ์เพิ่มและผู้ซื้อเริ่มตั้งคำถามถึงปริมาณหนี้และการขาดดุลที่ยังไม่มีทีท่าจะลดลงตลาดก็ต้องย่อมต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงอันนี้คือวงจรที่น่ากังวลขาดดุลเสร็จกู้เพิ่มเสร็จออกพันธบัตรเพิ่มมาอีกออกพันธบัตรเพิ่มยิวมันจะสูงขึ้นยิวสูงขึ้นภาระดอกเบี้ยมันจะเพิ่มพอภาระดอกเบี้ยเพิ่มก็ต้องกู้เพิ่มอีกนี่คือวงจร แล้วน่ากังวลไหมคะถ้าวงจรนี้เดินต่อไปโดยไม่มีอะไรเข้ามาหยุดบอลอยู่มันก็มีแรงกดดันที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือสิ่งที่สหรัฐปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้พอกระทรวงการคลังเปิดไพ่ว่าจะต้องเข้ามาควบคุมตลาดพันธบัตรความย้อนแย้งของสถานการณ์ปัจจุบันก็คือขณะที่ตลาดกำลังกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วฝั่งกระทรวงการคลังกลับส่งสัญญาณว่าต้องเข้าดูแลตลาดพันธบัตรในมุมมองของบล.ภัยนักวิเคราะห์มองว่าเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหากกระทรวงการคลังพยายามกดต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวขณะที่เฟดกลับขึ้นดอกเบี้ยไอ้ทั้งสองนโยบายมันกำลังส่งแรงไปทิศทางตรงกันข้ามนะคะแต่โลกความเป็นจริงสหรัฐกำลังมีแรงจูงใจอย่างมากที่จะไม่ปล่อยให้ยิวสูงเกินไปรัฐบาลสามารถบริหารการออกพันธบัตรปรับโครงสร้างอายุหนี้หรือเข้าแทรกแซงตลาดผ่านเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่างๆและหากสถานการณ์ตึงตัวมากขึ้นความคาดหวังของตลาดก็อาจจะกลับไปสู่คำถามเดิมเฟดจะต้องกลับมาช่วยหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการขยายสภาพคล่องการหยุดลดขนาดงบดุลหรือแม้กระทั่งการกลับมาใช้นโยบายซื้อสินทรัพย์ในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายร่วมกันเพียงอย่างเดียวคือไม่ปล่อยให้ต้นทุนการเงินของสหรัฐพุ่งจนควบคุมไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงมองว่าเฟดจึงไม่มีทางขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆล่ะนี่คือแกนกลางของมุมมองที่คุณวัฒน์เสนอไม่ใช่เพราะเฟดไม่สนใจเรื่องเงินเฟ้อนะแต่เพราะการขึ้นดอกเบี้ยมันจะทำให้ปัญหาที่สหรัฐกำลังพยายามแก้รุนแรงขึ้นเนี่ยถ้าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยตลาดพันธบัตรระยะสั้นจะตอบสนองทันทีค่ะขณะที่บอนด์ยิลด์ระยะยาวกำลังเผชิญแรงกดดันจากหนี้ระขาดดุลอยู่แล้วก็ถูกกดดันให้สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าต้นทุนการรีไฟแนนซ์หนี้ของรัฐบาลก็สูงขึ้นต้นทุนสินเชื่อบ้านที่สูงขึ้นต้นทุนเงินทุนของธุรกิจสูงขึ้นเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวหนักกว่าเดิมสุดท้ายถ้าเศรษฐกิจรับไม่ไหวเฟดก็อาจจะต้องกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้งอยู่ดีค่ะก็เกิดคำถามว่าเฟดจะเพิ่มต้นทุนให้ทั้งระบบไปทำไมหากปลายทางอาจจะต้องย้อนกลับมาแก้ปัญหาเดิมเขาเลยมองว่าตลาดกำลังจะอ่านเกมผิดนะคะและให้น้ำหนักกับคำพูดเฟดมากเกินไปขณะที่ไม่ได้มองข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจสหรัฐผู้ซื้อพันธบัตรรายใหญ่เริ่มไม่ได้เหมือนเดิมละปัญหามันไม่ได้จบแค่สหรัฐมีหนี้สูงนะแต่มันยังมีคำถามว่าใครจะเป็นคนซื้อหนี้เหล่านั้นในอนาคตอ่ะนะคะในอดีตสหรัฐมีผู้ซื้อพันธบัตรรายใหญ่จากต่างประเทศจำนวนมากแต่ภาพดังกล่าวไม่เหมือนเดิมค่ะมันกำลังจะเปลี่ยนไปจีนเขาลดการถือครองสินทรัพย์สหรัฐลงญี่ปุ่นเองเริ่มเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศสูงขึ้นทำให้เงินทุนมีทางเลือกมากขึ้นขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงของทุนสำรองอย่างจริงจังมั่วเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากต่างประเทศลดลงแต่รัฐบาลสหรัฐยังต้องออกหนี้เพิ่มเพื่อรับรองการขาดดุลใครจะเข้ามารับพันธบัตรส่วนที่เพิ่มคำตอบสุดท้ายอาจจะย้อนกลับมาที่สหรัฐเองไม่ว่าจะผ่านตลาดภายในประเทศกระทรวงการคลังหรือสุดท้ายที่สุดคือธนาคารกลางนะคะทุกครั้งที่ตลาดต้องพึ่งพาสภาพคล่องและการสนับสนุนของธนาคารกลางมากขึ้นคำถามเรื่องค่าเงินดอลลาร์ก็จะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกันยิ่งต้องพิมพ์สภาพคล่องมากดอลลาร์ก็ยิ่งมีข้อจำกัดนี่คือเหตุผลที่เรื่องพันธบัตรกำลังเชื่อมไปสู่ตลาดค่าเงินกับทองคำหากสหรัฐต้องทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมบอนด์ยิลด์หนึ่งในต้นทุนที่อาจจะต้องแลกคือการเพิ่มสภาพคล่องในระบบค่ะแต่การเพิ่มสภาพคล่องในระยะยาวย่อมเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินเขาเลยมองว่าดอลลาร์ยังแข็งค่าได้เป็นช่วงๆนะคะยังแข็งค่าได้เป็นช่วงๆตอนนี้มองว่าเป็นภาพนั้นนะคืออาจจะมองที่เป็นภาพแตกต่างกันไปนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตลาดกำลังเข้าใจผิดในเรื่องนี้หรือเปล่านะอาจจะยาวสักหน่อยนึงนะคะในเรื่องนี้ความน่าสนใจที่ตลาดมองผิดจุดความน่าสนใจตลาดเป็นในตอนนี้คือคนจำนวนมากกำลังถามเดียวกันเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมมองว่าไม่น่าจะขึ้นเพราะวิกฤตนี้สหรัฐมันก็เยอะอยู่แล้วนั่นเองนะคะหมดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราให้ข้อมูลตรงนี้ไปเผื่อว่าจะเป็นแนวทางที่เราไปพิจารณาในการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าตลาดหุ้นก็ตามแต่นะคะอยู่ที่เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการลงทุนก็คือความเสี่ยงนั่นแหละค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบล.จ.กรุงไทยปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
6: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
6: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นาทีกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือสอเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของ

0: คลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยการภายใต้แนวคิด Build with Thailand ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้นเที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดย

0: เซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Liveเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมจันทการแก้วเพิ่มจัดรายการแทนอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2569นะครับตรงกับวันพฤหัสแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้กาลโยกเป็นวันปลอดนะครับเลิกล่างวิถีพิฆาตวิถีเลิกชัยเลิกบนดาวจันทร์เกาะปิติกานะครับโจโลเลิกต่อด้วยภูมิปาโลเลิกนะครับวันนี้ห้ามประกอบการมงคลนะครับเป็นวันที่ไม่ดีนะทีนี้โอเคไปดูดาวในดวงเมืองกันนะครับช่วงนี้ดาวเสายังอยู่ที่ราศีมีนนะครับทับดาวพฤศุกร์ดาวการเงินของดวงเมืองอยู่นะครับทับดาวพุธกับราหูโชคลาภนะจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆนี่ก็ยังติดขัดอยู่นะครับโดยภาพรวมก็ยังไม่ดีนะแต่เนื่องจากดาวจรนะครับดาวพฤศุกร์อยู่อริเดือนสิงหานะครับเด่นกับดาวเสาคู่ศัตรูเนี่ยก็ทำให้เกิด ความทุกข์กันแทบทุกราศีนะครับทุกเรื่องการเงินความรักเรื่องสุขภาพกันนะครับแต่ดวงเมืองและดวงคนทั่วไปเดือนกันยายนนี่ก็เริ่มแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเดือนที่แล้วเป็นเดือนแห่งความทุกข์นะมีเรื่องโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับส่วนมฤตยูอยู่เรือนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นการเงินยังผันผวนยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเดือนอังคารอยู่เรือนรหัสชะราศีมิถุนนะครับราหูอยู่ลาภะนะครับราหูก็ยังถือว่าเป็นดาวที่ดีนะครับโชคลาภคนอาจจะมุ่งหวังโชคลาภนะการเสี่ยงดวงหรือต้องการรายได้จากเงินสีเทานะครับคนอาจจะไปมุ่งมั่นเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่หรือไปทำธุรกิจสีเทากันนะครับเพื่อหวังรายได้นะจุดดีก็คือดาวพฤหัสยังอยู่พันธุนะครับพันธุแต่ช่วงนี้ในระหว่างจักรก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือดาวพฤหัสก็ยังให้คุณกับดวงเมืองอยู่นะครับก็ถือว่าบ้านเมืองก็ยังไม่มีอะไรที่เลวร้ายมากยังคุ้มโทษคุ้มภัยดวงเมืองอยู่นะครับเนี่ยแต่ครอบครัวทั่วไปก็ยังมีความสุขความอบอุ่นภายในครอบครัวนะครับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดเห็นไหมครับอุตตะดาวอาทิตย์ในพื้นดวงของเราเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่กลุ่มดวงเมืองอาทิตย์อุตตะแต่ว่าเด็กเป็นดังนะครับกีฬาเห็นไหมครับกีฬาเราได้แชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงนะครับนอกจากนี้ เน่นะครับก็เป็นนักร้องนักดนตรีที่เด่นดังระดับโลกนะครับดวงเมืองเราค่อนข้างจะเด่นดังเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับบางคนโดยเฉพาะระดับโลกเนี่ยเด็กเยาวชนไทยเนี่ยได้เยอะนะครับเป็นนักกีฬาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟนะหรือนักมวยนะครับเป็นแชมป์โลกหลายคนนะครับเนี่ยก็ด้วยอิทธิพลของดวงเมืองดาวอาทิตย์ของเราเป็นมหาอุดนะครับเราสามารถโค่นแชมป์นะประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนที่มีประชากรทั้งพันกว่าล้านคน 1,400 ล้านนะครับนะที่ประชากรบ้านเรามีแค่70ล้าน75ล้านเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นชนะจีนได้นี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากครับแม้แต่นักรบของเราก็เก่งนะครับเด็กเยาวชนทหารเนี่ยนะครับเวลาไปรบขึ้นมาทหารไทยค่อนข้างจะโดดเด่นนะเป็นเกียรติประวัติเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับไม่ว่าสงครามครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ทำให้ประเทศของเรานะเข้ากับมหาอำนาจได้ดีนะครับเ นื่องจากบางครั้งมหาอำนาจก็พึ่งไทยนะครับเมื่อก่อนอเมริกาก็หวังพึ่งไทยเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับใช้ไทยยันนะจนสามารถต้านคอมมิวนิสต์ได้นะครับปกติระบบคอมมิวนิสต์ก็เรียกว่าระบบโดมิโนนะครับล้มมาไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่จีนเวียดนามลาวเขมรนะครับแม้แต่พม่าก็มีส่วนตรงนั้นนะครับประเทศไทยเราเหมือนไข่แดงนะครับนานเหลือแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับถ้ายึดไทยได้ก็จะเลยไปมาเลยขยายไปอินโดอาเซียนเนี่ยอาจจะกินรวบไปเลยนะครับแต่ยังโชคดีที่ไทยเราต้านคอมมิวนิสต์ได้นะครับเห็นไหมดังนักรบของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับตัวบ้านเมืองของเราอยู่ได้ด้วยนักรบทหารนะครับการสู้รบที่ผ่านมารักษาแผ่นดินของเราได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้ก็เรื่องด้วยบรรพบุรุษของเรานะครับมีนักรบที่เก่งขยายดินแดนได้เยอะแยะนะครับโอเค หลายราศีจะมีความสุขนะชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเดือนที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากดาวโทษทุกข์ถูกกับเสาเล็งกันนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากดาวอังคารเล็งกับดาวเสาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ดวงเมืองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรอหลัง19กันยาไปแล้วดวงเมืองก็จะดีขึ้นนะครับโอเคไปดูดวงกันนะครับ

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตัวทีเมื่อกี้มีสายแทรกเข้ามานิดหนึ่งต่อไปไปดูดวงกันได้เลยนะครับสะดวกก็โทรเข้ามาได้เลยครับ022763633ครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: อยากจะถามเรื่องคุณแม่ค่ะ
4: ครับ
5: พอดีจะพาคุณแม่ไปทำรากฟันเทียมกับคุณแม่ดูค่อนข้างกลัวก็เลยก็คุณแม่เกิดวันที่24ธันวาค่ะ2494ค่ะเวลาประมาณสัก4โมงเย็นค่ะ
4: 4โมงเย็นนะครับ 16.00 นะครับ24ธันวา2494 16.00 นะครับลัคนาราศีพฤษภมฤตยูทับลัคนาดาวตนุลักษ์ก็จะเข้มแข็งนะเป็นมหาเป็นเกษตรทำได้ครับไม่เป็นไร
5: ก็คือเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
4: ก็สุขภาพก็คือระวังเรื่องอุบัติเหตุแค่นั้นนะ
5: อันนี้ต้องระวังไปสักประมาณกี่เดือนคะคุณอาจารย
4: ์ก็ประมาณสัก2เดือนครับที่ผ่านมาไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเดือนที่แล้วเดือนสองเดือนที่ผ่านมาม
5: ีนิ้วล็อกนะขาตัดนิ้วล็อก
4: ไปอ๋อโอเคก็คงอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าเกิดไปแล้วนะ
5: ถ้าไปทำฟันพาคุณแม่ไปเดือนไหนได้บ้างคะ
4: เดือนนี้ก็ไปได้ครับ
5: เดือนนี้ก็ไปได้เลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: ยังไงครับ
4: โอเคครับ
5: ขอบคุณอาจารย์มากคร
4: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
4: ที่ผมถามไปเนื่องจากที่ผ่านมาอังคารทับลัคนานะครับอังคารเป็นกาลีทับลัคนาทับมฤตยูเป็นดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าตัดก็ตรงตามดวงนะครับที่ผ่านมาได้ผ่าตัดเชิญเลยครับ
6: ฮัลโหล
4: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์ครับสวัสดีครับอยาก
6: ขอถามดวง
4: ช่วยติดวิทยุหน่อยครับเสียงมันกล้องครับ
6: ค่ะอยากจะถามดวงคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
4: จ้าโอเค
6: เกิดวันที่13กุมภาพันธ์2498อาจารย์ก็พอรู้จักกับอาจารย์สยุทธอยู่แต่ว่าโทรไม่ติดสักครั้งก็พอรู้อาจจะพอรู้จักกับอาจารย์บ้างแต่ยังไม่ได้พบหน้าค่ะ
4: ครับ
6: 2498ตอนนี้คุณแม่ปีนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงตั้งกับไปตั้งแต่ต้นปีมาฮะทั้งหมอทั้งตาทั้งไปตรวจสุขภาพกับพบไตมีค่าสูง
4: ครับ
6: มันเป็นไรประเดประดังอาจารย์ทำไมดวงมันมาเจอแต่สภาพ
4: เป็นไปตามวัยแหละครับอายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็มารุมเร้าผมก็เป็นทุกคนเป็นหมดแหละ
6: ตอนนี้ว่าเรา
4: ถ
6: ึ
4: งบอกคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไงครับก็คนมีบุญวาสนาดีเขาก็สุขภาพดีอายุยืนยาว
6: ค่ะ แล้วคุณแม่จะเป็นยังไงไปบ้างนะอาจารย
4: ์
6: แ
4: ม่อ
6: ย
4: ากจะเกิดกี่โมงคร
6: ับ แม่บอกว่าตอนเช้าเช้ามืดคือไม่ใช่เช้ามืดแบบพระบิณฑบาตนะคะเช้าตีห้าไปแล้วอะค่ะคือเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะอาจารย์แม่เล่าให้ฟังอย่างนั้นนะคะ
4: ประมาณสักตีห้านะครับ
6: ค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะ
4: โอ้ช่วงนี้ลัคนาราศีธนูดาวธนูรักษ์เข้ามรณะก็ระวังสุขภาพหน่อยครับ
6: จริงเลยอาจารย์นะ
4: แต่ดาวเสาทับเรือนพันธุเหมือนทับดาวธนูรักษ์เหมือนกันนะครับ
6: เป็นราศีกุมไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ราศีกุมครับ
6: แต่ล
4: ัคนาธนู
6: ค่ะเห็นแต่ละอาจารย์ก็จะพูดแต่ว่าให้เตือนเรื่องสุขภาพนั่นก็ไป
4: ราศีกุมก็ราหูทับไงครับราหูทับดาวอาทิตย์ก็มีส่วน
6: ค่ะแล้วจะเกิดวันอาทิตย์ด้วยคุณแม่เนี่ย
4: ก็ระวังเกี่ยวกับสายตานี่แหละนะหัวใจสายตานะ
6: หนักเลยอาจารย์หมดเงินมากเลยแล้วมันเป็นต้อหิน
4: ก็ดาวอาทิตย์ก็คือสายตานะครับเจอราหูก็ทำให้ตาพร่ามัวนะครับ
6: ใช่ใช่โอ้ยเป๊ะเลยอาจารย์
4: ในดวงเดิมเสาทับจันด้วยนะครับเสากุมจันก็เกี่ยวสายตาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนี่ย
6: ใช่ใช่อาจารย์ใช
4: ่โอเค
6: ก็เนี่ยก็ประคองไว้ไม่ให้มันมาข้างขวาน
4: ะก็
6: จะผ่านได้ด้วยดีแค่ไหนอาจารย์เนื้อ
4: ผ่านได้ผ่านได้ไม่เป็นไร
6: แล้วก็เป็นชีวิตในครอบครัวก็ไม่ราบรื่นเลยอาจารย์มัน3ปีมานี่มันเจอแต่ปัญหาทั้งพ่อบ้านทั้งหมู่ญาตินะคะการสูญเสีย
4: เรื่องเครียดเรื่องเข้ามาในครอบครัวเพราะเสาเขาเรือนพันธุทับอังคารนะครับ
6: เดี๋ยวก็ญาติเสียเดี๋ยวก็ครอบครัวเขาคือพ่อบ้านก็ไม่ดีไม่ประคับประคองกันนะฮ้องไรแฮงมันเจอแต่อย่างนี้อาจารย์
4: เสาเข้าพันธุก็ยังว่าแหละมีเรื่องตึงเครียดภายในครอบครัวนะ
6: ใช่ใช่
4: ฮ้องไรแฮงไม่เป็นไร
6: เป็นอย่างนี้จริงๆเลยอาจารย์ครบ3ปีแล้วเนี่ย3ปีแต่ปีนี้แหละปี68
4: ครับ
6: มหา
4: ล
6: า
4: ถึงตุลาถึงกุมภาไปจะดีขึ้นครับตุลาถึงกุมภาก็จะดีขึ้นนะ
6: กุมภาปีหน้านั่นนะอาจารย์โอ้สาธุ
4: หลังตุลาปีนี้นะถึงกุมภาเนี่ยจะดีขึ้น
6: โอ้สาธุเลยอาจารย์เนื้อแม่ก็หมด
4: จะดีจริงต้องนอนแหละถ้าจะดีจริงกลางปีหน้าไปแล้วครับ
6: ค่าใช้จ่ายหนักมากเลยลูกขาคนเดียวน้องจัดทำคนเดียวอาจารย์ชยุทธพอรู้จักน้องจัดค่ะขอเล่านิดนึงค่ะลูกดิ้นรนมากๆเลยทำเพื่อครอบครัวสงสารตัวคนเดียวเลยล่ะหาเงินเข้าบ้านได้ใช้จ่ายเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะอาจารย์ชีวิตเขาถ้าเขาไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนเขาจะสบายกว่านี้เขาก็ห่วงเราเพราะเขาเป็นนักวิจัยเนี่ยวันนี้ก็ไปนู่นงานที่ศูนย์เศรษฐกิจทำงานให้ประเทศแต่เขาไม่ยอมอยู่ในองค์กรเล่านิดนึงองค์กรก็เลยไม่ค่อยจะเห็นค่าเขาเท่าไหร
4: ่
6: นอกจากอาจารย์ที่สอนเขาในจุฬาในทำวิจัยให้แล้วก็เขาเขียนงานวิจัยให้ที่ญี่ปุ่นให้ฮ่องกงเนี่ยพวกนี้จะรู้ค่าเขาแล้วเวลาเข้ามาพรีเซนต์มาบรรยายที่ไทยเนี่ยเขาเชิญเขาไปร่วมด้วยคนไทยถึงจะเห็นเขาว่าอ้าวเด็กไทยเหรอเนี่ยนั่นแหละค่ะ
4: อ
6: ันนี้เขาไม่ยอมอยู่กับองค์กรไหนแม่ก็บอกว่าทำไมหนูไม่เข้าร่วมไปทำงานกับองค์กรแล้วลูกเขาก็บอกว่าทำได้หน้าที่เดียวแล้วเขาทำธุรกิจส่วนตัวเขาคืองานดอกไม้ค่ะอาจารย์งานดอกไม้ประดิษฐ์ประดอยขายด้วย
4: นี่เขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะเขาเป็นคนเก่งไม่ต้องห่วง
6: เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์
4: ขยันขันแข็งด้วยเป็นคนลุยๆเนี่ยนะ
6: แล้วสองเขาบอกว่าพอเขาเข้ามาอยู่ที่ไทยเล่านิดนึงอาจารย์ขอเล่าแบ่งปันความรู้เถอะเขามาอยู่ที่ไทยแล้วไทยกลับมองเห็นแต่ว่าต้องจบด็อกเตอร์ถึงจะเก่งเขาบอกว่าตอนนี้เขาอ่ะได้ถึงด็อกเตอร์ได้ทุนอเมริกาไปเรียนน่ะอเมริกาให้แต่เขางานวิจัยด้านสเต็มเซลล์ไม่ได้ไม่มีอาจารย์สอนเขาเลยวางมือซะตรงนั้นอาจารย์แล้วเขาก็ไปทำวิจัยกับสตาร์ทอัพอยู่สองรัฐรัฐนิวยอร์กกับรัฐซานฟานเนี่ย8ปีฝั่งละ4ปีเขาก็ได้งานมากมายเลยนะตอนนี้อาจารย์ที่จุฬารู้จักเขาล่ะ
4: ครับโอเคดีแล้วล่ะครับโอเคนะ
6: ค่ะก็ฝากขอบคุณอาจารย์มากคือแม่จะผ่านได้ก็คือปีหน้าไปแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
4: ได้ไม่เป็นไรครับ
6: ก็มีกำลังใจสู้หน่อยค่ะขอบพระคุณมากคิดถึงทุกท่านเลยทั้งอาจารย์ชยุทธทั้งอาจารย์แล้วฟังตามตลอดแม่ไม่เคยปิดเลยจะต้องตามขึ้นนี่ตลอดค่ะ
4: โอเคขอบคุณมาก
6: อาจารย์แบ่งปันความรู้ให้กับสังคมด้วยค่ะ
4: ได้ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: ช
4: ายต่อไปเชิญเลยครับ022763633ครับ
7: ฮัลโหล
4: ครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: จะถามอาจารย์ว่าลูกชายนะคะเขาเกิดวันที่12ตุลา2538
4: ตุลา
7: 2538นะคะ
4: 38นะครับ38นะ
7: ค่ะ
8: 90
4: กี่โมงครับ
7: ช่วงเช้า9:45ค่ะ
4: 12ตุลา2538 9:45 นะครับตรงกับวันพฤหัสแรม4ค่ำเดือน11ปีกุมลัคนาราศีพิจิกเก่งนี่ขยันขันแข็งฉลาดหลักแหลมนะแบบดวงเขาดีเนี่ยปีนี้ดวงเขาดีขึ้นนะการเงินการทองเขาดีขึ้นปีที่แล้วรายจ่ายเยอะเนาะ
7: แล้วเขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสได้สัญชาติไหมคะช่วงนี
4: ้สัญชาติไปอยู่ประเทศไหนครับอเมริกา
7: ออสเตรเลียค่ะ
4: ออสเตรเลียได้มีสิทธิ์ลุ้นอยู่รีบไปขอเลยนะมีโอกาสได้อยู่
7: อ๋อมีคนช่วยเหรอคะ
4: ใช่ใช่
7: อ
4: ๋
7: อแล้วดวงเขาจะมีเจ็บมีป่วย
4: ไม่เป็นไรนะดวงเขาดีช่วงนี้นะอนาคตเขาจะได้คู่ดีด้วยนะนะ
7: แล้วเขาจะม
4: ี
7: แฟนอย
4: ู่
7: น
4: ู่
7: นไหมคะ
4: ได้แฟนเป็นคนเก่งนะฐานะดี
7: แฟนต่างชาติเหรอคะ
4: ครับ
7: แต่ตอนนี้เขาเจอกันหรือยัง
4: อ๋ออาจจะเจอแล้วครับเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบเยอะ
7: เอาละค่ะ
4: เผลอๆมีสองคนด้วยนะ
7: แล้วงานที่เขาทำทุกวันเนี่ยดีไหมงานมีโอกาสทำไปเรื่อยๆใช่ไหม
4: ดีครับดีนะเดือนนี้ยิ่งรุ่งเลยช่วงนี้ดีมากนะเดือนจากนี้ไปดวงเขาดีมากนะลุยได้เลย
7: คร
4: ับ คร
7: ับ ขอบคุณมากนะคะอาจารย
4: ์ครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับราศีพิจิกนะครับก็มีแฟนคลับของเรานะครับแต่ถูกหวยทีเป็นแสนๆกันขายที่ได้หลายสิบล้านนะครับเนื่องจากดาวการเงินเป็นมหาอุดนะครับปีที่ผ่านมาแกก็ซื้อหวยก็ไม่ค่อยถูกปีนี้ถูกหวยบ่อยแล้วก็ขายที่ขายทางก็ประสบความสำเร็จนะครับเชิญเลยครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะชมนาฏนะคะ
4: ครับ
9: วันที่1พฤษภาคม2491ค่ะเวลา 6:30 ค่ะ
4: 2491นะครับ
9: ค่ะ 6:30 ค่ะ
4: 6:00 เช้านะครับ
9: ค่ะ 6:00 เช้าค่ะ
4: ครับ
9: อยากจะเรียนถามสุขภาพอาจารย์โชคลาภวาสนาดูไปจะเป็นยังไงเพราะอยู่คนเดียวค่ะ
4: สุขภาพก็โอเคนะไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงอะครับ
9: มีตานี่ค่ะอาจารย์เป็นต้อหินเนี่ยค่ะเห็นลางมากเลยตอนนี้ลำบาก
4: ตา
9: ค
4: ่ะตา
9: จะปอดไหมคะ
4: ตานี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามานานแล้วเนี่ยเนาะ
9: ค่ะ
4: ก็เจอดาวเกี่ยวกับสายตาเนี่ยนะครับเจอดาวบาปะเคราะห์ทำมุมร้ายนะครับดาวจันทร์ก็เจอดาวเสาเล็งนะครับดาวอาทิตย์หญิงซ้ายชายขวานะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเจอราหูกุมตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับปัญหาเรื่องสายตานะ
9: ค่ะ
4: แต่ไม่เป็นไรรักษาไปนะครับ
9: ใน
4: ดวงแบบนี้มีปัญหาเรื่องสายตาอยู่แล้วล่ะในพื้นดวงนะ
9: อ๋อค่ะ
4: ครับ
9: คงไม่ถึงกับพิการทั้งสองตา
4: อ๋อครับครับก็ดูแลรักษาไปก็ไม่เป็นไรครับ
9: ค่ะแล้วสู่ด้านอื่นมีบ้างไหมคะอาจารย์ความแบบอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เคยเดินรถชนเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
4: เหรอ
9: จ้ะ
4: อุบัติเหตุก็ระวังนิดนึงช่วงนี้ดาวอังคารดาวตุลลักษณ์ไปทับมฤตยูนะครับก่อนหน้านี้ก็ทับมฤตยูเดิมกับตอนนี้ทับมฤตยูจรนะครับก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุ
9: อ๋อค่ะ แล้วโชคลาภมีบ้างไหมคะอาจารย
4: ์โชคลาภราพะราหูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับโชคลาภนะก็เล่นน้อยๆแล้วกันอ่าฮะ
9: ค่ะค่ะแล้วก็อย่างอื่นจะมีอะไรไหมคะอาจารย์ที่เรื่องจะต้องป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ไม่มีอะไรดวงการเงินการทองก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเดือนที่แล้วรู้สึกเหนื่อยเรื่องการเงินนะเครียดเรื่องการเงินเมื่อเดือนที่แล้ว
9: ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้การเงินเริ่มดีขึ้นครับ
9: เริ่มดีตั้งแต่เดือนนี้หรือเปล่าคะอาจารย
4: ์ใช่ใช่ครับเดือนนี
9: ้ได้มาจากไหนคะอาจารย
4: ์น่าจะได้มาจากคนรู้จักกันนั่นแหละ
9: อ๋อค่ะค่ะแล้วในขายที่นะคะจะได้ไหมคะอาจารย์ที
4: ่ขายที่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับดาวพฤหัสอยู่พันธุนะ
9: ค่ะเรามีสิทธิ์ลุ้นนะคะ
4: ครับ
9: อยากพ่อบอกขายตั้งนานแล้วยังไม่ได้ค่ะอาจารย
4: ์
9: ที่จะมันอยู่ทางจังหวัดจะค่ะอาจารย
4: ์ขายยากหน่อยดาวเสามันอยู่พันธุเนี่ยนะครับค่อนข้างจะขายยากนะ
9: หมดแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดค่ะอาจารย
4: ์อะไรนะครับ
9: ไอ้พันธุเนี่ยค่ะ
4: โอ้ดาวเสามันอยู่ในพื้นดวงตั้งกำเนิดเลยครับมันอยู่ตลอดเลยแต่ว่าพอดาวพฤหัสเข้ามาก็มีโอกาสขายได้ครับ
9: อ๋อครับพฤหัสจะเข้ามาเมื่อไหร่คะอาจารย์
4: เข้ามาแล้วครับถึงกลางปีหน้าเนี่ยนะจากนี้ถึงกลางปีหน้าก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ 100% นะครับ
9: ค่ะค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
4: ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับศูนย์227-63633นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับช่วงเดือนนี้ทุกราศีนะครับจะเริ่มรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีปัญหามีเรื่องทุกข์ใจกันเยอะนะครับอ่ะเจอเลยครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
10: รบกวนของลูกสาวหน่อยฮะคนโตเขาเกิดวันที่16สิงหา2520อ่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับหน้าที่การงานเพราะเขาเพิ่งจะเปลี่ยนงานนะ
4: เกิดกี่โมงครับ
10: เขาเกิดกลางวันไม่รู้กี่โมงอาจารย
4: ์เหรอ
10: ครับหน้าที่การงาน
4: เพิ่งเปลี่ยนงานใช่ไหมครับ
10: เพิ่งเปลี่ยนนะเพิ่งเปลี่ยน
4: พอดีดาวกรรมะเขาวินาศ
10: ครับ
4: น่าจะเพิ่งเปลี่ยนดีครับ
10: ฮะ
4: เรื่องงานดีไม่มีปัญหา
10: ไม่มีปัญหานะฮะ
4: ใช่ใช
10: ่ไอความยั่งยืนในชีวิตของเขานี่พอจะมองออกไหมฮะความยั่งยืนในหน้าที่การงาน
4: จริงๆเขาก็โชคดีเรื่องงานนะเป็นคนเก่งนะคนขยันมีไฟในการทำงานนะครับขยันกระตือรือร้น
10: ครับครับ
4: หาเงินเก่งนะครับไม่ต้องห่วงหรอกเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะเด็กคนนี้เก่งมาก
10: ครับครับคนของคนเล็กอีกคนนะคนเล็กครับคนเล็กก็เกิด16กุมภา2544ฮะ
4: คนเล็กกุมภา
10: 16กุมภา44
4: แก
10: เปลี่ยนมาเปลี่ยนงานมาหลายงานแล้วไม่จะมีอุปสรรคอะไรกันมั้ง
4: เกิดกี่โมงครับ
10: ก็เกิดกลางวันเหมือนกันนะอาจารย์แต่ไม่รู้เวลาตอนนี้เข้าเบญจเพสนะครับ
4: แล้วก็ขยันเนี่ยงาน
10: ขยันนะแกมักจะเจอเจ้าของงานไม่ค่อยจะใจกว้างเท่าไหร่เจอจะเป็นอุปสรรคอ่ะชอบมีแต่อุปสรรคครับ
4: ไม่เป็นไรช่วงนี้ราหูทับลัคนาเขาลับทับราศีเขานะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องธรรมดา
10: อ๋อธรรมดานะ
4: แต่เขาก็เครียดเรื่องการเงินเนี่ยนะเรื่องการเงินรายได้เขา
10: ครับครับ
4: แต่เขาช่วงนี้ชีวิตเขาอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวเรื่องการเงิน
10: ครับครับครับแล้วมันจะไปสัก
4: แต่พื้นดวงเขาดีนะเป็นคนมีระเบียบวินัยนะไปได้
10: ครับครับครับ แล้วคู่ครองแล้วเป็นยังไงคู่ครอง
4: คู่ครองนี่ก็แต่งงานช้าหน่อยนะ
10: ครับ
4: เขาจะเรื่องมากเหมือนกันเรื่องคู
10: ่ครับครับ
4: มีบางคนก็อาจจะเบี่ยงเบนทางเพศก็ได้นะดวงแบบนี
10: ้ครับครับ
4: เป็นไหมอ
10: ะไรนะฮะ
4: เบี่ยงเบนทางเพศอะฮะ
10: อ๋อไม่เลยครับ
4: ไม่เป็นนะหรือไม่งั้นก็มีโอกาสได้คู่ต่างชาติครับ
10: ครับครับ
4: ถ้าไม่เบี่ยงเบนก็ได้มีโอกาสได้คู่ต่างชาตินะครับ
10: ครับครับ
4: โอเคนะครับ
10: ครับครับขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: ครับ

0: ดวงการงานของดวงเมืองก็ยังไม่ค่อยดีเนื่องจากดาวกัมมะเข้าวินาศนะครับทับดาวศุกร์คู่ศัตรูเนี่ยนะครับธุรกิจการงานต่างๆต้องเจอประสบปัญหากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของกิจการหรือใครเป็นลูกจ้างก็พยายามรักษาหน้าที่การงานให้ดีนะครับอ่ะเจอเลยครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: ฮัลโหล
0: เจอเลยครับได้ยินครับ
1: กลาง
0: ฮัลโหลอาเชิญเลยครับ
1: ดิฉันปีมาแม่พอสอบ
0: วันที่ครับขอวันที่ครับวันที่เดือนนะ
1: 26สิงหา86
0: 26สิงหา2486นะครับ
1: แรม11ค่ำนะรู้สึกแรม11ค่ำ
0: 11ค่ำเดือน9ปีมะแม่เกิดกี่โมงครับ
1: มันย่างยะเกิด5โมงเย็นกว่าค่ะเกือบ6โมง
0: 17 5.50ก็แล้วกันเนาะ
1: 550ใช่ๆ15
0: ลักษณะ
1: 750
0: ราศีมังกรครับ
1: ค่ะค่ะก็
0: พื้นดวงดีนะ
1: ดิฉันกับพี่น้องเยอะคือ
0: คุณตาพื้นดวงดี
1: ดวงดีแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันจะหมดอายุไขแล้วใช่มั้ยเนี่ย
0: โอ้ยังไม่หมดหรอกอายุยืนไม่หมดง่าย
1: โอ้มีคนเขาเคยดูไว้ค่ะ
0: นะ
1: ให้แค่84นี่มันพ้นมาอาทิตย์นึง84
0: โอ้ไม่หรอกอ
1: าทิตย์เดียวดิฉันก็รีบทำบุญทำนู่นทำนี่
0: ก็ดีแล้วดีแล้วอย่าไปคิดมากนะเราทำดีแล้วไม่ว่าจะไปช่วงไหนก็ปล่อยมันเป็นไปตามยถากรรมนะ
1: แล้ว
0: เชื่อมั่นในบุญกุศลที่เราสร้างมา
1: ที่เหลืออยู่เนี่ยจะยังไง
0: ยังไม่ไปง่ายหรอกนะ
1: เดี๋ยวนะคะคือดิฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรอะตอนนี้ข้าวของก็เก็บนำอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนชอบเก็บของนะแล้วก็ตอนนี้คือดาวนี่มีปัญหาเรื่องน้ำตลอดเลยน้ำรั่วน้ำประปาน้ำห้องน้ำสารพัดจะน้ำเลยช่วงท้ายเป็นอยู่ที่น้ำเลยแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะอย่างอื่น
0: ไม่เป็นไรครับนะทำใจให้สบายอย่าไปคิดมาก
1: ดีจังยังไงอะรอไปเฉย
0: ๆครับ
1: รอไปเรื่อยๆ
0: เขายังไม่ให้ไปง่ายก็อยู่ไป
1: จะดีกว่าที่ผ่านมาไหมคะชีวิต
0: ก็ช่วงนี้ยังดีอยู่นะดาวพฤหัสเป็นมาอุดเร็งลัคนาทับพฤหัสเดิมเนี่ยดวงช่วงนี้ยังมีความสุขอยู่นะครับ
1: ค่ะอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรครับสุขภาพก็ระวังช่วงหลังพฤศจิกาไปนะราหูเป็นกาลีมาทับลัคนานะ
1: ช่วงนั้นไปเรื่องขานั่นแหละ
0: นะก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะโอเคนะครับ
1: เดินเหินได้นะ
0: ได้
1: ดีต
0: อ
1: นนี
0: ้โอ้มันอายุย่าง84มาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้ว
1: เล่นหุ้นได้ไหม
0: เล่นหุ้นได้เล่นหุ้นได
1: ้ได้นิด
0: ครับ
1: จะได้เยอะมั้ยจะมีลาภอะไรเยอะ
0: ๆช่วงนี้ราหูมันล้วงทรัพย์เหรียญราหูการเงินอย่าเพิ่งเล่นนะได้มาก็จ่ายไป
1: นานจะซื้อจะทีนะ
0: ครับ
1: ซื้อได้ได้มาแล้วต้องจ่ายทันที
0: ถูก
1: ซ่อมร้านซ่อมอะไรน่ะเกือบหมื่นทุกทีเลย
0: ครับโอเคนะครับ
1: ควรจะทำไงทำบุญไปเรื่อยๆเฉย
0: ๆใช่ๆทำบุญไปเรื่อยๆถูกต้องครับ
1: แล้ว
0: ใจให้สบาย
1: เดินทางได้ไหมหลานจะเอารถไปต่างจังหวัดไปค้างต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
0: ได้ครับ
1: อ๋อไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะ
0: ตัวจ้าไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรครับโอเคนะครับขอให้โชคดีครับช่วงนี้ขอเบรกครึ่งแรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมาเจอกันครับ
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครึ่งหลังนะครับมาพบกันครึ่งหลังสะดวกก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับ
4: ครับจะสอบถามดวงชะตาหน่อยครับอาจารย์ผมเกิด
0: เจอเลยครับ
4: เกิดวันที่4วันพฤหัสที่4กันยา2518ครับเวลา10 13 10บ่ายสักบ่ายโมง18นาทีครับ
0: บ่ายโมง18แล้วครับ
4: บ่ายโมง18 13 18ครับผม
0: โอเคพฤหัสบดีแรม13ค่ำเดือน9ปีเถาะนะครับ
4: ครับวันที่4กันยาครับ
0: ครับ4กันยา2518 13.18
4: ครับ
0: ลัคนาราศีพิจิกราหูคุมลัคนานะครับราหูเป็นมหาอุดเด่นเองนะ
4: ครับผม
0: ตอนนี้เป็นลูกจ้างหรือเจ้าของธุรกิจครับเนี่ย
4: เป็นการของธุรกิจตัวเองครับผม
0: ก็มีโอกาสร่ำรวยเนี่ยดวงเนี่ยนะดวงได้องค์เกณฑ์ด้วยอังคารเล็งนะคือดวงดีนะมั่นคงโชคลาภรายได้ดีหาเงินเก่งงานดีเงินดี
4: ครับแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยครับอาจารย์มันตั้งแต่หลายปีแล้วครับ
0: เหนื่อยใช่ไหม
4: ครับ
0: ธรรมดาแ
4: ล้วลำบาก
0: คือที่ผ่านมาเจอดาวเสาไงเจอดาวเสาเกือบ10ปีแล้วมั้ง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเจอดาวเสาให้โทษตอนนี้ก็ไม่เป็นไรละปีนี้การเงินดีขึ้นปีที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายจ่ายเยอะเนาะ
4: ครับเครื่องคู่อยู่ที่ว่าแย่แต่ว่ามันรู้สึกจองหลังปีนี้มันหนักดูครับ
0: ผ่านมาได้ก็เก่งแล้วผ่านโควิดผ่านปัญหาเยอะแยะช่วงนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจโดยรวมก็ยิ่งแย่กว่าช่วงโควิดอีกนะเนี่ยนะ
4: ใ
0: ครที่ผ่านมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ
4: ค่อนข้างอึดอัดเลยอาจารย
0: ์
4: เลยสอบถามอาจารย์นิดนึงว่ามันจะมีดีขึ้นยังครับ
0: ดีขึ้นครับดีขึ้นปีนี้งานดีขึ้นแน่นอนการงานการเงินดีขึ้นนะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา
4: ครับผมถ้าเป็นไปนี
0: ่ถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาอะไรแปลกๆใหม่ๆนะเสริมเข้าไปนะครับ
4: ครับ
0: ม
4: ีช่องทางที่ขยับขยายใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะเพราะปีนี้เป็นช่วงโอกาสที่การงานดีมากปี2ปีนับจากนี้ไปนะครับ
4: ครับผม
0: พอดาวพฤหัสจะเข้ากรรมะช่วงตุลานะครับงานจะเข้ามาเยอะตุลาถึงกุมภาเนี่ยนะครับ
4: ครับครับผมยังไม่เจอที่อยากจะทำอะไรที่คิดว่าจะทำจับขยายมันได้เริ่มได้เลยใช่ไหมดัง
0: เริ่มได้เลยนะเริ่มได้เลยนะดาวเสาร์เป็นสีเข้าปุตตะเนี่ยนะปุตตะแปลว่าโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆจะประสบความสำเร็จนะครับ
4: ทำได้เลย
0: ทำได้เลยครับใช่ใช่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับดาวเสาร์ก็ได้นะธุรกิจเกี่ยวกับดาวเสาร์อย่างเช่นทำด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือด้านการเกษตรก็ได
4: ้ครับเกษตรทำอยู่คร
0: ับ
4: อาจารย์
0: นั่นแหละรุ่งเลยปีนี้การเกษตรจะดีมาก
4: ครับครับ ครับแล้วระวังเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ข้อจริงครับ
0: ครับ
4: ให้เราต้องมีระวังอะไรบ้างไหมครับอาจารย์สุขภาพหรือว่า
0: ระวังปัญหากับคู่สุขภาพของคู่หรือสุขภาพตัวเองด้วยนะมฤตยูเข้าปัตตานิเล็งลัคนานะครับระวังเรื่องอารมณ์ร้อนขับรถขับราต้องระวัง
4: ครับครับโอเคครับ
0: ครับ
4: ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: คนที่มีดวงได้องค์เกณฑ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดวงที่เข้มแข็งนะครับนะบางคนเจอปัญหาโควิดเจอปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมานะน้อยคนมากนะครับที่จะรอดพ้นมาได้ธุรกิจต่างๆจึงล้มระเนระนาดนะครับอยากใหญ่ธุรกิจพันล้านหมื่นล้านก็ยังประสบความสำเร็จจนประสบปัญหานะครับอย่างการบินไทยอย่างนี้นะครับเกิดยิ่งใหญ่เกือบไปไม่รอดนะครับใครที่ทำธุรกิจมีชีวิตทั้งชีวิตทั้งธุรกิจนะครับบางคนสูญเสียชีวิตไปก็มีช่วงโควิดนะครับพวกเรารอดพ้นมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับเจอเลยครับ
5: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ค่ะขอดูดวงให้ลูกสาวค่ะ
0: เจอเลยครับ
5: 9กันยา2535ค่ะ
0: 9กันยา35ครับ
5: เกิด 9:23 นาทีค่ะ
0: 9:23
5: ค่ะ
0: 9กันยา2535 9:23 นะครับวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน10ปีวอกนะครับลัคนาราศีกันนะครับพฤหัสกับศุกร์กุมลัคนานะดาวคู่ทรัพย์คู่โชคกลุ่มลัคนาก็ถือว่าการเงินดีนะดวงดีมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะขยันขันแข็งทำงานดีนะ
5: ค
0: ่ะจะมีโลกส่วนตัวสูงหน่อยจะถามอะไรเชิญเลยครับ
5: อาจารย์เขาอยากขายที่อะค่ะเขาจะมีโอกาสได้ขายที่บ้างไหมคะที่ดินของเขาอะค่ะ
0: พันธุมีโอกาสขายได้แต่ก็ไม่ถึงกับ 100% นะครับ
5: เป็นยังไงคะไม่ถึงกับ 100%
0: ก็ดาวพันธุเขาเข้ากรรมะเข้าลาภะอยู่ตอนนี้นะดาวพฤหัสก็มีโอกาสขายได
5: ้อีกนานไหมคะอาจารย
0: ์ก็ภายในกลางภายในมิถุนา70ครับ
5: โอ้อีกตั้งนาน
0: ครับ
5: แต่ได้ขายใช่ไหมคะ
0: อาจจะได้ขายเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับ
5: แล้วที่อาจารย์บอกว่าไม่ 100% นี้หมายความว่าม
0: ันไม่ 100% ก็คือมันไม่ชัวร์ไม่ได้หมายความว่าโอกาสคือโหราศาสตร์มันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่มันเป๊ะๆนะครับเรียกว่าความเป็นไปได้แค่นั้นเองนะครับ
5: แต่มีโอกาสได้ขายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
5: เพราะว่าประกาศขายมานานมากแล้ว
0: เรื่องที่ดินเนี่ยเนื่องจากมฤตยูอยู่เรือนพันธุนะครับก็ทำให้มีเรื่องพลิกล็อกเกี่ยวกับเรื่องที่ดินได้นะ
5: ใช่แต่มีโอกาสจะได้ขายใช่ไหมคะ
0: คืออะไรที่เราคาดหวังว่าจะได้แน่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรที่เราคิดว่าไม่ได้มันก็จะได้อะไรประมาณเนี้ยนะ
5: อาจารย์แล้วดวงคู่ครองเขาจะเป็นไงบ้างอะคะ
0: ช่วงนี้ถ้ามีคู่เนี่ยเขาก็จะมีปัญหากับคู่เหมือนกันนะเสาเข้ามาเล็งลัคนานะครับแต่งานได้ยังครับ
5: แต่งงานแล้วค่ะมีครอบครัวแล้ว
0: ปีนี้อาจจะทะเลาะกันหนักหน่อยนะครับอดทนขอให้อดทนนะครับ
5: ค่ะ
0: จนถึงกันยาปีหน้านั่นแหละถึงจะเบาบางลงนะครับเรื่องการทะเลาะนะ
5: จะมีสาเหตุมาจากอะไรอะคะอาจารย์
0: ไม่แน่ใจอาจจะเป็นมือที่สามก็ได้นะ
5: แต่ที่นี่ได้มีโอกาสที่จะได้ขายเนาะคะ
0: ครับครับ
5: โอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับราศีกันเนี่ยถ้าดาวตั้งรับเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะใช้มีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะที่ราศีมีนหรือราศีกันเนี่ยนะเสาเป็นกาลีเข้ามาทับในโอกาสทะเลาะกับคู่รุนแรงนะครับต้องอดทนนะอาจารย์เลยครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
6: เกิดวันที่3กันยายน2501ครับ
0: 3กันยา01กี่โมงครับ
6: เวลา 4:50 ครับ22:50ครับ
0: 22
6: วันนี้วันเกิดพอดีครับ
0: โอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
6: ขอบคุณครับ
0: 3 กันยา 01 22:50ลัคนาราศีเมษจันทร์มหาจักรกุมลัคนาโอ้เจ๋งนี่หาเงินเจ๋ง
6: เรื่องอะไรครับปัญหาเรื่องเงินปัญหาครับ
0: ตอนนี้ไงเจอดาวการเงินจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะเดือนที่แล้วไม่ค่อยดีเนาะการเงินเดือนที่แล้วจะหนักหน่อยเดือนที่แล้วจะหนักหน่อยสิงหาหนักกันยาเริ่มดีละ
6: เริ่มดีนะฮะและเรื่องขายที่ขายทางครับมรดก
0: ที่มรดกประหัตเข้าพันธุโอ้ขายได้
6: นานไหม
0: ขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่แล้วเที่ยวเมืองนอกเลย
6: แล้วฮะอีกนานไหมอาจารย
0: ์ประมาณธันวานี่แหละประมาณธันวา
6: อ๋อไม่เกินธันวานี่นะฮะ
0: ครับครับ
6: อ๋อโอเคครับแล้วเรื่องสุขภาพปกติใช่ไหมดีไหมฮะสุขภาพก็ดี
0: สุขภาพก็ดีแต่ช่วงนี้โอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรสุขภาพนะ
6: อ๋อครับก็ไม่มีอะไรเดินทางก็ปกติไม่มีอะไรนะ
0: โอเคครับ
6: สวัสดีนะโอเคขอบคุณครับ
0: โอเคโชคดีครับ
6: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับที่ผมยืนยันว่าขายที่ได้แน่นอนก็มั่นใจดาวพฤหัสนะเป็นสีจรเข้าเรือนพันธุนะครับโอกาสขายได้สูงมากนะครับนะถ้าพฤหัสอย่างเดียวมีโอกาสขายก็อาจจะไม่ถึง 100% นะครับแต่ถ้าเป็นสีเนี่ยโอกาส 80-90% 100% เลยทีเดียวนะครับโอกาสขายที่ขายทางได้นะครับนอกจากนี้ในเลข7ตัวก็เหมือนกันนะครับมันชนกันแหละ2ตำราตรงกันเนี่ยค่อนข้างจะแม่นนะครับแทบจะ 100% เลยนะครับโอเคนะครับเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วก็ขอพักรายการไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและยูทูบทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศชิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสุนีจนะนำทีมฝ่ายหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทย

0: บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยพิชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังคนเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเน้นย้ำไม่ใช่ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
1: นั้นบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่2คือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับกลางนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
2: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติทานประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
3: นางสาวรัชดาตนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
2: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืน

0: นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อ กิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 ถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศ จะตรวจสอบว่าเป็นการขัดชอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
4: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
3: นายอนุกูลปรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาผลกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
5: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
3: ขณะที่นายวิชัยสุขสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลัง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
7: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
6: รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
10: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุกร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันที ระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
2: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนจึงขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: 12:31 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการทหารอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
11: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กม.ต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันพาราฟันดาบโลกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอร์หญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตโปปอฟมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซีย ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา 1-0 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แทคติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์พีเรียนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
14: ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณเลย
13: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กกซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองผ่านิดคาดนาครายงาน
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
18: ์วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอเนนการัน คำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุ ุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบที่คิดทันข่าวดีเจฝ่ามาแล้วนะคะจบข่าวภาคเที่ยงก็ฟังข่าวกันต่อเลยกับข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุนสังคมศิลปะวัฒนธรรมอยู่กับดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะดีเจที่คุยหุ้นและก็วาไรตี้ข่าวสารข่าวสารราชการนำเสนอสู่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีรุ่นน้องไปร่วมงานที่ดิจิฟาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะน้องกิ๊กขอบคุณมากนะคะไปร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติแล้วก็มีรุ่นพี่ก็ไปด้วยรุ่นพี่นี่เขาไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ค่ะแต่ก็แวะมางานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะ Colors of Thai Thaiซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยโดยนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ค่ะมี

เมืองทองธานีอาคาร7ห7ห8ค่ะเมื่อวานเนี่ยดิจฟ่าไปเป็นผู้สื่อข่าวทำข่าวนี้นะคะแล้วก็โอ้โหได้มีโอกาสนะคุณฟังร่วมกิจกรรมต่างๆรวมทั้งชมการแสดงด้วยพิธีเปิดงานชุดรัศมีแห่งสยาม The Radiance of สยามค่ะงดงามตระการตามากนะคะคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์นี่เป็นขวัญใจเลยนะมีรุ่นน้องดีเจฝาเนี่ยติดตามฟังการไลฟ์สดของดีเจฝาผ่านทาง Facebook Fanpage บอกชอบใบเฟิร์นมากแล้วก็รุ่นน้องที่ไปด้วยนะคุณฟังอยู่ยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตปาล์มมี่เลยค่ะบอกว่าสนุกมากเลยพี่ฝาลิเกสอนรามก็สนุกสนุกคอนเสิร์ตก็สนุกวันนี้ยังมีอีกนะคุณฟังกิจกรรมนี่เยอะแยะมากมายนะถ้าคุณฟังฟังอยู่สนใจเนี่ยเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage สีสันไทยนะคะและก็มีการนำถุงผ้าไปนะคะใครนะเอาถุงผ้าไปเนี่ยก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยเขาจะมีการให้คุณฟังเนี่ยเช็คอินด้วยนะคะกิจกรรมวัฒนธรรมรักโลกพกถุงผ้าวันนี้เพื่อโลกที่น่าอยู่ในทุกวันนะคะท่านไปทำตามกติกาการลงทะเบียนนะแล้วก็มีการถ่ายภาพโชว์กระเป๋าผ้าต่างๆแล้วก็ติดแฮชแท็กวัฒนธรรมรักโลกสีสันไทยใส่ใจโลกสีสันไทยColor of ไทยๆมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะก็จะได้รับเป็นถุงผ้าเป็นของที่ลึกต่างๆด้วยมีรางวัลให้นะคะคุณฟังไปงานนี้ส่วนดีเจฝาเนี่ยคุณฟังดีเจฝานี้ไม่ได้ไปงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามนะคุณฟังก็ติดตามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยก็คือมีเพื่อนๆเยอะไงคะก็อ้าวปรากฏว่าเพื่อนๆที่ไปเมื่อวานนี้คุณฟังก็คงจะทราบแล้วที่ว่าพื้นเวทีสุดนะคะจากการจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ต้องชื่นชมศิลปินมากนะนะคะพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยไม่ทิ้งผู้ชมเลยคอยอยู่กับผู้ชมตลอดเวลาเลยแต่ว่าก็สร้างความผิดหวังให้กับคนที่ไปชมวันแรกนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องยุติการแสดงลงอย่างกระทันหันเพราะว่าพื้นที่โซนแพงอ่ะผู้ฟังโซน 7,000 น่ะคือเขาต่อยกระดับขึ้นไงคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะแหม VVIP เลยนะคือ 7,000 บาทเป็นบัตรที่แพงที่สุดในงานจริงๆเนี่ย 7,000 เนี่ยก็คือถ้าจองได้นะถ้าจองไม่ได้ไปซื้อข้างนอกเนี่ยบางทีเขาอัพราคาขึ้นไปเป็นหมื่นนะก็มีนะครูฟังปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะก็คนที่จะชมวันที่2เนี่ยคือเขาบอกเป็นคอนเสิร์ตเปิดไฟคอนเสิร์ตเวทีพื้นยุบเนี่ยนะคะแล้วก็เลยทางด้านของบริษัทนี้กรุงซึ่งเป็นคนจัดงานเนี่ยก็จะให้ย้ายไปชมวันที่9กันยายนแทนนะคะแต่มีเพจหนึ่งค่ะนั้นแล้วก็จริงๆทุกคนก็เห็นแหละเพราะว่าการที่คือพื้นของ Impact เนี่ยนะคะเขาจัดที่ Impact Arena เนี่ย Impact Arena เขาก็ออกแถลงการณ์ว่าของเขานี่ความปลอดภัยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่มีการเสริมเวทีขึ้นมานั่นเองนะคะมีเพจคุยกับลุงช่างในสื่อมวลชนก็เสนอเยอะนะคะบอกว่าตามที่เป็นข่าวว่าคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์วันแรกวันที่2กันยายนต้องยุติการแสดงกระทันหันเนื่องจากพื้นที่นั่งโซนกลางซึ่งถือเป็นโซน VIP โซนที่แพงที่สุดมีอาการสอดถึงความไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยตั้งแต่คนเข้ามานั่งก่อนเริ่มการแสดงผู้จัดเนี่ยพยายามแก้ปัญหาโดยเสริมเหล็กค้ำยันเพิ่มทำให้คอนเสิร์ตเริ่มช้าไปมากกว่า1ชั่วโมงแล้วตอนนี้คนก็เริ่มบ่นแล้วคุณฟังเห็นโอ๊ยทำไมไม่เริ่มสักทีนะคะและเมื่อเริ่มแสดงก็แก้ปัญหาบางพื้นที่อยู่และต้องเปิดไฟสว่างทั้งฮอลล์เพื่อความปลอดภัยสุดท้ายทีมเซฟตี้ของ Impact สั่งระงับการแสดงในที่สุดนะเพจของคุณลุงช่างบอกว่าจากรูปจะเห็นว่าโครงสร้างนั่งร้านที่รองรับพื้นยกเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างบอบบางขาก็ค่อนข้างห่างเมื่อเทียบกับการรับน้ำหนักคนแบบ full load และก็ต้องเผื่อ impact load ด้วยเพราะคนไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยลุกขึ้นเต้นนะคะแต่คนนั่งเนี่ยแค่คนนั่งเนี่ยมันก็มีอาการแล้วนะคะนี่คุณลุงช่างบอกว่าถ้ากระโดดนี่คงดูไม่จืดบอกว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ impact ถือว่าดีมากครับคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกขอชื่นชมและขอตำหนิทางผู้จัดงานสเกลขนาดนี้ทำไมผิดพลาดเรื่องแบบนี้ได้การตรวจสอบความแข็งแรงผ่านมาได้อย่างไรอย่าละเลยจนเกิดความเสียหายอ๋อลุงช่างก็เป็นผู้ประสบภัยในคอนนี้ด้วยเหมือนกันดิจฟ่าไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยนะคุณฟันดิจฟ่าไม่ได้ไปนะดิจฟ่าไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตไปทำข่าวแต่ด้วยความที่เราเป็นสื่อมวลชนด้วยนะคะเราก็มีการแชร์ข่าวแล้วก็มีเพื่อนๆที่เขาไปชมเนี่ยนะคะก็เลยดิจฟ่าก็เลยต้องแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ถามหาความรับผิดชอบกับบริษัทนี้กรุงด้วยว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรก็ปรากฏว่าเขาก็จะให้ย้ายการแซงนะคนที่ไปรอบวันที่2เนี่ยทางนี้กรุงเขาก็ออกเป็นประกาศนะคะบอกว่าเลื่อนให้ไปชมได้ในวันที่9กันยายนแต่ประเด็นนี้คนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาต้องเดินทางมาใหม่เสียค่าจองโรงแรมนะคะการเดินทางของเขาที่เขาต้องมาใหม่เนี่ยเขาก็ถามกับหนีกรุงเหมือนกันนะว่าจะรับผิดชอบอย่างไรนะคะก็หนีกรุงเขาก็รายงานว่าความบกพร่องจากที่นั่งยกระดับในบางส่วน

วน Impact Arena เห็นว่าอาจมีความไม่ปลอดภัยก็เลยต้องเลื่อนการแสดงเป็นวันที่9กันยายนโดยจะเริ่มแสดงเวลา 18:00 น.นะก็ให้เอาบัตรวันที่2เนี่ยเอาบัตรใบเดิมมาชมการแสดงในรอบสุดท้ายส่วนกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมในเวลาดังกล่าวได้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคุณฟังเขาบอกให้ติดต่อไปที่เพจ Facebook ของหนีกรุงแล้วก็ขออภัยนะคะเหมือนที่พี่ป้อมอัศนีนะพี่โตก็ขออภัยด้วยแต่ทีนี้คนที่ชี้แจงนะคุณฟังที่ทำให้ Impact Arena เนี่ยเขาต้องให้หยุดการแสดงนะคะเพราะว่ากรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการทรุดตัวภายในคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์Impact Arena นั้นบริษัทเรียนชี้แจงว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ Impact Arena เนี่ยร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและความพร้อมสำหรับการใช้งานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวและไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ของต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตรบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานและผู้ร่วมงานทุกท่านโดยจะร่วมกับผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบคอบทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตนะตอนนี้คนที่ดูรอบวันที่8เขาก็มีการโวยเหมือนกันนะอ้าวตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นรอบสุดท้ายอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้รอบที่9เป็นรอบสุดท้ายนะคะหลายคนก็บอกว่าทำไมจัดงานระดับนี้เนี่ยปล่อยให้เกิดความผิดพลาดได้นะคนก็แบบอยากจะไปชมคอนเสิร์ตกันนะคะวันนี้เนี่ยนะ Farewell Concert นะคะก็อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนะคะดีนะที่ไม่มี เหตุการณ์ร้ายแรงนะคุณฟังนะผู้ประสบภัยตอนนี้คนที่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะสำหรับคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะวันนี้เซตก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะ FC DJ ฝานะเมื่อวานนี้เราก็คือช่วงนี้สถานการณ์สงครามยังคงต้องติดตามแต่พอมีการเหมือนกันจะดีขึ้นเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็กลับมาดีขึ้นนะคือถ้ามีสงครามยืดเยื้อเนี่ยคนก็จะต้องถือเงินสดนะคะcash it the king กันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเซตบวกมาได้ค่ะนะคะบวกมาได้เบาๆนะ 1580.67 บวกมาได้ 5.60 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,824 ล้านบาทนะคะหุ้นน้ำมันกลับมานะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ตัวหุ้นโรงพยาบาลอย่างตัว BDMS นะคะ BDMS แล้วก็ตัว CPL นี่ก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะวันนี้ KBank บวกมาได้2บาทนะหุ้นที่ most active ยังคงเป็นตัว PTT ค่ะ13:13 เดี๋ยวเบรกหน้าเราคุยข่าวหุ้นกันละกันนะคะหลายคนถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ตกใจมากแต่ว่าคือเมื่อวานนี้สถานการณ์ดูเหมือนไม่น่าเข้าเก็บหุ้นนะคุณฟังคือถ้าเก็บแล้วมันอาจจะเจ็บมือได้นะคะแต่ว่าก็วันนี้สถานการณ์ดีขึ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อสำหรับทิศทางการลงทุนนะคะช่วงนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมาซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงนี้หลายท่านนะหรือว่าวันนี้ดีฝ่าไปโรงพยาบาลเนี่ยเห็นคุณลูกพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะคุณฟังคุณแม่เลี้ยงเรามานะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาแก่เท่าตอนเราเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาเราไปโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่นัดหมายเนี่ยมันไม่ได้ไปทุกวันเนี่ยถ้าลูกพาไปด้วยนี่จะดีมากบางคนก็แก่แล้วคุณฟังนัดหมอบางทีต้องเดินไปจ่ายเงินต้องไปแผนกนั้นแผนกนี้ตรวจเลือดตรวจอะไรอ่ะถ้ามีลูกหลานไปด้วยจะดีมากเห็นคนเขาไปคนเดียวก็เคยคุยด้วยนะคะบอกลูกทำงานลูกไม่ว่างเลยโอ้โหคุณแม่70แล้วยังไปคนเดียวเลยนะคะดิจิฟานเนี่ยคุณแม่จากไปแล้วนะแต่ตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องชายก็ไปกับคุณแม่เป็นประจำเลยนะคะคุณแม่จะเอาอะไรคุณแม่ก็ให้น้องชายทำให้นะคะขอเลือกบทเพลงนี้นะคะบทเพลงที่ประพันธ์โดยท่านอาจารย์ดวงใจสุปริยานะคะเป็นเพลงประกอบละครทองเนื้อ9ช่อง3ขออนุญาตเปิดเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแม่เห็นคนที่เขาพาลูกเห็นคนที่พาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกชื่นชมนะแต่ถ้าเกิดคนที่พาไปไม่ได้จริงๆดิฉันก็เข้าใจเหมือนกันแหละว่าก็คือต้องทำงานนะเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเสียสละลากิจสัก3ชั่วโมงได้นะคุณแม่คุณพ่อเขาแก่แล้วอ่ะถ้าเกิดมีลูกไปโรงพยาบาลด้วยก็ช่วยได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการความรู้สึกรักและกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่กันนะคะไปฟังบทเพลงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ฟังบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่นะคะคุณฟังฟังแล้วมีใครน้ำตารินน้ำตาไหลคิดถึงแม่บ้างหรือเปล่านะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครทองเนื้อก้าวตอนที่ดูละครนะโอ้โหวันเฉลิมเล่นดูแลแม่ลำยองอย่างดียิ่งนะคะในชีวิตจริงของคนเราบางครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นอย่างในละครก็ได้นะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยลูกก็อาจจะห่างเหินไปนะเติบโตแล้วก็เขาก็ไปมีชีวิตของเขาทิ้งพ่อแม่เดียวดายอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านต่างจังหวัดหรือบ้านกรุงเทพหลายคนบอกเออพ่อแม่แก่แล้วนะกลับมาดูแลพ่อแม่บ้างนะพ่อแม่เนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เอาหนูก็ตายได้เหมือนกันนะแม่โอ้โหสวนมาแบบการเด้นมาแรงเลยทีเดียวนะฮะก็อ่ะหมดคำถามค่ะหมดคำถามหลายคนบอกว่าไม่อยากพึ่งลูกแล้วตอนนี้ก็พึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งคู่ชีวิตที่ยังอยู่ด้วยกันนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่อย่างไรแต่ลูกเนี่ยไม่หวังพึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขานะคะแต่ว่าดิฉันฝ่าเชื่อว่าคนเราจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ย DNA ของพ่อกับแม่นะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเป็นธรรมะแถวหน้าไม่มีใครที่จะได้ก้าวหน้าโดยที่ขาดความกตัญญูกตเวทีค่ะก็เชื่อว่า FC ดีเจฝ่าแล้วก็แฟนๆรายการดีเจฝ่าก็คงจะคิดเหมือนกันว่าเราเนี่ยก้าวหน้ามีชีวิตที่ดีงามได้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีผู้มีบุญคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดในสังคมเบื้องต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวของเราสังคมที่ทำงานเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรนะคะผู้บังคับบัญชาที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้เราต้องเป็นคนที่สำนึกบุญคุณคนแต่ว่าเราไม่ทวงบุญคุณค่ะให้เขาคิดได้เองถ้าเขาคิดไม่ได้ก็ตามนั้นนะคะคุณฟังและต้องขอบคุณแฟนรายการด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้มีบุญคุณกับดีเจฝาดนะคะให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะเมื่อวานนี้เจอเพื่อนรักนะคุณปูบุญวรางเนี่ยเป็นเพื่อนรักดีเจฝาพูดแล้วเนี่ยคุยโทรศัพท์กันทุกวันนะคุณฟังแต่ไม่เจอตัวจริงกันอะมาย้อนดูภาพโอ้โหไม่เจอตั้งแต่ปี67เมื่อวานก็นำน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เนี่ยไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณปูด้วยเหมือนกันนะคะก็ซื้อเป็นของขวัญของฝากได้นะคุณฟังท่านใดที่อยากจะมองหาของขวัญของฝากโดยเฉพาะช่วงฤดูเกษียณนะคุณฟังใช้น้ำยาบ้วนปากตัวนี้เลยเป็นสูตรที่คิดค้นโดยทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ แล้วเราเองก็ต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำแล้วก็เสริมด้วยการดูแลช่องปากด้วยน้ำยาบ้วนปากออโรไรตื่นนอนมาคุณฟังใช้ออโรไรแล้วแตกต่างท่านผู้ฟังต้องเปิดใจอ่ะนะคะแล้วก็จริงๆใช้เพียงแค่ฝาเล็กๆเท่านั้นใครใช้ดีบอกต่อด้วยนะคะแล้วก็ซื้อได้ที่ในช่องทางออนไลน์สะดวกมากในบ้านสีส้มแล้วก็ถ้าจะไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้นะเส้นโซนฝั่งทนเนี่ยเส้นพนกตัดใหม่ก็มีที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านยาพิลล่าแล้วก็ร้านคลังยาเทพอาสาร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมนะมีจำหน่ายนะคุณฟังใครไปรามาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะถนนพระราม6ค่ะLDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะออร่าไรช่วยคุณนะคะคุณฟางดูแลแล้วก็ทำให้ลดกลิ่นปากดูแลเหงื่อของเราลมหายใจหอมสดชื่นด้วยเป็นสูตรไม่มีแอลกอฮอล์อ่อนโยนไม่แสบปากนะยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคได้กว่า 98% ช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ดูแลเหงือกและฟันของเราดิจิฟ่าไว้วางใจออร่าไรก็ชวนไปรายการด้วยนะคะลองเปิดใจให้กับออร่าไรซื้อในช่องทางออนไลน์ก็สะดวกมากเลยทีเดียวหรือว่าคุณฟังอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคุณฟังเขามีเจ้าหน้าที่รับแล้วเขาก็มีการไลฟ์สดด้วย0814914291 0814914291หรือแอดไลน์ค่ะออร่าไร ORALRICE จำง่ายนะคะนะคุณฟังก็ฝากผลิตภัณฑ์นี้ไว้กับคุณผู้ฟัง FM 97ด้วยแล้ววันนี้เนี่ยดิจะฝากคุณฟังคือเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยพอ2ปีนะคุณฟังต้องเช็คแล้วนะว่าเอ๊ะมันมีอาการสตาร์ทยากหรือเปล่าจริงๆแบตลูกนี้ดีฝันใช้เกือบ2ปี7เดือนนะแต่ก็ปรากฏว่ามีการลืมเปิดไว้ช่วงฝนตกสักหน่อยนึงนะก็เลยวันนี้เนี่ยสตาร์ทไม่ติดคุณผู้ฟังแต่ว่าดีฝันเนี่ยจะใช้ใกล้บ้านเลยนะคะนะเพราะว่าพูดถึงก็ใช้กับเขามานานแล้วนะไม่รู้เขาฟังอยู่หรือเปล่าบอกว่าเดี๋ยวจะพูดให้นะเพราะว่าบีแบตเตอรี่นะบีแบตเตอรี่นี่อยู่ตรงข้ามบ้านดีเจฝ่าเลยนะอยู่ตรงหมู่บ้านนิสาชนถนนบางแวกนะคะน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ฟังคือเขาก็เล่น Facebook อ่ะก็เลยให้สถานีข่าวคุณภาพไปถ้าเกิดใครอยู่ในโซนนี้นะคะก็ใช้ได้นะคุณฟังดีฝ่าก็ใช้บริการบีแบตเตอรี่เป็นประจำเลยนะก็ลองค้นใน Google ก็ได้เดี๋ยวกำลังจะหาเบอร์โทรเขานะเดี๋ยวดูสินี่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะวันนี้โทรเดี๋ยวนะคะเบอร์ทั้งหมดวันนี้นี่ B แบตเตอรี่064-265-4624 064-265-4624 นะคะก็บริการดีมาส่งให้มาทำให้ถึงบ้านเลย น้องอาร์ตมาทำให้นะคะถ้าฟังอยู่ขอบคุณมากนะคะนะก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวฝากก็ชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วสตาร์ทติดแล้วมีเรื่องของมาตรการอัศนีวสันต์นะคะมีประกาศล่าสุดจากหนีกรุงค่ะคุณฟังมาตรการความปลอดภัยค่ะบอกว่าได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิมแล้วก็ติดโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดที่ไม่ใช่บริเวณที่เกิดเหตุภายใต้การดูแลของ3หน่วยงานนะเทศบาลเมืองปักเกร็ด Impact Arena นะคะแล้วก็ Live Nation วันนี้เนี่ยพร้อมแล้วกับการแสดงวันนี้วันที่3วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่8นะตามกำหนดเวลาเดิม 19:00 นส่วนรอบวันที่2นะคะก็คือเอาบัตรมาชมได้9กันยายนนะคะเริ่มการแสดง 19:00 นเป็นต้นไปเริ่ม 19:00 นะคะแต่คนที่ไม่สามารถชมได้ในวันที่9ให้ไปยื่นคำขอคืนเงินค่าบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์11สาขาได้ภายในวันที่6กันยายนและบัตรที่รับคืนมาก็จะนำบัตรที่รับคืนออกมาจำหน่ายวันที่7นะคะให้ผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายแต่ทีนี้บางคนนะคุณฟังเขาก็ซื้อมาจากคนอื่นนะแพงกว่านี้อีกนะคะโอ้ก็เป็นอะไรที่วันนี้เดี๋ยวต้องดูซิว่าเวทีเขาทำขึ้นใหม่เนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะฮะคนที่ไปชมวันนี้เดี๋ยวดีฝากก็ติดตามดีฝากอยู่ในห้องไลน์อัศนีวสันต์ของเขานะฮะก็จะเห็นฟีดแบ็กค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันค่ะมาดูหุ้นเรากันต่อนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูซิโอ้โหคุณหมอของดิจะฝากไปชมคืนนี้นะคะขอให้รับรื่นนะคะขอให้รับรื่นนะดิฝากไม่ได้ไปชมนะคะคุณฟังหลายท่านบอกว่าดิฝากไปชมหรือเปล่าไม่ได้ไปชมค่ะแต่ว่าคนที่บ้านเขาจะไปชมนะคะสำหรับวันนี้มาดูมุมมองการลงทุนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะคุณฟังนั่งทับมือไว้ก็ขายไปซะส่วนใหญ่นะก็คุณฟัง FC DJ ฝามองรอบที่คิดทันข่าวนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้เข้าไปยังคะคือเมื่อวานช่วงนี้ออกข้างนอกด้วยค่ะไปทำข่าวนะคะก็เลยไม่ได้ดูหุ้นเยอะนะคะ วันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดพักเช้า 1580.67 บวกไป 5.60 จุดนะบวกมา 0.36% วันนี้ตัวที่ปรับขึ้นเป็น AOT BDMS Gulf นะคะวันนี้ PTT 41.25 บวกมา 25 สตางค์นะเป็นหุ้นที่มี most active นะ BDMS ค่ะวันนี้ขึ้นมา 50 สตางค์นะคะอยู่ที่ 20.30 KBank บวกมา 2 บาทค่ะ 250KTB 44 บาทบวกมา 25 สตางค์ Delta 244 บาทลดลง 2 บาทภาคบ่ายนะคะทิสโก้ให้แนวรับ1575และ1570ค่ะแล้วก็ให้แนวต้าน1590และ1600วันนี้มีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีหุ้นกลุ่ม AOT BDMS Gulf นะคะแล้วก็มี KBank Bay ด้วยหลังจากทำส่งสัญญาณว่าสงครามตะวันออกกลางยังไม่ยืดเยื้อค่ะวันนี้หุ้นเด่นของทิสโก้จะเป็นตัวPlatinum นะคะวันนี้ PLAT นะคะบวกมา4สตางค์อยู่ที่1.40 แนวรับ1.36 แล้วก็1.35 แนวต้าน1.44 1.45 1.53 แล้วก็1.59ค่ะส่วนทางด้านของบลโกเบกนะคะออกบทวิเคราะห์กรอบบ่ายค่ะบอกว่าเซตรีบาวได้เล็กน้อยนะคะได้แรงหนุนจากบอนด์ยิวสหรัฐที่ชะลอตัวลงและก็ค่าเงินบาทแข็งค่าหนุนฟันโฟไหลกลับแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มธนาคารขนส่งค้าปลีกค่ะก็บอกว่าวันนี้แรงขายเป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นปัจจัยกดดันดัชนีดัชนีรีบาวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับกลุ่มโรงพยาบาลนะคะกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มปิโตนะคะแล้วก็ต้องติดตามการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าก่อนตัดสินใจกลับมาลงทุนเพิ่มเติมนะคะต้องตามข่าวพวกนี้ก่อนนะคุณฟาร์มมองกรอบดัชนีภาคบ่าย1575แล้วก็1593ค่ะวันนี้โรงพยาบาลพระราม9เป็นหุ้นเด่นของโกเบกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัว iPhone นะคะคอม7นะคะวันนี้ดีดตัวขึ้นแล้วคุณผู้ฟังนักวิเคราะห์จากโกเบกนะคะบอกว่าปิดวันนี้เนี่ยแนวปิดของคอม7 30.25 แต่ราคามีอัพไซด์นะคะแนวรับ29บาทสลึงค่ะคอม7ให้แนวต้าน31บาทสลึงถึง33บาทนักวิเคราะห์บอกว่าดีดตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับมีวอลลุ่มเข้าค่าสัญญาณ MACD พึ่งพลิกตัวตัดซิกเนอร์ไลน์นะคะหากผ่านไฮเดิมที่31บาทสลึงไปได้แล้วก็จะไปได้ที่ต้านถัดไปคือ33บาทสำหรับคอมเซเว่นหลายคนอาจจะดออยู่นะตัวนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นี่ก็โกเบกแนะนำนะคะราคาก็รับ29บาทสลึงนะคัดล้อหลุด28บาท50ค่ะแนวต้าน31บาทสลึงถึง33บาทแนวรับ29บาทสลึงมาดูหุ้นโรงพยาบาลกันบ้างนอกจาก BDMS แล้วนะคะโรงพยาบาลพระราม9 PR9 ค่ะดีตัวทำแท่งเขียวยาวนะคะมีวอลลุ่มเพิ่มนะคะค่าสโลสต็อกแล้วก็ MACD เพิ่งส่งสัญญาณบวกหนุนนะคะก็วันนี้แนวรับพระราม9โรงพยาบาลพระราม9รับ19บาทต้าน19บาท70นะคะแล้วก็มีโอกาสทดสอบต้านที่19บาท70กับ20บาทได้คัดลอสที่18บาท70สตางค์ค่ะช่วงนี้ต้องติดตามนะคุณฟังเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละค่ะนะสัญญาณนี้ต้องขึ้นอยู่กับทรัมป์ด้วยนะบางทีทรัมป์ก็แบบลักกระปิดลักกระเปิดคุณฟังบางทีก็บอกพร้อมถล่มนะคะแล้วก็ต้องติดตามจริงๆนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวค้าปลีกก็ฐานสหรัฐขึ้นมาพัทยาแล้วนะขึ้นฝั่งเรือสหรัฐมาถึงแล้วเมื่อวานนี้ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลพระราม9ก็ขึ้นนะ BCS BDMH นะคะเพราะว่าโบรกหลายแห่งเชียร์ว่า valuation ยังถูกนะคะแล้วก็น่าจะไปได้ดีนะคะคุณฟัง 13:31 นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีบทวิเคราะห์นะคุณฟังหลายโบรกนะอย่างทิสโก้ก็แนะนำหุ้นเป็นตัว BDMS ด้วยเช่นกันเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ฟังกันเบรกหน้าเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำ ำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะในการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้อะไรที่เป็นความสุขอะไรที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นทำแล้วท่านสบายกายสบายใจคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนท่านลงมือทำได้นะคะแต่ว่าสิ่งใดที่ท่านทำแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าทำหรือว่าทำให้ท่านเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนก็อย่าทำค่ะชีวิตเรานี้น้อยนักนะวันนี้ดิจฟ้าเนี่ยช่วงเช้าไปที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าไปเดินตลาดนัดเขาจะมีตลาดนัดเช้าวันพฤหัสก็ไปนั่งทานก๋วยจับยวนก็มีพี่ที่นั่งข้างๆเขาก็คุยให้ฟังบอกเนี่ยคนข้างบ้านเขาค่ะไปตรวจร่างกายแล้วก็เจอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดกลับมาบ้านช็อกเสียชีวิตเลยนะคะดิจิฟอฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ช็อกเลยเหรอคะเสียชีวิตเลยว่าอุ้มเขาทำใจไม่ได้น้องก็เลยรู้สึกว่าคือชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ไม่สบายจริงๆแล้วพอไปถึงคุณหมอแล้วก็ไว้วางใจคุณหมอนะคะคุณฟังทำใจไว้ในระดับนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยโรคมะเร็งปอดเนี่ยรักษาได้ค่ะนะเดี๋ยวนี้การแพทย์ก้าวหน้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเรื่อยๆคุณหมอเนี่ยก็อยากให้พวกเราหายนะไม่เหมือนคุณหมอในคลิปโหนกระแสนะอันนั้นก็ถูกทางด้านของสปสช.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วโอ้โหคุณหมอนี่พูดจาจัดจ้านมากนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วด้วยจริยธรรมแพทย์เนี่ยท่านก็อยากจะรักษาเราให้หายแล้วการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือว่าแม้จะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งระยะลุกลามเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิทยาการการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นก็ฝากความไว้วางใจไว้กับคุณหมอได้นะคะฟังข่าวเมื่อตอนเช้าที่คนที่มานั่งทานอาหารด้วยเขาเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกเลยว่าดิจิฟาก็อยากจะนำมาบอกที่รายการของเราเผื่อว่าท่านใดอาจจะเจอกับภาวะช็อกอ่ะคุณฟังบางทีเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะประดิษฐ์คำพูดบอกว่าเราเป็นโรคร้ายอะไรเขาก็จะบอกเลยเพราะว่าคนไข้รอเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องทำใจไว้ในระดับหนึ่งและก็อย่างไรก็มีชีวิตต่อไปได้นะและชีวิตเป็นของมีค่าเราได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีแต่คนที่เขาจากไปเขาก็เป็นข้อคิดเป็นอนุสติเตือนใจเหมือนอย่างที่คุณเรย์แม็กโดนัลด์นะคะตอนนี้คนตื่นตัวมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบคุณเรย์นี่ก็ขอให้ได้อานิสงส์ผลบุญด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปตรวจแคลเซียมสกอร์กันมีคนที่ดิจิฟ่ารู้จักเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำเลยคุณผู้ฟังไม่มีอาการทางหัวใจพอเห็นข่าวคุณเรย์และเขาคิดไปตรวจแคลเซียมสกอร์ก็เลยไปตรวจสุขภาพแล้วก็เลยซื้อแพ็กเกจเพิ่มไปเลยตรวจแคลเซียมสกอร์แคลเซียมสกอร์เนี่ยมันห้ามเกิน400พี่คนนี้นี่ไปตรวจครั้งแรกเลยนะคะปรากฏว่าเจอไป700ค่ะคุณฟังโอ้โหคุณหมอบอกว่าอันนี้นี่เดี๋ยวต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเลยอาจจะต้องฉีดสีอาจจะต้องดูแลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคนที่มีแคลเซียมสกอร์สูงๆเนี่ยนะคะก็คือหมายถึงว่ามีคราบหินปูนหรือคราบพลักสะสมในหลอดเลือดหัวใจมากก็บ่งบอกว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ในอนาคตคือถ้ามีค่าแคลเซียมสกอร์เนี่ยมากกว่า400เนี่ยถือว่ามีค่าหินปูนมากความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สูงขึ้นอันนี้ได้อานิสงส์นะจากการที่คุณเรแม็กโดนัลด์จากไปด้วยการเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นคือคนที่มีค่าแคลเซียมสกอร์ต่ำๆเนี่ยก็ความเสี่ยงน้อยนะคะคุณที่มีค่าแคลเซียมสกอร์เนี่ย1-100เนี่ยก็คือถือว่ามีค่าหินปูนน้อยความเสี่ยงต่ำถ้า101-400ก็มีคราบหินปูนปานกลางความเสี่ยงก็ปานกลางถึงสูงถ้ามากกว่า400เนี่ยก็มีคราบหินปูนมากความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็จะสูงมากขึ้นด้วยนะคะรุ่นพี่ที่ดิจิฟ่ารู้จักเนี่ยเจอเข้าไปคุณฟ้า700เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพบางคนบอกว่าไม่อยากไปตรวจเพราะว่ากลัวเจออย่ากลัวเลยค่ะถ้าเรากลัวเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอคุณหมอสักทีนึงหรือหลายคนบ่นนะนะมีเพื่อนข้างบ้านบอกว่าไม่อยากไปหรอกไปโรงพยาบาลตรวจทีไรเจอทุกทีมันก็เป็นไปตามวัยนะเสื่อมตามวัยตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่วัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะรู้เลยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเจอโรคนั้นโรคนี้นะคะอย่างโรคความดันโลหิตสูงก็เหมือนกันแต่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็บางทีเราอดอาหา ารไปแล้วก็ไปตรวจความดันเวลาไปเจอหมอทีไรเนี่ยความดันขึ้นทุกทีนะคะเวลาอยู่บ้านวัดความดันไม่เห็นจะสูงเลยอันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณหมอเขาดูแลแล้วกันคุณหมอเขาก็จะมาให้จดความดันที่บ้านเพื่อจะเช็คว่าเอ๊ะเราต้องกินยาโรคความดันหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอให้กินก็กินเถอะค่ะฟังยาลดไขมันยาความดันเนี่ยคุณหมอเขาให้กินเพื่อที่จะบรรเทาอาการและไม่ให้เกิดความภาวะร้ายแรงในอนาคตนะคะวันนี้วันที่3นะคุณฟังอ่ะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดขายพันธบัตรออมพาสอีกแล้วนะคะขายดีจริงๆเลยนะคะคนไทยนี่ยังมีเงินออมกันอยู่นะคะพรุ่งนี้รัฐบาลค่ะเปิดขายพันธบัตรออมพาสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนะคะเป็นทางเลือกในการออมให้แก่ประชาชนนางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ก็เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพาสครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดสนใจก็ไปจองกันแต่เนิ่นๆนะเพราะเต็มเร็วมากนะคะแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอนคอนเนคแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทค่ะพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 และก็รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ100บาทพรุ่งนี้เปิดจำหน่ายนะคะ4กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ค่ะถึงเวลา 15:00 น.วันที่15กันยายน2569หรือจนกว่าเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งแล้วก็ซื้อได้หลายครั้งนะคะก็จะใช้วิธีการนะคะการซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.ก็คือมาก่อนได้ก่อนค่ะ first come first serve นะคะประชาชนก็ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ตให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายสามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้วอลเล็ต ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะคะส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มได้ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.ของวันที่9กันยายนผ่านธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมเนี่ย24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาทและเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะคะส่วนการจัดสรรผ่านบอนคอนเน็กก็แตกต่างจากสบม.นะคะสบม.ถ้าซื้อผ่านวอลเล็ตนั้นเขาใช้วิธีการ First Come First Serve แต่อันนี้ก็คือใช้ Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จําเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอก็ระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองเนี่ยก็จะทราบผลวันที่10กันยายน2569และก็รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะเปิดขายพันธบัตรออมพัดแล้วนะคะครั้งที่2นะคะเริ่ม4กันยายนเวลา 8:30 น.เป็นต้นไปคุณฝั่งก็อย่าลืมเตรียมเงินนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังวอลเล็ตไว้ให้พร้อมกับที่ท่านจะซื้อพันธบัตรออมพาสของทางรัฐบาลค่ะส่วนวันนี้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้วันนี้เนี่ยหุ้นตัวของโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะ BDMS นะคะวันนี้ตลาดหุ้นก็เขียวได้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะนะคะก็มองว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเซตเนี่ยได้ลุ้นต่อได้นะคะแล้วก็ไม่มีข่าวสหรัฐอิหร่านเนี่ยโจมตีกันเป็นวันที่3นะคะเงินบาทก็เริ่มกลับมาแข็งค่าวันนี้หุ้นเด่นจะมองเป็นตัว BDMS นะคะวันนี้ BDMS ก็ติดโหมด Active ด้วยนะคะอยู่อันดับ2เลยนะคะ BDMS นั้นวันนี้ราคาดีดขึ้นนะคะก็ที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นหุ้นที่จะได้อานิสงส์นะแล้วก็มักจะเป็นหุ้นที่ปรับเพิ่มได้ในช่วงไตรมาสที่4จะขึ้น XD วันที่8กันยายนนี้นะคะวันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็ให้กรอบแนวรับเนี่ย19บาท30นะคะวันนี้ BDMS เนี่ยเขาอยู่แถวๆ20บาท30นะคะบวกมา50สตางค์นะโดยประมาณนะคะวันนี้ BDMS นะคะเปิดตลาดมา20บาทนะคะแล้วก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะนะแนวรับ19บาท30ให้แนวต้านที่20บาท70สตางค์ มองว่าการฟื้นตัวของคนไข้ต่างชาติแล้วก็คนไข้ในประเทศนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็เป็นการระบาดของโรคโควิดด้วยคาดว่าจะหนุนรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ปันผล 4%ในส่วนของทิสโก้เนี่ยให้เป้าพื้นฐานเป็น24.50 บาทนะคะส่วนวันนี้หุ้นแนะนำตามปัจจัยเทคนิคค่ะ PTT นะคะแนวรับ40.75 บาทแนวต้าน42 บาทแล้วก็ True แนวรับ12.70 บาทแนวต้าน13.50 บาท CPF เป็นหุ้น Tactical Pick นะคะนู่นแนะนำเชิงกลยุทธ์แนวรับ22.50 บาทแนวต้านให้ไว้ที่24.50 บาท BDMS เป็นหุ้นเด่นนะคะแล้วก็ CPF บอกว่ากำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่2มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในครึ่งหลังจากราคาสุกรจีนและเวียดนามที่ฟื้นขึ้นนะคะให้ปันผล 5% ทิสโก้ให้เป้าพื้นฐานของ CPF ที่27 บาทแนวรับวันนี้22.50 บาทแนวต้าน24.50 บาทส่วนวันนี้ที่ BDMS ที่ทางด้านของทิสโก้แนะนำเนี่ยก็เพราะว่าโควิดกลับมาระบาดก็จะหนุนรายได้นะคะแล้วก็มีการฟื้นตัวของคนไข้ต่างชาติและคนไข้ในประเทศด้วยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังที่ดีกว่าคาดจากการระบาดของโควิด19แนวรับ19.30 บาทแนวต้าน20.70 บาทให้เป้าพื้นฐานที่24.50 บาทให้ปันผล 4% นะคะก็เป็นหุ้นเด่นที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้คำแนะนำนะคะส่วนวันนี้บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ามองเป็นตัวทิปเปอร์ไอนะคะบอกว่าราคายังแลกกาดนะคุณฟังในกลุ่มโลจิสติกนะคาดว่ากำไรไตรมาส3จะเติบโตโดดเด่นให้ทิปเปอร์ไอแนวต้าน5.20 บาทนะคะแล้วก็5.35 บาทส่วน SJWD นะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าบอกว่าราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส3ยังเติบโต year on year ตามยอดการนำเข้าแล้วก็ส่งออกที่โตขึ้นให้แนวต้าน9.50 บาทแล้วก็9.70 บาทค่ะตัวของ SJWD นะคะแล้วก็ Triple I เป็นหุ้นแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะส่วน BDMS นะคะ BDMS บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าบอกว่าราคา break out นะคะคุณฟังแนวรับ20.10 บาทแนวต้าน20.70 บาทถึง21 บาทแล้วก็ stop loss 19.70 บาทตัวของเบมค่ะนะคะเบมให้แนวรับ6.60 บาทแนวต้าน7 บาทถึง7.35 บาท stop loss ที่6.45 บาทส่วนเดลต้านะคะเดลต้านี่ก็อาจจะเป็น technical rebound ได้แนวรับนะคะหยวนต้าให้ที่246แนวต้าน255ถึง259 stop loss ที่241 PRM ค่ะแนวรับ10 บาทแนวต้าน10.40 บาทถึง10.70 บาท stop loss ที่9.80 บาทนะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าวันนี้ก็ตัวของหุ้นโรงพยาบาล BDMS นะคะที่เริ่มราคากลับมาฟื้นขึ้นมาค่ะวันนี้ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวก็บอกว่าผู้ช่วยระดับสูงของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังพยายามควบคุมไม่ให้สงครามอิหร่านลุกลามบานปลายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนทางนี้ก็เพื่อจะรักษาฐานเสียงของพรรครีพับลิกันไว้นั่นเองส่วนทางด้านความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนค่ะคุณฟังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนะคะก็เปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมกลับมาเจรจาอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนหากมีความพยายามใหม่ที่จะช่วยให้การเจรจานั้นมีความคืบหน้านะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็เพิ่มขึ้น79 เซนต์หรือ 0.88% นะปิดที่ 91.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนักลงทุนยังคงกังวลว่าการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกนั่นเองค่ะและคุณฟังเมื่อวานนี้ดิจิฟาก็ไปร่วมเปิดงานสีสันไทยแล้วนะคะคุณฟัง Color of Thai งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติงานจะมีจนถึงวันที่6กันยายนเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ติดตามฟังรายการของดิจิฟาและท่านเห็นกิจกรรมนี้ท่านจะชื่นชอบนะคะมีรุ่นพี่รุ่นน้องของดิจิฟาไปเนี่ยชมมาเลยค่ะว่างานดีนะงานนี้เนี่ยคุณฟังสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปก็ได้มีรุ่นน้องดิจฟาที่ดิจฟาชวนไปคุณฟังปรากฏว่าติดใจกิจกรรมมากไปทำดอกไม้คุณฟังเป็นดอกไม้ที่เป็นปิ่นปักผมอะค่ะเป็นปิ่นทองคำนะคะก็ดิจฟาก็ไปนั่งดูเขาทำด้วยคือดิจฟาก็ไปทำข่าวใช่ไหมน้องเขาติดใจมากเลยเขาไม่ไปไหนเลยค่ะเขานั่งอยู่ที่ต ัวของการทำกิจกรรมเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะดิจิฟาก็ยังบอกโอ้โหเขามีสมาธิดีมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมสาธิตการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาของจังหวัดเชียงรายนะคะก็คือเป็นดอกไม้สีทองเนี่ยเขาเรียกว่าดอกไม้คำหรือดอกไม้ไหวนะคะเป็นเครื่องประดับศีรษะโบราณที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของล้านนานอกจากจะสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความประณีตในงานหัตถศิลป์แล้วยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีกระบวนการผลิตที่ประณีตและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมถึงการประยุกต์ใช้ดอกไม้ไหวในบริบทสังคมปัจจุบันค่ะก็ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องประดับธรรมดานะคะแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความงามตามธรรมชาติของดอกไม้กับความชำนาญในงานโลหะของช่างฝีมือนะคะชิ้นงานเนี่ยเป็นดอกไม้จำลองที่เคลื่อนไหวได้อย่างอ่อนช้อยนะคะคุณฟังบอกว่าแม้เพียงลมหายใจเบาๆผ่านมาสัมผัสเห็นไหมคะเครื่องประดับนี่สวยงามทีเดียวนะคะเราไปทำด้วยตัวเราเองเนี่ยจะยิ่งภาคภูมิใจนะคะก็เป็นการเสียบแซมบนมวยผมของผู้หญิงชาวล้านนานะคะเป็นการประดับที่ไม่ใช่แค่ความงามยังบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ด้วยนะคะแล้วก็แฝงด้วยนัยยะแห่งการบูชาที่ชาวล้านนามีความเชื่อเรื่องขวัญประจำตัวหรือบูชาเทวดาประจำกายที่สถิตเหนือเกล้าหรือวิญญาณ32ประการที่สิงสถิตในร่างกายมนุษย์ตามความเชื่อของชาวล้านนาถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนสถานนะยามได้นบกราบน้อมวันทาด้วยเกล้าที่หนีบแซมด้วยดอกไม้กลิ่นหอมนะคุณฟังดิจิฟักก็ได้มาอันหนึ่งนะคะการทำดอกไม้คำนะคะก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็ความประณีตของช่างศิลปะล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคุณฟังที่สนใจไปกันได้ในงานสีสันไทยนะคะบอกเลยว่าไม่ไปถือว่าพลาดนะคุณฟังบัตรอัศนีวสันต์นี่เราต้องซื้อใช่ไหมคุณฟังแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไปร่วมกิจกรรมนะแล้วเราก็ได้เดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์นะที่ท่านเองเนี่ยจะได้เห็นถึงความงดงามหลายท่านบอกว่าไม่ต้องไปต่างประเทศเลยนะคะรุ่นน้องที่ดิจิฟาพาไปบอกเนี่ยไม่ต้องไปต่างประเทศเลยนะพาคนต่างชาติมาเที่ยวงานนี้เนี่ยโอ้โหคุ้มแล้วก็จุใจมากๆเลยทีเดียวนะคะงานสีสันไทยค่ะก็จะมีจนถึงวันที่6กันยายนที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีเมื่อวานก็เป็นวันแรกนะคะเมื่อวาน2กันยายนค่ะเวลา 15:00 นนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai มีนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะทูตานุทูตศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านศิลปินชื่อดังเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวและก็สื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมงานค่ะณศูนย์การแสดงสินค้านะคะ Exhibition Hall Impact เมืองทองธานีอาคาร 7-8 นะคะคุณฟังในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานและคณะถวายราชสักการะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิดงานชุดรัศมีแห่งสยาม The Radiance of สยามและแขกรับเชิญพิเศษก็คือใบเฟิร์นนะคะพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ค่ะจากนั้นก็มีการเปิดกิจกรรมนะคะและท่านก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่การจัดงานด้วยนางสาวสาบิดาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดามุ่งนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะทางนี้คุณฟังก็มี5โซนเลยนะคะที่คุณฟังจะได้เดินทางไปในงานสีสันไทยครั้งนี้นะคะคุณฟังมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะก็จะมีสีสันแห่งแรงบันดาลใจนะคะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ภายในโซนนี้ก็นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านการดำเนินงานของ3หน่วยงานภาคีค่ะได้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนไหมและกองทุนกำลังใจในพระดำรินะคะกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับจำหน่ายหนังสือจากกรมศิลปากรศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนด้วยและก็โซนต่อไปนะคะเป็นโซนสู่สีสันแห่งรสชาติไทยค่ะฟังนะคะเป็นอาหารคือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินและความทรงจำนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะคะชวนทุกคนค้นหารสชาติองค์ความรู้และความทรงจำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นชิมช็อปกับร้านอาหารกว่า60ร้านค้านะคะคุณฟังอาหารที่นี่ก็จัดมาอร่อยๆทั้งนั้นเลยดีกว่าไปมาแล้วนะคะแล้วก็มีการทำฟรีเวิร์กช็อปอาหารแล้วก็ขนมไทยด้วยต่อด้วยสู่สีสันแห่งศิลปะการแสดงนะคะก็จะมีการรวบรวมศิลปินจากทั่วประเทศเลยนะคะที่มาแสดงนะคะเมื่อวานนี้ก็มีลิเกสอนรำน้ำเพชรแล้วก็มีลิเกของแล้วก็มีการแสดงของคุณปามี่นะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะมีปฏิทินกิจกรรมต่างๆคุณฟังสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ในเพจสีสันไทยหรือว่าเพจของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจากนั้นก็มีโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทย2มือช่างงานนี้เนี่ยคุณฟังก็จะได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงและก็มี Living Wisdom Showcase ด้วยภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาจากสารจากรากเหง้าก้าวไกลสู่สากล นะคะไปเรียนรู้เลยคุณฟังงานนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสารผ่านผลงานพาวิเลียนนะคะของท่านอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้านจักสารต่างๆคุณฟังไปติดตามได้นะคุณฟังมีแต่ของที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ไทยค่ะการทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติการทำยาดมสมุนไพรนะคะการจักสารไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกการทำน้ำปรุงไทยแล้วก็มีเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้านะคะก็เป็นโซนที่หลายท่านเนี่ยอยู่นานเลยฟังชื่นชมแล้วก็ซื้อสินค้าที่เราต้องการบางทีเป็นสินค้าที่เราจะใช้ให้กับผู้ที่เรารักในช่วงของเกษียณอายุนะคะไปเดินกันได้นะคุณฟังงานนี้เนี่ยจุใจแน่รุ่นน้องดีเจฝ่าเนี่ยบอกไปเดินงานนี้เนี่ยจะไปหาของให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุกันยายนนี้นะคะได้ของแน่นอนค่ะและโซนต่อไปก็คือโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีนะคะก็พาทุกท่านไปสัมผัสมรดกวัฒนธรรมและประเพณีผ่าน Immersive Cultural Experience นะคะเป็นขนาดใหญ่เลยในคอนเซปต์ From the Rain to the Moon นะคะจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญ นะอันนี้ก็สวยงามมากคุณฟังนะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็คุณฟังสามารถจะไปติดตามได้นะเขาจะมีการให้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะมีหน้ากากพิตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษานะคะไปจนถึงบรรดาโคมล้านนาต่างๆที่ซ้อนความเชื่อแล้วก็ประเพณีที่ยังคงมีชีวิตนะคะเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันเลยที่ยึดโยงอดีตปัจจุบันเอาไว้แล้วก็อนาคตไว้ด้วยกันนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็เชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะคุณฟังที่ฟังรายการอยู่นะก็ไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้นอกจากนี้ในงานนี้ท่านก็มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีให้กับ10ชุมชนด้วยนะคะปีนี้นะคุณฟัง10สุดยอดชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลประจำปี2568นะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีได้แก่ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีค่ะชุมชนบ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนหัวตลาดจังหวัดปัตตานีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมณไทยลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยานะคะชุมชนบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงค่ะชุมชนบ้านท่าช้างวัดโคสาจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนบ้านแพมบกจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายและก็ชุมชนบ้านสนำของจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะก็ขอร่วมแสดงความดีๆนะคะกับ10ชุมชน สุดยอดชุมชนต้นแบบเลยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทั้ง10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่สะท้อนถึงศักยภาพในการนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และเสน่ห์วิถีชีวิตมาต่อยอดสร้างคุณค่าและรายได้แก่ชุมชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจและท่านก็เชิญชวนนะคะขอเชิญชวนให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคร่วมกินเที่ยวชมลองและก็เรียนรู้สัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้ภายในงานเดียวตั้งแต่วันนี้นะคะงานจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะคุณฟังที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนะคะดิฉันก็ชวนแฟนๆรายการเลยนะคะเมื่อวานนี้เปิดฉากยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคุณฟังลองไปสัมผัสประสบการณ์นะคะ Colors of Thai Thai งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยกันนะคะและเราก็จะได้ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยเรียกว่างานนี้ไปงานเดียวเนี่ยเหมือนได้ไปทั่วประเทศเลยงานมีถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนไปรถไฟฟ้าก็ไปรถไฟฟ้าสถานีสีชมพูได้สะดวกนะคะคุณฟังหรือว่าถ้านำรถไปก็มีที่จอดรถนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คุณฟังเผื่อเวลาหน่อยเพราะว่ามีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวดิฉันฝ่าลาคุณฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรี

0: 2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันาราอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมจังหวัดตรังเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอยะหริ่งอำเภอยะรังอำเภอแม่ลานอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอหลักบายจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตรายงานตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเท่ากับว่าที่ดินตรงนี้เมื่อของเจ้าของร่วมอีก2ท่านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเรืองแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ก็คือคุณเรืองกับผู้เยาว์คนนี
2: ้คร
1: ับ
2: กับผู้เยาว์ทีนี้ถ้ากรรมสิทธิ์กลายเป็นอ๋อท่านทั้งนั้นในตอนนี้มันสมบูรณ์ในโดยตัวโฉนดมันอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมทันทีที่หลุดปั๊บเนี่ยพี่เรืองกับผู้เยาว์คนนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันถูกต้องนะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: พี่เรืองในโฉนดตอนนี้มีชื่อพี่เรืองกับผู้เยาว์คนนี้ร่วมกันอยู่ใช่หรือเปล่าครับ
3: ในโฉนดอันนี้เขาเขียนบอกว่าเรืองได้สองส่วนคือได้แม่กับได้พี่ชายเขาบอกรับเฉพาะสองส่วนของเป็นของเรืองค่ะ
2: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของผู้เยาว์ซึ่งตอนนี้ซึ่งตอน

0: นี้ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี64เขาอายุ18ปัจจุบันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้ว23
1: ค่ะ23ปี
0: 23ถ้าเขา23แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยได้ไหมเพียงนั้นครับ
2: คือมันสมบูรณ์ตั้งแต่การจดทะเบียนมาครั้งแรกเลยครับท่านก
0: ็
2: คือคุณรวงเนี่ยคือรับซื้อฝากแค่สองส่วนสอง
0: แค่สองส่วนอ๋อโอเคครับก็คือแค่สอง
2: คือของคุณยาวอยู่แล้วไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้เรื่องที่มันยุ่งก็คือว่าพี่เรืองบอกว่าขนาดนี้เนี่ยพี่เรืองเนี่ยไม่ต้องการบ้านหลังนี้หรอกก็ต้องการให้เขามาถ่ายถอนออกไปนั่นแหละเอาเงินที่พี่เรืองจ่ายไปพร้อมกับบางส่วนมาจ่ายพี่เรืองก็จบก็บ้านไปเขาก็ไม่มีความสามารถก็ไปขายก็ขายไม่ได้ทีนี้พี่เรืองแต่ว่าคนขายฝากทั้งครอบครัวนี้ก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะยังไงพี่เรืองถึงจะได้กรรมสิทธิ์หรือว่าให้เขาออกไปครับพี่เรืองนี่คือคำถามใช่ไหม
1: ค่ะคือต้องพูดยอดเงินไหมคะ
0: ยังไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับทำยังไงให้ได้กรรมสิทธิ์มาสองส่วนนั้นก่อนครับพี่ทั้งนั้นพี่อนันต์ครับ
2: คือตอนนี้กรรมสิทธิ์สมบูรณ์แล้วครับเป็นของคุณเรืองสองส่วน
0: ครับ
2: และของอีกท่านอีกหนึ่งส่วนครับ
0: ครับ
2: ครับทีนี้วิธีการก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับแต่ปัญหาต่อมาก็คือทางคุณเรืองเนี่ยไม่อยากได้ที
0: ่ครับ
2: ถูกไหมครับ
0: ครับ
2: อยากจะให้มาไถ่ถอนไปแต่เมื่อเขาไม่ไถ่นะครับพอเขาไม่ไถ่แล้วจะทำยังไงต่อก็คุณเรืองก็ต้องหาวิธีการนะครับจะแบ่งแยกหรืออะไรซึ่งในส่วนนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าพนักงานที่เนี่ยเขาจะเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาก็เลยเตือนว่าอย่างเนี้ยในที่ดินแปลงเนี้ยมีบ้านอยู่ด้วย
0: ครับ
2: เพราะนั้นบ้านสองส่วนเนี่ยก็คือปัจจุบันเป็นของคุณเรืองอีกส่วนก็คือเป็นของชื่อที่เป็นผู้ยอมมาก่อน
0: ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือปัญหาครับ
0: พี่เรืองอาจจะจ่ายเงินให้กับผู้เยาว์คนนั้นไปไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วป่านนี้เขาจะเอาไหมเขาเอาไหมพี่ถ้าจ่ายเงินให้เขาแล้วเขาออกเขาเอาไหม
1: เขาไม่เอาค่ะ
0: เขาไม่เอาเราให้เขามาไถ่ถอนเอาของเราคืนมาเขาก็ไม่เอา
1: ค่ะ
0: ไม่มีตังค
1: ์ค่ะ
3: จะทำอย่างไรแบบนี้
0: ยังไงทีนี้จะฟ้องขับไล่มันยังไงในเมื่อมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันส่วนหนึ่ง
2: ถูกต้องครับ
0: นี่คือปัญหาเลยนะเนี่ย
2: ปัญหาใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับโดยเฉพาะการที่ว่าเวลาขายฝากชื่อหลายๆคนแล้วขายแค่ไม่ครบครับปัญหาอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะครับ
0: ครับ
2: วิธีการอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมก็บอกว่าณตอนนี้การที่จะใช้สิทธิ์นะครับอาจจะไปเมื่อกรรมสิทธิ์ก็เป็นของเขาจะขายไม่ขายก็เรื่องของเขาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้อยู่ที่ทางคุณเรืองแหละครับทางคุณเรืองถ้าอยากไม่อยากที่จะเอาบ้านเอาทรัพย์ที่แปลงนี้อาจจะบอกขายคนอื่นไปอะไรก็ว่าไปครับต้องไปเป็นอย่างนั้นทางเดียวครับ
0: ไปขายก็ยังไม่มีคนซื้อแล้วที่ดินมันไม่กี่ตารางวาและมีบ้านอยู่แล้วกลายเป็นคนสองคนออกก็ไม่ออกขายก็ไม่ขายขายก็ไม่ได้จะมาซื้อสิทธิ์ของเราเอาเงินมาคืนเราก็ไม่ทำยักตื้นติดกึกยักกึกติดกักนี่แหละเท่านี้แหละคือออกยังไงก็ไม่ได้มันกึกกักกักไปหมดเนี่ยจะไปร้องศาลบังคับไม่ขายทั้งแปลงดีไหมครับดังนั้นพี่
2: จะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาส่วนหนึ่งครับจะไปบังคับเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ในส่วนบุคคลของเขาถ้าก็ไม่ยินยอมก็บังคับไม่ได้ครับ
0: จะไปฟ้องแบ่งก็ไม่ได้เพราะที่กี่ตารางวาครับพี่ครับ
1: 36ตารางวา
0: 36ตารางวาจะไปฟ้องแบ่งแล้วมีบ้านอยู่มันจะแบ่งยังไงอ่ะ
2: นี่เลยครับก็คือในส่วนนี้ครับคือปัญหาเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ปัญหาตอนแรกอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้ว
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับนั่นเลยครับ
3: ก็คือมีการแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าก็ยังซื้อมันก็เลยเป็นปัญหาย
0: ังจะช่วยเขาอยู
3: ่
2: ค่ะคือช่วยเขาอยู่
0: ใช่คือที่ก็เลยเอาคอไปพาดเขียงเนาะคือตั้งใจจะช่วยเขาเห็นว่าเขาเดือดร้อนรับซื้อฝากไว้ให้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ที่ดินก็เตือนว่าจะมีปัญหานะแล้วก็ถูกขยันขยอด้วยความไม่รู้อ่ะรู้เท่าไม่ถึงราชบุรีนะ
3: ไม่ถึงการไปไม่ถึง
0: ใช่ราชบุร
3: ีนครปฐมก็ได
0: ้โอ้นะพี่เรืองนั้นต้องติดไว้ตามนี้ก่อนแล้วก็เป็นข้อกรณีศึกษานี่คุยกับพี่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเรื่องที่ดินก็ยังเห็นปัญหาว่ามันจะออกยังไงเนี่ย
2: มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากว่าตอนนี้ทางคุณเดืองยังไม่มีการถูกโต้แย้งสิทธิ์ใด
0: ๆครับ
2: ใช่ไหมครับเพียงแต่ไอ้ความต้องการอย่างนี
0: ้
2: จะทำยังไงได
0: ้ครับ
2: นะครับในทางเนี้ยผมเรียนเลยว่าผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทางท่านคุณเรืองอาจจะไปปรึกษาอัยการหรือทนายนั้นไปว่ากันในกระบวนการ แต่ว่าเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องสิทธิ์ของบุคคลเนี่ยครับเราก็ต้องเขาก็ต้องรับความคุ้มครองนะครับซ
0: ึ
2: ่งในวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับเขาก็เปลี่ยนแล้วครับ
0: ครับเอาพี่เรืองผมคุยกับพี่เรืองตามนี้ก่อนนะแล้วถ้าพี่เรืองมีอะไรก็พี่ก็โทรหาผมได้เรื่อยๆนะตามเบอร์ที่พี่โทรมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นเดี๋ยวพี่อนันต์อยู่กับผมอีกนิดนึงนะครับขอบคุณครับพี่เรืองครับ
3: ขอบคุณนะคะ
0: เป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนนะเจ้าหน้าที่ที่เจ้าเจ้าพนักงานพอเขาเห็นปั๊บเขาจะเตือนทุกรายไหมพี่อนันต์ฮะ
2: ทุกรายครับโดยเฉพาะการขายฝากเฉพาะส่วนหรือจำนองเฉพาะส่วนอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
2: เพราะว่ามันมีชื่อของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เยาว์ก็เถอะครับ
3: ครับ
2: ถ้าเขาไม่ยินยอมครับ
0: อย่างพี่อนันต์เป็นเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะข้างหลังในข้างหน้าก็เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องนะครับมีคนมาจดทะเบียนขายฝากเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีทั้งเอกสารด้านหน้าและข้างหลังที่เป็นคำเตือนเนี่ยไอ้นี้พี่อนันต์ย้ำเตือนยังไงที่จะต้องแจ้งให้ผู้ขายฝากได้รู้ว่าต้องรู้นะทันทีที่คุณมาจดขายฝากนะโอนเปลี่ยนชื่อจากคุณเป็นผู้รับซื้อฝากทันทีนะและถ้าคุณมาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนดเนี่ยนะคุณก็จะเสียบ้านเสียที่ดินแปลงนั้นไปนะและถ้าคุณไม่อยากเสียเกิดผู้รับซื้อฝากเขาเบี้ยวไม่ยอมรับวันที่จะครบกำหนดแล้วคุณจะทำยังไงให้นโยบายตรงนี้ยังไงครับพี่นัน
2: อันนี้ก็คือโดยหลักเลยนะครับหลักซึ่งกรมที่ดินก็วางระเบียบชัดเจนว่าการจดทะเบียนนะครับเฉพาะเรื่องขายฝากนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องขายให้จำนองต่างๆหัวหน้างานนิติกรรมเนี่ยสามารถจดทะเบียนได
0: ้ครับ
2: แต่เฉพาะเรื่องขายฝากจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ระดับสูงขึ้นไปอีกระดับจดทะเบียนเท่านั้นเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเนี่ยครับที่ว่าดูแลฝ่ายทะเบียนทั้งหมดเนี่ยครับจะต้องอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆว่ากรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะถ้าหากไม่มาไถ่คืนภายในกำหนดเขาไม่ต้องทำเลยนะกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเขาเลย
0: ครับ
2: แล้วโดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมการขายฝากครับเหมือนกับการซื้อขายทุกอย่างเลย
0: คร
2: ับทางบริษัทไปที่สำนักงานที่ดินเขาจะแนะนำอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเรื่องอธิบายแล้วเขาบอกว่าทำจำนองกันได้ไห
0: ม
2: ใช่ไหมครับบอกทำจำนองกันได้ไหมเพราะว่าค่าธรรมเนียมแค่ร้อยละบาท
0: ครับ
2: เวลาถ่ายถอนก็เสียแค่75บาท
0: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องขายฝากเวลาถ่ายถอนก็ต้องเสียภาษีเงินได้อีกครับครับคือเขาเลยกรมที่ดินเลยวางระเบียบเอาไว้เลยว่าการจดทะเบียนขายฝากจะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเท่านั้นครับ
0: เป็นข้อสั่งการเลยถือเป็นนโยบายทั้งคุ้มครองผู้ไม่รู้กฎหมายด้วยนะฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: สำคัญมากครับมีคุณกิจจารัตจากอ่างทองเนี่ยก็บอกว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อตัวเอง
3: มีการเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
0: เปลี่ยนชื่อนะครับพอเปลี่ยนชื่อเสร็จปั๊บเนี่ยในกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นชื่อเก่าอยู่เนี่ยถามว่าเขาต้องไปเปลี่ยนชื่อด้วยไห
3: มแล้วต้องไปเปลี่ยนที่ไหนยังไง
0: พี่นันครับจำเป็นไม่เปลี่ยนชื่อสกุลของตนเองแล้วก็แต่ว่าในหลักฐานโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นชื่อเดิมอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อตามเลยไหมหรือยังไงครับ
2: ครับถ้าหากว่ายังไม่ต้องการที่จะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับหลักฐานที่ดินนี้นะครับ
0: ครับ
2: ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนครับวันที่จะไปทำถึงวันนี้เปลี่ยนชื่อแต่ว่าเราหรือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลอย่างนี้
0: คร
2: ับ ต้องไปที่สำนักงานที่ดินไหมถ้าจะเปลี่ยนเลยก็ได้ครับไปที่สำนักงานที่ดินแต่ปัญหาว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าวันที่ไปทำนิติกรรมข้างหน้าเจ้าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลนี่ครับไปแก้วันนั้นได้ครับครับผม
3: ค่ะ
0: มันสามารถที่จะทำนิติกรรมตรงนั้นได้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปประกอบนะครับว่าจากสมชายกลายเป็นสมพงษ์แล้วนะ
2: ครับใช่ครับ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนทันที
2: ครับ
0: นะครับไม่มีผลต่อความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
2: ์ครับ
0: นะครับได้ครับพี่นันครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่นันครับ
2: ยินดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
3: พี่นันหนูปานะคะเจ้าพนักงานที่ดินสาขามัญจคีรีขอนแก่นต้องบอกว่าพี่นันนี่เป็นผู้ช่วยรายการของเรามาก
0: ๆโอ้หนูตามท่านมาชวนมาตั้งแต่ท่านอยู่ลำพูนนู่นน
3: ่ะ
0: จนกระทั่งมาอยู่มัญจคีรีนะครับก็ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็บรรยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินนี่แหละนะครับให้กับเจ้าพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วก็พี่เขายังรับประสานให้ทั่วประเทศนะเวลามีปัญหาที่นี่ไปที่นี่แต่แกประสานให้ก็ได้แต่เราก็ไม่อยากรบกวนจนเกินไปเน
3: า
0: ะ
3: พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะ
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณกิจจารัตยังจะเข้าสายไหมคะพี่ถนอมเราก็ทราบ
0: น่าจะฟังอยู่แล้วนะเพราะว่าโทรเข้ามาน้องเมโลดี้รับสายมาเมื่อสักครู่นี
3: ้
0: ฟังชัดเจนแล้วนะครับว่า1คุณจะไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดตามชื่อใหม่ก็ได้นะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมเจ้าพนักงานที่ดินบอกแล้วว่าไม่จำเป็นไว้เมื่อคุณต้องการจะขายต้องการจะโอน แล้วเขาไปเปลี่ยนไปทำนิติกรรมตอนนั้นเลยนะครับเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปก็สามารถจะจดจำนอง
3: จดขายฝ
0: ากหร
3: ือ
0: จดการโอนได้นะครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องไปดำเนินการทันทีก็ได้ครับ
3: อืมค่ะ
0: ตอบคุณนีนิดหนึ่งก่อนได้ไหมคุณนีไม่ต้องเข้าสายนะพี่นี
3: เรื่องพินัยกรรมใช่ไหมคะ
0: ถามเรื่องพินัยกรรมพี่นีคุณพี่นีถามว่าไงนะ
3: พินัยกรรมฉบับแรกการทำพินัยกรรมฉบับแรกและมีการทำเพิ่มเติมเช่นมีการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้หรือไม
0: ่อันนี้จะเป็นปัญหาครับพี่นีครับถ้าว่าทำพินัยกรรมเขียนไว้เสร็จแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนะสมมติว่าสมบูรณ์แล้วต่อมาก็มาเติมข้อความเข้าไปอีก
3: อ๋อมาแอบเติมที่หลังอย่างนี้
0: ไม่ใช่แอบ
3: ทำเติมที่หลัง
0: ไปเติมที่หลังไปเติมที่หลังเนี่ยถ้าเกิดมีทรัพย์สินมาอะไรมาเติมที่หลังเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาความไม่สมบูรณ์หรือการโต้แย้งขึ้นมาภายหลังได้ไอเราคนทำตายไปแล้วไม่มีปัญหาเพราะพินัยกรรมมีผลต่อเมื่อ
3: คนทำเสียชีวิต
0: คนทำเสียชีวิตถ้ายังไม่เสียชีวิตก็ยังไม่เป็นมรดกเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าไปเติมข้อความเข้าไปใหม่เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแต่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำก็คือก็เขียนใหม่เลยครับ
3: ทำใหม่เลยดีกว่า
0: ถ้าเป็นพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือตัวเองทำเองทั้งฉบับเขียนได้ด้วยตัวเองเลยครับเขียนใหม่เลยครับ
3: ค่ะ
0: เท่านั้นเอง
3: ถ้าไปเติมบางทีปากกามันไม่เหมือนเดิมนะเราก็รู้นะ
0: เดี๋ยวมีคนไปท้วงติงขึ้นมาทำไง
3: ต้องไปตรวจสอบกันอีก
0: เกิดทายาทมาทะเลาะกันเอ้าแม่ทำไหมยังทำไมเป็นอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ใครมาใส่กันแน่แม่จริงเหรออะไรแบบนี้เนาะมันก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
3: เอาไปกันที่กาฬสินธุ์ค่ะคุณอุ้ยนะคะคุณอุ้ยเนี่ยบอกว่าอัยการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ส่งฟ้องศาลแล้วศาลยกฟ้องต้องทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอยู่กาฬสินธุ์อยู่อำเภอยางละครับ
4: อำเภอย่างตลาดค่ะ
0: ยางตลาดนะอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาล่ะยางตลาดนะอย่าบอกว่าสิวนะ เขาปลูกกันนั่นน่ะ
3: ยางพารา
0: หอมแดง
3: อ๋อหอมแดงคนไทยชอบทานนะไว้ต้มยำ
0: หอมแดงบ่
4: จ
0: ้
4: าม
0: ี
4: หลายอย่างอย
0: ู่
4: จ
3: ้
4: ะ
0: เออ
3: มีหลายอย่างนะคะ
0: หอมแดงขึ้นชื่อเลยพี่อุ้ยถามว่าไง
4: อ
0: ัน
4: เคยถามอาถนอมเทียนหนึ่งเราหลับไอเลี้ยงน้องไก่ขาเดียวนั่นไหมคะ
0: ครับ
4: ไอขาเดียวอันหลานทำงานนั่นโรงงานไก่อยู่แผนกล่วงเชียงในแล้วมือหนึ่งขาอันน้องนั่นตกมาน้ำเชียงในแล้วก็เลยหยิบมาปิ้งกินตอนเลิกงานเราหยิบมาปิ้งกินแบบมาหอดไอประตูนั่นไอรถพ่อเพิ่นตรวจพ่อเพิ่นก็เลยไป
0: แจ้งความ
4: ให้จ้า
0: ก็ไปก็โดนแจ้งความ
4: จ้าไปโดนแจ้งความบัดที่นี่ก็เลยไปสถานีตำรวจ
0: ครับ
4: สถานตำรวจเพิ่นเลยมาไปแล้วกันอยู่ศาลด้วยย้ายว่าสั่นก็เลยไปศาล
0: อืม
4: ไปศาลเราบันไปหาอัยการอัยการก็เลยส่งไปศาล
0: ครับ
4: ส่งไปศาลแล้วเพิ่นก็เลยจับขังพ่อรอบบ่ายมันนั่นเพิ่นก็เลยปล่อยเพิ่นก็เลยว่ากลับบ้านได้ไม่มีอะไร
0: ครับ
4: แล้วอยู่มาประมาณน่ะ2เดือนก็เลยมีหมายมาอีกเจ้าหน้าที่มาส่งว่าอัยการฟ้องอุทธรณ
0: ์เดี๋ยวนะผมจำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้หลานใช่มั้ยทำงานใช่มั้ย
4: จ้า
0: หลานทำงานแล้วก็มันมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วของมันตกแล้วเอาออกมาจากที่ทำงานใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ถูกรปภ.จับได้ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ถูกไหมครับ
4: จ้าจ้า
0: ลักทรัพย์นายจ้างอัยการทำตัวไปส่งศาลนะ
4: ค่ะ
0: แล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง
4: อันศาลเพิ่นกัดมือไปศาลเพิ่นกัดจับไปขังเพราะแต่รอบบ่ายเพิ่นกัด
0: ไม่เป็นไรอันนั้นข้ามไปแล้วข้ามขั้นไปเลยว่าแล้วคดีไปถึงศาลแล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง
4: เพิ่นก็ให้กลับมาบ้านเฉยๆแม่ค่ะว่ามันเพิ่นยกฟ้องบ่หรือจังใดฉันก็บ่รู
0: ้อ๋อแล้วไปขึ้นศาลเมื่อไหร่อ่ะครับ
4: ไปประมาณ2เดือนขึ้นหลังแม่ค่ะ
0: คือตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยก็คือว่าตำรวจก็นำตัวหลานเนี่ยไปพบอัยการและอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาลถูกต้องไหม
4: ค่ะ
0: อันที่เขาขังก่อนนั้นก็ประกันตัวออกมาใช่หรือเปล่า
4: ไม่ได้ประกันเลยค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อไม่ได้ประกัน
4: จ้าเพิ่นปล่อยออกมาว่าบ่มีหยังกลับบ้านได้เพิ่นวางสิ
0: แล้วไปหลานได้ไปขึ้นศาลแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ขึ้นศาลแล้วเมื่อสักประมาณ2เดือนตอนนี้หลานก็กลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
4: จ้า
0: แต่ไม่รู้ว่าคดีจบแล้วหรือยังใช่หรือเปล่าครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อ
4: ไม่รู้สันว่ามันจบแล้วเพิ่นว่าบ่มียังกลับบ้านได้อยู่ว่าซั่นก็เลยพากันกลับ
0: ก็เลยพากันกลับหลานก็กลับเราญาติก็กลับมานะก็เลยไม่รู้ว่าคดีมันจบแล้วหรือยัง
4: ค่ะ
0: อืมก็ถ้าขึ้นศาลศาลตัดถ้าขึ้นศาลขึ้นไปเจอผู้พิพากษานั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วใช่ไหม
4: ยังยังค่ะยังไม่เจออ
3: ืมแล้วที่ศาลตัดสินนี่คืออะไรคะ
0: เออ
3: ที่คุณยาย
0: แล้วตกลงได้ขึ้นศาลไหมเนี่ย
4: ขึ้นค่ะ
0: เข้าไปในในเข้าไปในห้องพิจารณาคดีไหม
4: ยังค่ะ
0: เออแล้วไปเจอใครตรงไหนให้กลับบ้านได้
3: หรือว่าอย่างที่คุณยายบอกว่าอัยการเอาไปฝากที่ห้องขังแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: คือฟังแล้วแกเล่างงเอาอย่างนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเนาะก็ไปติดต่ออัยการศาลไหนแล้วฟ้องที่ศาลไหนอ่ะ
4: มหาสารคามค่ะ
0: ก็ไปที่นั่นแหละครับไปพบอัยการนะครับเพื่อถามตำรวจก็ได้ครับไปตำรวจเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าคดีนี้จบแล้วหรือยังจบยังไงนะครับที่กลับมาบ้านได้เนี่ยนะครับศาลตัดสินลงโทษคือมันมีทั้งสองกรณีหนึ่งยกฟ้อง
3: ค่ะ
0: กับ2ก็คือศาลตัดสินลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญาให้กลับบ้านได้ก็แปลว่าจบเหมือนกัน
3: จบเหมือนกัน
0: ยกฟ้องแปลว่า ผู้ต้องหา
3: ไม่มีความผิด
0: ไม่มีความผิดยกฟ้องโดยความบริสุทธิ์ว่าไม่ผิดกับ2มีเหตุอันควรสงสัยยกฟ้องกับ3ก็คือว่า
3: ไปหาพยานหลักฐานเพิ่ม
0: ไม่ใช่3เมื่อกี้ที่พูดไปคืออะไร
3: ที่ว่า
0: ก็คือลงโทษจำคุกลงโทษจำคุกข้อหาลักทรัพย
3: ์ค่ะ
0: นะแต่ว่าให้รอลงอาญาแล้วก็กลับบ้านได้ผมเกรงว่าจะเป็นอย่างหลังเนี่ย
3: ก็คือตัดสินแล้ว
0: จบแล้ว
3: รอลงอาญาอาจจะมีความประพฤติดีอะไรแบบนี
0: ้ไม่ใช่ครับคือโทษจำคุกเนี่ยถ้าไม่เกิน5ปีอ่ะน้องอย่านัดถ้ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยศาลสามารถรอลงอาญาได้รอไว้ก่อนว่าอย่าทำผิดคดีเดิมซ้ำนะอย่าทำซ้ำเรื่องนี้น
3: ะ
0: เขารอไว้แต่ทำซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยเอาคดีเก่าที่ลงโทษจำคุกไว้2ปีน่ะมาบวกด้วยเลยนะสมมุติเงี้ยนะ
3: ค่ะ
0: เพราะงั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยผิดแต่ว่ายังไม่ติดคุกเพราะว่าเขาให้รอลงอาญาก็ดูเหตุผลเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างหลังครับคุณพี่ครับ
4: ค่ะ
3: แม่อุ้ยนะคะแม่อุ้ย
0: นะอาจจะเป็นอย่างหลังเพราะฉะนั้นก็ไปถามอัยการดูก็ได้ครับถามอัยการนะอัยการที่พาตัวเราไปฟ้องนั่นแหละครับ
4: ค่ะ
0: นะจะได้ทราบชัดเจนนะเพราะว่าถ้าผ่านมาแล้ว2เดือนแล้วไม่มีหมายไม่มีอะไรมาอีกถูกต้องไหม
4: ค่ะเพิ่งมาประมาณสัปดาห์หลังนั่นค่ะประมาณ
0: มีหมายมาอีกเหรอมีหมายมาอีกเหรอ
4: จ้ามีหมายมาบ่าวไออัยการอุทธรณ์ว่าซั่นอ๋อ
0: เขาอุทธรณ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะศาลยกฟ้องแล้วแต่ว่าเขาอุทธรณ
3: ์ค่ะก็คืออ
0: ุทธรณ์ก็ไปขึ้นศาลอุทธรณ์ต
3: ่
0: อแต่ว่าไอ้การที่ในศาลชั้นครั้งแรกเนี่ยก็คือก็รอลงอาญาก็กลับบ้านได
3: ้
0: หรือยกฟ้องก็กลับบ้านได้แต่ว่าเมื่อจำเลยติดใจโทษทีโจทย์เขาติดใจอ่ะกรณีดังกล่าวนี้คืออัยการเป็นโจทย
3: ์ค่ะ
0: นะครับซึ่งอาจจะมีโจทย์ร่วมก็คือผู้เสียหายเขาติดใจเขาเจ็บเขาก็มีสิทธิอุทธรณ์เพราะงั้นในระหว่างที่รออุทธรณ์ก็รอไปครับเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องไปขึ้นศาลตามหมายที่ส่งมานะอันเข้าใจละที่ส่งกลับมาว่ามีหมายกลับมาอีกถูกต้องมาจากศาลนะ
4: ค่ะ
0: จะต้องไปขึ้นศาลเมื่อไหร่
4: วันที่15ค่ะ
0: กันยาเนี่ยนะ
4: จ้า
0: แล้วเราไม่แก้อุทธรณ์เขามันเป็นโจทย
3: ์ค่ะ
0: โจทย์ที่เขาอุทธรณ์เขาไม่
3: ยอมใช่ไหมคะ
0: ไม่ยอมตามคำพิพากษาเขาอุทธรณ
3: ์
0: เพราะทางนี้ไม่รู้อะไรอยู่แล้วเพราะงั้นจะไปอุทธรณ์ก็ไม่อุทธรณ
3: ์
0: โจทย์เป็นคนอุทธรณ์นะ
3: ก็ต้องไปไกล่เกลี่ยขึ้นศาลต่อไปนะคะ คุณยาย
4: อันนี้จะเตรียมจังใดไปครับ
0: ใช่
3: ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะพี่ถนอมคุณยาย
0: จริงๆแล้วเรามีทนายไหมเราไม่มีใช่ไหม
4: ใช่ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทนายถ้าไม่มีทนายก่อนขึ้นศาลเนี่ยเอาหมายศาลเนี่ยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธินะไปขอคำแนะนำแล้วก็จะขอทนายอาสานะครับในวันที่ขึ้นศาลด้วยนะครับ
4: ขอทนายอาสาที่ไหนคะ
0: อะไรนะ
4: ขอทนายอาสาที่ไหนคะ
0: ที่ศาลนั่นแหละครับไปขอทนายอาสาที่ศาลแต่ว่า ผมอยากให้เอาหมายศาลเนี่ยที่บอกว่าเขาส่งมาเนี่ยนะครับจากศาลอุทธรณ์เนี่ยกลับไปอีกรอบหนึ่งไปให้อัยการช่วยดูเพราะว่าคุณป้าไม่รู้หรอกครับว่ามันมายังไงจะไปยังไงเนี่ยนะครับเวลาเขาแก้อุทธรณ์มายังไงจะให้เราลงโทษรับโทษให้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องแก้ยังไงตรงเนี้ยต้องมีทนายมาช่วยนะครับก็ให้ไปพบอัยการเพื่อจะขอทนายอาสาให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับอย่าสู้ตามลำพังเดี๋ยวอาจจะติดคุกได้จริง
3: นะครับ
0: เพราะว่าที่เขาอุทธรณ์เนี่ยเขาต้องการอุทธรณ์ให้ติดคุกหลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยเมตตาอาจจะรอลงอาญาหรือยกฟ้องแล้วแต่นะครับ
3: ค่ะคุณยายทำตามคำแนะนำพี่ถนอมนะคะ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนนะ
4: ค่ะแต่ยายขอถามอีกเนี่ยว่าคัดไก่น่องนั่นเขาตีราคา41บาทถ้าติดมันจะนานเท่าไหร่คะนี่
0: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่านะอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับการพฤติกรรมการกระทำถ้าลักทรัพย์เนี่ยถ้าลักทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีทีนี้มันก็ต้องดูว่าถ้าลักกลางคืนก็โทษก็หนักขึ้น
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะลักกลางวันก็โทษก็เบาลงทีนี้ในขณะเดียวกันนี่ก็โทษก็คงแจ้งข้อหาลักทรัพย์นายจ้างอ่ะโทษก็จะหนักขึ้นนะมันจะบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ละครับถ้าเขาเอาโทษแปลว่าผิดข้อหาลักทรัพย์ลักเข็มเดียวกับลักรถคันเดียวมันก็คือลัก
3: กัน
0: นะโทษมันก็3ปีเท่ากันนะครับเอาละรีบไปเอาหมายไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เพิ่นแนะนำซะเด้อเสร็จแล้วก็บอกว่าขออัยการขอทนายอาสา
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวให้อัยการช่วยเหลือแนะนำต่อนะสวัสดีครับ
3: นะคะคุณยายสวัสดีค่ะ
0: ครับ
4: สวัสดีค่ะความ
0: เพราะที่ถามมานี่ไม่แกไม่รู้อะไรแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
3: มาเล่าต่อเรื่อยๆ
0: กว่าจะจับทางได้ว่าถูกศาลตัดสินยกฟ้องหรือว่าลงโทษจำคุกรอลงอาญาหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโจทยื่นอุทธรณ
3: ์แต่เราก็เข้าใจว่าคุณยายอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่ก็ให้ทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะ
0: ครับ
3: อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะพี่ถนอมคือคนเราเนี่ยเวลาที่มีเงินเยอะๆก็อยากจะไปฝากธนาคารนะแต่ทีนี้พอไปฝากเนี่ยปรากฏว่าอยากจะไปเบิกเงินพอไปเบิกแล้วเอ้าอยู่ดีๆไม่สามารถเบิกเงินได้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยคุณประจวบเนี่ยจากสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวกำลังจะเข้าสายนะคะ
0: ครับ
3: ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปฝากกับธนาคารเยอะมะคุณประจวบมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: คุณประจวบอยู่อำเภออะไรคะ
5: กาญจนดิษฐ์นะ
0: กาญจนดิษฐ์นะครับคุณประจวบเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเองหรือเปล่าครับ
5: เป็นของพ่อตา
0: พ่อตายังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
5: ยังมีอยู่ฮะ
0: พ่อตาเอาเงินไปฝากไว้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนครับ
5: 54ตั้งแต่ปี54
3: ฮะตั้งแต่ปี54
0: เป็นเงินเท่าไหร่ครับบัญชี
5: 20,000กว่าบาทนะ
0: แล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
5: คือพ่อแกหลงลืมเก็บบัญชีไว้ตั้งนานแล้วก็ลืมไปว่าเงินไปฝากไว้พอมา 4-5 ปีก็นึกได้ว่าเจอสมุดบัญชีก็เลยไปลองเบิกดูฮะปรากฏว่าธนาคารเขากดอะไรอ่ะเจาะสมุดนะบอกว่าเบิกไม่ได้แล้ว
0: ก็เหมือนกับว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวเลย
5: ใช่ฮะก็ลืมไปแล้ว
0: บัญชีไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ถอนเงินไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับ
5: ใช่ครับถอนไม่ได้ฮะ
0: แล้วธนาคารให้คำตอบยังไงอะครับ
5: คำตอบว่าบอกคุณลุงนี่เบิกไม่ได้แล้วงั้นเงินเนี้ยถ้าไม่มีเหตุผลอะไรนะ
0: พูดแค่นั้น
5: เลยนะ
0: มันจะมีประเด็นที่เหมือนกับคุณลุงนี่กรณีหนึ่งน้องยานัท
3: ค่ะ
0: สมมติว่าคุณลุงเนี่ยฝากเงินแล้วลืม
3: มีเงินเยอะจนลืม
0: ไม่ต้องเยอะหรอก
3: ค่ะ
0: แล้วลืมแล้วก็บางทีเขาก็เสียชีวิตไปเน
3: าะอันนี้ก็มีภาพยนตร์แล้วก็
0: ทายาทก็ไม่รู
3: ้
0: ทายาทก็ไม่รู้นะกว่าจะมารู้อีกทีผ่านไปหลายปีมากแล้วนะครับเงินนั้นก็ยังอยู่กับธนาคารอยู่ถูกไหมทายาทไม่รู้คำถามคือเธอเคยสงสัยไหมว่าเงินนั้นไปไหน
3: คิดว่าอยู่ที่ธนาคารไหมคะ
0: อยู่ที่ธนาคารนั่นแหละ
3: ถ้าอย่างเราเนี่ย
0: อยู่ที่ธนาคารแน่นอนแต่ถามว่าเงินนั้นเป็นของใครจะถือเป็นของธนาคารไหม
3: ไม่ใช่
0: ทายาทก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: เอาก็ถ้าไม่รู้
0: เจ้าของบัญชีก็ลืมหรือทายาท
3: ก็เสียชีวิตไปแล้ว
0: ก็ทายาทก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ขามีความพยายามที่จะออกกฎหมายขึ้นมาเมื่อสักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าถ้าเมื่อผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยให้เงินเหล่านี้ครับที่อยู่ในบัญชีต่างๆของคนตายแล้วญาติไม่รู้นะครับหรืออยู่ในบัญชีของคนเป็นก่อนลืมไปแล้วนะครับมันหลายปีมากเนี่ยแล้วมันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามาหักจนหมดนะนึกออกไหมเนี่ยหักค่าธรรมเนียมใช่ไหมแต่มันเงินมันเยอะมันหักไม่หมดแล้วถามว่าเงินเหล่านั้นไปไหนเขาก็เลยบอกว่าให้ธนาคารเนี่ยโอนเงินจำนวนเนี้ยไปอยู่ที่กระทรวงการคลัง
3: ไปให้แผ่นดินแทนหรืออะไรแบบนี
0: ้ไปอยู่กับกระทรวงการคลังเลยแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะแต่ไม่ตัดสิทธิ์ทายาทถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นทายาทและเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าของเงินหรือเป็นทายาทก็ต้องคืน
3: อ๋อก็คือเอาไปฝากไว้ตรงนั้นก่อนพอรู้ก็ให้ธนาคารคืน
0: ให้ถ้าไปอยู่ไม่ใช่ฝาก
3: ค่ะ
0: ไม่ใช่ฝากคือว่าสมมติอ่ะเขากำหนดว่าถ้า10ปีแล้วนะบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะสมมติว่า10ปีนะให้ธนาคารเอาเงินจำนวนเนี้ยจากธนาคารกอไก่เนี่ยโอนไปที่กระทรวงคลังไปที่คลัง
3: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าต่อมาญาติตัวเขาหรือทายาทมาสืบทราบได้ว่าเออนี่เงินของพ่อเขาแม่เขาพี่น้องเขานะก็ให้ขอคืนได้คลังก็ต้องคืนนึกออกไหม
3: ค่ะ
0: มันจะเป็นแล้วฉันได้แล้วฉันไม่คืนไม่ใช่นะเข้าใจตามนี้นะ
3: ค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าเธอเห็นด้วยไหมเนี่ย
3: ก็เห็นด้วยนะคะ
0: ถ้าไม่มีกฎหมายนี้ออกมาเงินก็จะอยู่กับธนาคาร
3: ค่ะ
0: แล้วมันจะกลายเป็นของธนาคารไหม
3: เห็นด้วยกับข้อที่พี่นิรันดร์บอกว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนั้น
0: เพราะถ้าไม่งั้นเงินก็จะอยู่กับธนาคารใช่ไหม
3: ใช
0: ่พออยู่กับธนาคารจะเป็นของธนาคารหรือไม่เป็นของธนาคารแต่มันก็อยู่กับธนาคารเพราะงั้นธนาคารก็ได้มีเงินตัวนั้นไปใช้ถูกต้องไหม
3: ก็คือมันนอนนิ่งๆอยู่ที่ธนาคารนั่นแหละ
0: ทีนี้พอเขาเสนอจะออกกฎหมายว่าเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งให้เงินนี้โอนให้ธนาคารโอนไปที่กระทรวงการคลังนะครับถ้าเขาไม่มีใครมาเอาก็ต้องเข้าคลังไปเลยเอามาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแต่ถ้าทายาทเขาติดตามมาได้พิสูจน์ได้ก็คืนทายาทเขาไปเธอคิดว่าดีไหม
3: ดีค่ะ
0: เออแต่ปรากฏว่ามีคนค้านคือไปด่ากระทรวงการคลังด่าว่านี่คิดจะเอาเงินชาวบ้านเหรอ
3: มันก็เข้าใจได้หลายแบบ
0: คิดจะเอาเงินชาวบ้านเลยพอคิดจะเอาเงินชาวบ้านก็ไม่เดินต่อก็คลังก็ไม่ได้เดินต่อนี่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยพอไม่เดินต่อพอไม่เดินต่อเสร็จปั๊บเงินมันก็อยู่กับธนาคารถูกไหม
3: มันก็ยังนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นอะ
0: ตกลงแล้วใครได้ประโยชน
3: ์ก็
0: เงินมันอยู่กับธนาคารธนาคารก็ต้องเอาไปฝากก็ได้ดอกเบี้ยเป็นของธนาคารเอาไปให้กู้ได้ดอกเบี้ยก็เป็นของธนาคาร
3: ก็ได้ประโยชน
0: ์เห็นไห
3: ม
0: แต่พอถึงเวลาเขาคิดจะเอาแก้ปัญหาตรงนี้ให้เนี่ยนะเอาแล้วถ้าเขาตามไม่ได้ก็เข้าคลังหลวงไปก็เป็นคนเป็นรายได้แผ่นดินก็ไปด่าคลังในสมัยนั้นว่าคิดจะเอาเงินชาวบ้านถังแตกเหรอ ก็นี่ครับคนเราถ้ามันคือต้องใช้เหตุผลเยอะเนาะเนี่ยเนี่ยเอาจากเรื่องนี้เดี๋ยวคุณพี่ยังอยู่ใช่ไหม
6: ครับผม
0: เอาละ
3: พี่ประจวบ
0: ที่โทรไปที่เบอร์สี่ตัวน้องยานัทจำได้หรือยัง
3: เบอร์โทรธนาคารแห่งประเทศไทย
0: ผู้ใช
3: ้
0: บริการทางการเงินจดเลยครับพี่เดี๋ยวให้สคงเขาตรวจสอบให้นะเบอร์โทรศัพท์1213ครับ
6: 1213
0: ใช่ครับโทรไปร้องทุกข์เลยแล้วก็บอกชื่อบอกสกุลเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบัญชีและบอกเลขที่บัญชีทั้งหมดนะไม่ได้ไปถามไปปบอกเขาเสร็จปั๊บไปตอบเลยไม่ได้นะเตรียมข้อมูลให้พร้อมโทรไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ซักปั๊บส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
6: โอเคครับผม
0: นะแล้วก็ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงโทรมาแจ้งด้วยนะ
6: โอเคครับได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะจริงๆเรื่องที่คุณประจวบเกิดขึ้นเนี่ยพี่ด้านหนอนจริงๆแล้วมันมีภาพยนตร์นะ
0: ครับ
3: ใน Netflix เนี่ย ที่ว่ามีคนเนี่ยมีเงินเยอะเป็น10ล้านเลยแล้วปรากฏว่าเขาเสียชีวิตก็มีมิจฉาชีพนั่นแหละแอบแบบว่าเป็นทายาท
0: สมรอยก็ไปใช่ไหม
3: สมรอยแบบนี้ก็มี
0: แล้วคนนี่พี่ก็ยังเจอในโทรศัพท์มาในรายการเราก่อนหน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าสามีเขาตายแต่สามีเขามีบัญชีตั้งหลายธนาคารแต่ว่าไม่รู้ธนาคารอะไรแล้วก็จะไปพอไปถามธนาคารก็บอกว่าไม่ตอบไม่ใช่โอ้โหยุ่งยากมากและสุดท้ายก็ช่างมัน
3: ค่ะ
0: เหมือนกับนายกพูดที่สงขลาช่างแบบนั้น
3: อ่
0: ะจำได้ยัง
3: แต่ว่ามันก็เป็นเงินนะเงินของเรา
0: ใช่ลงทีเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะบัญชีไม่เคลื่อนไหวก็บอกให้ไปอยู่คลังเอาก็มาด่าเสียว่าหาว่าถังแตกแล้วจะเอาเงินประชาชนนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดนะว่าเออเขาคิดไม่ได้เอาเงินชาวบ้านแต่เอาเงินของชาวบ้านที่มันอยู่ในบัญชีธนาคารแล้วมันไม่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วก็ทายาทก็ไม่รู้ก็ต้องงั้นก็ต้องส่งคลังไม่ใช่ลาภมิควรได้กับธนาคาร
3: ก็ต้องคิดหลายๆแง่มุมนะคะ
0: เธอคิดว่าเงินเหล่านี้จะเป็นหมื่นล้านไหม
3: ก
0: ี่ปีมาเนี่ยเผลอๆจะหลายหมื่นล้านนะ
3: แล้วธนาคารเขาก็ได้ดอกเบี้ยจากการที่เขาเอาไปลงทุนนะ
0: ครับ
3: ไปที่คุณป้าม่อนจากสุโขทัยกันบ้างค่ะคุณป้าม่อนเนี่ยบอกว่าหลานสาวต้องการโอนมรดกแม่ที่เสียชีวิตจะทำอย่างไรนะคะคุณป้าม่อน
7: สวัสดีค่ะคุณถนอมคุณยานนาคค่ะ
3: คุณป้าม่อนอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
7: 74จ้ะ
0: 74จะเป็นอะไรนะ
3: หลานสาวเป็นป้าของหลานท่านนี้ใช่ไหมคะ
7: หลานเป็นลูกของน้องสาวจ้า
0: ลูกของน้องสาวแล้วจะโอนอะไรครับ
7: โอนที่นาที่บ้านเลยนะจ๊ะมรดกของแม่เขาแต่คือว่าคุณถนอมแม่เขาเสียไปแล้วแบบว่าเขาได้ขายที่อีกแปลงหนึ่งให้กับลูกสาวป้าแล้วก็ยังไม่ได้ไปโอนกันพอดีแม่เขาเสียรีบด่วนนะคุณ
0: แม่เขาเสียไปก่อนใช่ไหม
7: นั่นแหละแล้วเวลาลูกเขาโอนมรดกเนี่ยลูกสาวป้าจะไปโอนได้ไหมไม่จ้ะ
0: มันโอนไม่ได้แล้วเพราะคนขายตายโอนไม่ได้เพราะคนขายเสียชีวิตนะ
7: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทายาทของคนขายที่ก็คือว่าลูกเขานั่นน่ะลูกผู้ตายอ่ะนะ
7: จ้ะ
0: เขาไปร้องขอต่อศาลตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกพอเขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็สามารถโอนในฐานะผู้จัดการให้กับป้าม่อนได้ในฐานะผู้ซื้อเขายินดีโอนไหมล่ะครับป้า
7: จ้ะ
0: เขายินดีโอนไหมอ่ะ
7: ป้าเขายินดีจ้ะ
0: มีสัญญาซื้อขายกันไหม
7: มีจ้ะแต่เขียนกันเองพี่น้องเป็นพยานจ้ะ
0: มีสัญญาซื้อขายนะ
7: จ้ะแต่พี่น้องเขียนกันเองนะคะ
0: ป้าครับป้าตอบแค่ผมถามว่ามีสัญญาซื้อขายนะ
7: จ้ะ
0: แล้วก็ผู้ขายเสียชีวิต
7: จ้า
0: โดยที่ซื้อกันยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์
7: จ้า
0: เป็นที่เอกสารสิทธิ์โฉนดใช่ไหมครับ
7: จ้า
0: เป็นโฉนดทีนี้ก็สิ่งที่ลูกคนตายยินดีที่จะโอนให้แต่เขาไม่มีสิทธิ์โอนเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกป้าม่อนก็ช่วยอำนวยความสะดวกเขานิดนึงนะครับก็รับเขาแหละพาเขาไปแหละพาเขาไปติดต่อที่เขาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหม
7: ค่ะ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ว่าเราต้องรวบรวมเอกสารนะครับเพื่อจะจัดตั้งผู้จัดการมรดกถ้าทำไม่ได้เนี่ยต้องไปจ้างทนายอ
3: ่ะแต่ถ้าไปที่อัยการก็จะทำง่ายใช่ไหมคะ
7: สะดวกไหมคะ
0: อะไรนะ
7: ถ้าเราจ้างทนายเลยจะสะดวกไหม
0: ถ้าให้ถ้าทายาทเขาอะให้ทนายทำจ้างทนายจบเลยทนายก็จะรวบรวมให้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีทนายเราจะให้อัยการทำเราต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับทั้งทรัพย์สินบัญชีทายาทบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดนะครับไปให้กับอัยการเหมือนรวมทุกอย่างไปให้อัยการอัยการดูเสร็จปั๊บเอกสารไม่ครบไปเอาเพิ่มมานะเอาพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันอัยการส่งเอกสารคืนหมดเลยไปหาทนายความถ้าพี่น้องทะเลาะกันเขาก็ไม่
3: ทำแล้ว
0: ก็ไม่ทำให้
7: เขาเป็นลูกสาวคนเดียวจ
0: ้ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าลูกสาวคนเดียวก็ไปให้ผู้จะหาทนายก็ได้หรือไปพบอัยการก็ได้เพียงแต่ว่ารวบรวมบัญชีทรัพย์สินที่ต้องทำผู้จัดการมรดกแล้วก็ให้เขาตั้งพอตั้งเสร็จปั๊บสักสามสี่เดือนศาลตั้งเสร็จปั๊บก็มาโอนให้ป้าได้นะ
7: บัญชีอันที่ว่ารวบรวมคือใบโน้ตสอสามคืออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าหลักฐานการตายไงครับป้า
7: จ่านี้
0: ครับครับ
3: ได้ค่ะคุณป้ามอน
0: ส
3: วัสดีค่ะ
7: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะเรื่องนี้ถือว่าไม่มีอะไรมากนะคะก็คือจัดตั้งผู้จัดการมรดก
0: เขายินดีโอน
3: ค่ะก็สบายใจไป
0: เราไม่ได้บ่ายเบียง
3: อันนี้ก็เป็น
0: สมมติ
3: ที่
0: สมมติเราสมมติกรณีว่าทายาทบ่ายเบียง
3: ค่ะ
0: แต่เรามีสัญญา
3: เรียบร้อย
0: ฟ้องศาลให้โอนได
3: ้ก็ฟ้องไป
0: ใช่ครับ
3: การฟ้องนี่ก็คือแค่ ขาก็จะคืนที่ให้เรามา
0: ไม่คืนนะเขาต้องฟ้องบังคับเอาคำพิพากษาให้เขาต้องโอนก็คือเอาคำพิพากษาไปจดทะเบียนโอนเลย
3: แล้วคนโดนฟ้องเขาจะเสียเงินไหมคะแบบนี
0: ้ก็เสียครับ
3: คือถ้าคืนกันง่ายๆ
0: ใน
3: คำ
0: ฟ
3: ้
0: องเวลาเขาฟ้องเนี่ยเวลาเขาฟ้องสมมติว่าพี่ฟ้องเธอแล้วกันง่ายๆนะพี่ฟ้องเธอเนี่ยนะครับฟ้องว่าให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำตามหนังสือกู้เงินให้ชดใช้เงินจำนวน 500,000 บาทแล้วก็ให้ใช้ค่าทนายด้วยนึกออกไหม
3: ค่ะเสียทั้ง2 อย่างเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าเราการฟ้องคดีต่อศาลมันต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยนะ 2% นะ2% แต่เข้าใจว่ารวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 200,000 บาทต้องมีค่าธรรมเนียมบางคนไม่มีค่าธรรมเนียมก็ฟ้องศาลไม่ได้ก็เลยไปฟ้องแบบอนาถา อะไรอย่างนี้ครับมันก็มีอยู่นะครับระเบียบตรงนี้อยู่จริงๆเนี่ยไม่รู้นะผมเห็นว่าเขาจะแก้กฎหมายตรงนี้ไหมว่าไอ้ฟ้องเลยต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยแล้วคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมในการฟ้องเขาเลยเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเขาก็เลยต้องเสียโอกาสแล้วคนที่ได้โอกาสก็คือคนที่โกงเขาอะ
3: อันนี้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะ
0: จริงไหม
3: ค่ะ
0: เนี่ยยืมตังค์เขามาล้านนึงทีนี้เวลาเขาไม่มีเงินจะไปจ้างทนายที่จะไปฟ้องอ้าวก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมศาลก็ 2% ของ1ล้านอ่ะ
3: ค่ะ
0: ทีนี้ฉันไม่มีจะทำยังไงอ่ะก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าบางอย่างมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงอ่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
0: ครับ
3: คือเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะแต่ตอนนี้ทางด้านสายโทรศัพท์ยังไม่พร้อมนะคะ
0: ครับ
3: เล่ากันหน่อยพี่ถนอมคือต้องบอกว่าในรายการ NBT รมใจช่วยชาวบ้านของเราเนี่ยก็มักจะมีคุณผู้ชมเนี่ยที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็เดือดร้อนเรื่องของที่ดินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของหนี้สินแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นยิ่งกว่าอีกนะความท้อใจเหนื่อยใจกำลังใจก็หาย
0: เรื่องสุขภาพก็ถามได้เมื่อวานก็ถามก็ยกให้น้องฝนเอาไปถามกับคุณหมอพรเทพ
3: ไปถามต่อนะคือเขาเรียกว่ารายการของเราเนี่ยต่อยอดไปที่รายการอื่นได้เช่นเดียวกัน
0: มีรายการหมออยู
3: ่ค่ะแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลพี่ถนอมเราก็ต้องเสียค่าเดินทางค่ารถกู้ภัยคือถ้าเดินทางไม่ได้ก็ต้องเอารถกู้ภัยมารับมันก็จะมีจำนวนเงินเน
0: ี่ยมีค่าใช้จ่าย
3: มีค่าใช้จ่ายทีนี้เขาก็เดือดร้อนก็เลยอยากจะให้รายการของเราช่วยแบบนี้
0: เดี๋ยวรอนะจะเข้าสายมาไหมนะ
3: ค่ะ
0: คุณธนพรจากสงขลาโฉนดที่ดินของแม่ยกให้พี่สาวแต่แม่เสียชีวิตไปแล้ว 2-3 ปีพี่สาวจะขายให้น้องสาวปัญหามีว่าแม่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อจะมีวิธีการซื้อขายและดำเนินการอย่างไรก็คือคุณธนพรรู้อยู่แล้วว่าแม่เนี่ยยกที่ดินแปลงนี้ให้น้องถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาก็แม่เสียชีวิต
3: แม่เสียแต่แค่ว่าชื่อแม่เปลี่ยนก่อนที่จะเสีย
0: ใช่แต่ว่าโฉนดยังเป็นชื่อแม่อยู่ก็ต้องให้น้องเนี่ยนะครับให้น้องเนี่ยไปจดจัดตั้งผู้จัดการมรดกอะนะครับจดจัดตั้งผู้จัดการมรดกพอเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บก็น้องก็มีสิทธิ์ที่จะ
3: รับที่ดินนั้น
0: ต่อโอนที่ดินจากชื่อแม่มาเป็นชื่อของคุณธนพรนี่ต้องการจะรับโอนโดยการซื้อขายอ
3: ่ะค่ะ
0: ตอนนี้ยังรับโอนไม่ได้
3: ก็กรณีคล้ายๆกันนะ
0: ใช่หรือคุณธนพรก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกของแม่เองก็ได
3: ้
0: คุณเป็นผู้จัดการมรดกของแม่เองเลย
3: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็
3: จริงๆแล้วใครเป็นก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ต้องทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับถ้าไม่มีทายาทคนไหนค้านนะพอคุณเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็โอนมาเป็นชื่อคุณได้เลยแต่ว่า
3: ต้องถามความเห็นก่อนไหม
0: ต้องพิจารณาพี่น้องที่เขามีกรรมสิทธิ์ในการ
3: ต้องพิจารณาร่วมกัน
0: ต้องจ่ายเงินเขาก่อนอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าโดยหลักแล้วก็ให้น้องสาวนั่นแหละเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
3: ทีนี้คุณฉลวยก็เรื่องของผู้จัดการมรดกเช่นเดียวกันพี่ถนอม บอกว่าผู้จัดการมรดกไม่จัดการแบ่งที่ดินให้พี่น้องทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ
0: อันนี้ปัญหาคือตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวนะชาวบ้านที่โทรมาฝากเบอร์แล้วพอโทรกลับไม่รับสายตอนนี้เกิดปัญหาตรงนี้คือตอนนี้เรื่องมันอยู่เยอะมากอยู่หน้าจอเนี่ยที่มีคนร้องทุกข์เข้ามาเยอะมากแต่พอเราโทรกลับไม่รับสายท่านที่ร้องทุกข์คำและช่วยรับสายด้วยนะ
3: ถ้าโทรไปนะ
0: เราใช้เบอร์02โทรไปรับสายด้วยนะครับ นะฮะ
3: ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเบอร์โทรของเราเอง
0: แต่พูดถึงมิจฉาชีพนี่ก็ฝากไว้หน่อยนะทางล่าสุดตำรวจไซเบอร์เนี่ย NBT Connect เรารายงานนะครับตำรวจไซเบอร์สรุปว่าตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ย8เดือนเนี่ยน
3: ะ
0: มีผู้ถูกหลอกลวงพวกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์หลายประเภทมีประมาณ 220,000 เรื่องคิดเป็นเงินเสียหายประมาณ 11,000 ล้าน
3: ค่ะ
0: และในจำนวนนี้เนี่ยคนที่ถูกหลอกนะครับ
3: ถึง
0: ประมาณเกือบ 29% นะในจำนวนนี้นะเป็นผู้สูงอายุครับ
3: คือเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้าน
0: อายุ60ปีขึ้นไปถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์นะครับเป็นเงินประมาณ 3,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุแล้วคนที่ถูกหลอกเนี่ยนะ
3: ค
0: ือถูกหลอกชวนลงทุน
3: คือก็หวังผลกำไร
0: ตอนแรกก็หลอกลงทุนนิดนิดหน่อยหน่อยลองดูก่อนนะแล้วก็ได้เงินมันหลอกให้ได้ก่อนนะเหมือนเราตกเบ็ดอ่
3: ะ
0: ตอนแรกมันก
3: ็ปลางับละ
0: งับก่อนนะแต่มันล่อตัวใหญ่อยู่สุดท้ายก็ลงไปเยอะพอลงไปเยอะเสร็จปั๊บมันก็จะบ่ายเบี่ยงถอนไม่ได้ถ้าจะถอนก็ต้องโอนเงินมาสุดท้ายก็ใส่เพื่อจะเอาเงินคืนจากผลประกอบการที่มันหลอกลวงทั้งหมดสุดท้ายมันก็ปิดหายไปก
3: ็
0: กลายเป็นผู้เสียหายหลอกลวงลงทุนเสียหายเยอะมากครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลงทุนกับใครก็ไม่รู้ผ่านโลกออนไลน์เราสูงอายุแล้วอย่าไปลงทุนเลยเก็บเงินเอาไว้ใช้เถอะครับอย่าไปลงทุนมิจฉาชีพหลอกลวงเยอะมากแล้วข่มขู่ให้เกิดความกลัวและให้โอนเงินไปเนี่ยนะก็โทรมาถามรายการนี้ก่อนได้ถ้าท่านดูรายการเราอยู่อย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเงินให้ใคร
3: มาปรึกษาเราก่อนได้นะคะทางด้านของคุณกุหลาบเนี่ยยังติดต่อสายไม่ได
0: ้
3: ไปคุยกับคุณพี่ประสิทธิ์กันบ้างคุณพี่ประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าปรึกษาเรื่องแม่ยกที่นาให้ลูก3คนให้แบ่งกันแม่บอกมีที่อยู่3ไร่2งานแต่พอให้กรมที่ดินมาวัดสรุปมี7ไร่เป็นที่ว่างเปล่า4ไร่จะทำอย่างไ
0: ร
3: พี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
0: ที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
8: นสสามครับ
0: นสสามโอเคคุณประสิทธิ์ควรจะทำอย่างนี้ก่อนจะแบ่งนะตอนนี้แม่ยังอยู่ใช่ไหม
8: ยังอยู่ครับ
0: แล้วพอจะไปแบ่งมันแบ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในนสสามเนี่ยนะครับครุฑดำเนี่ยมันแค่3ไร่2งานแต่พอไปรังบัดปั๊บกลายเป็น7ไร่ถูกต้องไหม
8: ครับผมครับ
0: มันเกินมาเท่าตัวนะพอมันเกินมาเท่าตัวปั๊บเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าไงคุณประสิทธิ
8: ์เขาบอกว่าให้ผมลงไปคุยเองอ่ะผมให้น้องชายที่ว่าคนจะไปแบ่งกันไปคุยน้องชายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือนะครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพ
0: ก็เลยค้างคาอยู
8: ่ครับผม
0: ค้างคาอยู่ผมให้คุณจดเบอร์โทรศัพท์ไปนะจดเบอร์ครับ
8: จด
0: พร้อมจดไหม
8: ครับได้ครับ
0: 02ครับ141
8: 02 1เดี๋ยวนะครับสักครู่ปากกาไม่ออก
0: ใครดูรายการเรานะเตรียมปากกากระดาษให้พร้อมนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับบางทีก็จะได้บอกช่วงหลังไม่กล้าบอกเพราะว่าไม่พร้อมที่จะรับนะฮะ
8: 02
0: 141 5555ครับ
8: 141
0: เลข5 4ตัวครับ
8: 41 54ตัว
0: ใช่ครับนะคุณโทรไปถามที่กรมที่ดินนะเพราะว่าเรื่องของคุณไม่มีข้อมูลในรายละเอียดว่าคนที่บ้านเนี่ยไปตกลงกับไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วได้ความยังไงคุณบอกว่าเขาไม่รู้ทีนี้คุณก็มาถามแทนแต่ถ้าว่านสสามมัน3ไร่2งานแต่พอไปเจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วมันเกินไปถึง7ไร่มันเกินไปเท่าตัวเนี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าควรจะไปขอออกโฉนดที่ดินซะก่อน
8: ครับ
0: นสสามชื่อใครตอนนี้ครับ
8: เป็นของแม่อยู่ครับ
0: แม่ยังอยู่ใช่ไหมครับ
8: อยู่ครับผม
0: แม่ยังอยู่ให้แม่เอานสสามเนี่ยไปขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนะไปทำออกโฉนดที่ดินนะพอออกโฉนดที่ดินเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีจำนวนเนื้อที่เกิน 10%
3: ค่ะ
0: พอเกิน 10% เนี่ยเขาจะเข้าคณะกรรมการอนุกรรมการของที่ดินนะครับเข้าอนุกรรมการเขาก็ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ต้องประชุมร่วมกัน
0: ใช่นะครับแล้วนสสามมันคือใบจองอ่
3: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นชอบอนุมัติทำกินทำประโยชน์เต็มพื้นที่อยู่เขาอาจจะออกโฉนดให้ทั้งหมด7ไร่กว่านั้นได้เลยพอเขาออกโฉนดให้ปั๊บก็ขอแบ่งเลยทีนี้แบ่งแยกเลย
8: ครับก็ทำกินเต็มพื้นที่นะครับแม่ก็รับมาจากยายอีกที
0: ไม่ครับไม่ครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับนสสามเนี่ยถ้าติดป่าติดเขาติดที่ดินติดที่สาธารณะเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงไงครับ
8: อ๋อครับผมครับ
0: ข้อเท็จจริงก็คือที่ดินของแม่เนี่ยไอ้ที่บอกว่า3ไร่2งานเนี่ยมันติดที่สาธารณะมั้ยติดป่ามั้ยติดอะไรมั้ยพอไปดูเสร็จปั๊บเอ้ามันเกินมาตั้ง7ไร่7ไร่ยังไงมันก็แบ่งไม่ได้พอแบ่งไม่ได้เนี่ยผมเลยแนะนำว่าให้เอานสส3ฉบับเนี่ยไปขอออกโฉนดให้เจ้าที่มาทำการรังวัดพอเขารังวัดเสร็จปั๊บถ้ามันไม่ไปลุกล้ำไปที่ใครแล้วก็ปรากฏว่าทำประโยชน์เต็มพื้นที่เพราะว่านสส3มันไม่มีภาพถ่ายแผนที่ทางระวังอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราครอบครองทำประโยชน์อยู่จริงนะครับแต่เรื่องนี้ต้องเข้าอนุกรรมการต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าอนุกรรมการก็เห็นว่าเอาละทำประโยชน์อยู่จริงเต็มพื้นที่เขาอาจจะออกโฉนดให้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่ไอ้ส่วนที่ถูกกันออกไปเพราะอะไรก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นที่สาธารณะที่ป่าที่เขาที่อะไรหรือไม่นะครับพี่โทร02-141-5555ให้พี่ได้ความรู้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งผมแจ้งไว้ตามนี้ก่อนนะครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่ประสิทธิ์
0: ครับ
8: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
8: สว
3: ั
8: สดีครับ
3: ก็เป็นเรื่องการแบ่งที่ดินแต่ว่าเป็นที่ดินสปกมันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาอีกนะ
0: เหลือนิดเดียวลุงจอมจากปทุมธานีลุงจอม
9: ครับผม
0: ถามเรื่องอะไร
9: อ๋ออยากถามว่าผมมีบ้านที่ดินประมาณ27ตารางวาแล้วก็จะโอนให้ลูกสาวบ้านพร้อมที่ดิน
0: ครับ
9: จะเสียภาษีเท่าไหร่ครับ
0: ตอบไม่ได้อะครับตอบได้อย่างเดียวว่าคุณราคาบ้านและที่ดินแปลงนั้นถ้าคุณขายเป็นเงินเท่าไหร่พอรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่เสร็จปั๊บเนี่ยเอาเงินสมมุติว่าขายได้1ล้านนั่นคือราคาตลาด1ล้านเอา1ล้านมาคูณ 1% นั่นคือค่าโอนแล้วก็ 0.5% ค่าอากรสแตมป์นั่นคือค่าจ่ายในการโอนครับ
9: ต่อ1% ใช่ไหมครับ
0: 1% นะครับอย่างน้อยก็ 1% ของราคาประเมินเพราะว่าพ่อให้ลูกใช่มั้ย
9: ครับพ่อให้ลูกครับ
0: พ่อให้ลูกแต่ถ้าพ่อให้หลานทวดให้หลานอย่างเงี้ยอันนี้คิดเท่ากับการซื้อขายเลยนะครับตามนี้นะเวลาผมหมดแล้วนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ คุณจอมนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายสายโทรศัพท์นะคะที่พี่น้องประชาชนโทรเข้ามา ร้องทุกข์กับทาง NBT ของเรา
0: ตอบคุณกุหลาบนิดนึงได้ไหมที่นครศรีธรรมราชป้ากุหลาบที่จะไปหาหมอและไปจ้างกู้ภัยเดินทางไปที่โรงพยาบาลน่ะถ้าดูรายการอยู่นะให้โทรไป1330ให้สปสช.ประสานกับท้องถิ่นให้จัดรถส่งให้ครับ
3: 1330นะคะ
0: สปสช.นะ1330นะครับเข้าใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเป็นฝ่ายผิดฝ
3: ่
0: ายคู่กรณีเขาจึงไม่รับผิดชอบพอไม่รับผิดชอบก็ต้องใช้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุของตัวเองหมดเสร็จปั๊บก็จะต้องไปหาหมอพอไปหาหมอไม่มีเงินก็ต้องไปเรียกรถกู้ภัยมาจ้างพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเสียค่าจ่ายระหว่างทีนี้คุณใช้สิทธิ์บัตรทองคุณไปเองไม่ได้ไม่มีสตางค์โทร1330นะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2,568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึง

0: เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี
1: ้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไป

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยงค์

0: เลยค่ะอืม
1: เข้าใจเข้าใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะ
2: อืมให้คือโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานี่
1: สวัสดีค่ะอีกค
0: คร
1: ั้
0: ่
1: ง
0: ะ
1: หนึ่งค่ะ
0: พบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะบ่าย3 ถึง 4 โมงโดยประมาณนะคะเราจะมาเปิดไพ่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาในชีวิตหรือว่ากำลังจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหางานใหม่ได้งานใหม่มีเจ้านายใหม่กำลังจะคลอดลูกกำลังจะมีคุณ
1: แฟน
0: แฟ
1: ที่
0: น
1: ไปจะกลับมาไหม
0: อืมหรือว่ากำลังจะได้แฟนใหม่อยากจะถามว่าอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร
1: ฉันจะมีแฟนใหม่ในอายุ85ไหมคะ
0: เฮ้ยมีเพื่อ อ๋อยุคนี้เขาต้องบอกว่ามีแฟนในวัยสวเนี่ยคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพาไปหาหมอแต่ถ้ายักแย่ยักยันแล้วถือไม้เท้าหรือนี้เห็นรถไปด้วยกันทั้งคู่นี่ก็ไม่ไหวน
1: ต
0: ะ
1: ่างคนต่างแต่ถือไม่เท้าใช่ไหม
0: ไม่ไหวนะ
1: ดีก็ยังมี
0: ถือไม้
1: มี
0: เท้า
1: เมีย
0: ยอด
1: มั
0: ท
1: ้ง
0: องว่างั้น
1: คือมันอย่างนี้นะหนูนา
0: ค่ะ
1: หนูนาต้องคิดถึงคนที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีใครอ่ะเออ
0: เช่
1: ต
0: น
1: ้อง
0: อัน
1: แบ
0: ตับวเราเป็นต้น
1: อ๋อเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราดูแลตัวเราเองได้
0: จ้ะอ่าฮะต่อ
1: ทีนี้คนที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแบบ
0: จ้ะ
1: เหมือนกับไร้ญาติขาดมิตรที่ในอายุเยอะเนี่ย
0: น่าสงสาร
1: เออแบบมันต่อให้มีเงินก็รู้สึกเดียวดายนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันแบบโอ้โหไม่รู้จะทุกข์ขนาดไหนอ่ะ
0: เออถูกต้องนะคะคือมีสตังเนี่ยยังดูแลตัวเองได้จะไปนู่นจะไปนี่จะไปนั่นก็ทําได้แต่ถ้าไม่มีสตังขึ้นมาแล้วลําบากนะ
1: เพราะฉะนั้นการที่มีใครสักคนหนึ่งมา
0: อ
1: ใ
0: ื
1: ห้
0: ม
1: กำลังใจมันก็น่าจะดีขึ้นมั้ย
0: เฮ้ยระวังเธอไอ้กําลังใจที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นกําลังที่จริงๆเป็นมิตรแท้เป็นมิตรแท้
1: มิตรมิตร
0: หรือ
1: ม
0: ม
1: ิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ร
0: รชิมิ
1: ม
0: ต
1: ิ
0: ร
1: ตร
0: จี้มิ
1: ม
0: ติ ร
1: ตร
0: จี้
1: ฉาอะไรเงี้ย
0: เอ
1: นะ
0: อค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า
0: อืม
1: ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะ
0: อือหือ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือการมีสติค่ะทุกคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราต้องมีสตินะคะ
0: อือหื
1: พ
0: อ
1: ิจารณาไม่ใช่หลงไปตามอะไรอ่ะคำพูดหวานๆทีท่าทีดูเอาใจอะไรเงี้ยเออ
0: เอ
1: จะพูด
0: อ
1: ไปทำไมเนี่ย
0: อันนี้หนูต้องเตือนกูรูอย่าไปเชื่อใครที่ก็มีคําพูดหวานหวานอะไรอย่างนี้นะใช่เราต้องเตือนกู
1: น
0: ร
1: ี
0: ู
1: ่
0: ไว้คน
1: ยั
0: ไ
1: ง
0: ป
1: ไม่
0: น
1: ม
0: ั้
1: ี
0: น
1: ใครมาคุยหวานๆกับเราเลยเนี่ย
0: อ่ะจริงเหรอ
1: ไม่มีเล
0: จ
1: ย
0: ริง
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: หรอกลัวว่าจะมีและแอบไว้ดีอืมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครมีคําถามนะคะอยากจะให้เราเปิดให้กูรูเปิดไพ่ให้เนี่ยนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะทิ้งคําถามไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วเราจะมาตอบคําถามให้ตั้งแต่เบรกที่2ของรายการนะคะในวิทยุ FM 97 MHz ที่บ้านฟ้า QFM สถานีข่าวคุณภาพเราจะอยู่ด้วยกันถึงประมาณ4 โมงเย็นแต่ว่าถ้ามีคําถามยังคงมีคําถามหลั่งไหลมาเราจะคุยกันไปเรื่อยๆเปิดไพ่

0: เรื่อยๆนะคะในบ้านดำหลังรายการแล้วยังคงเปิดไพ่อยู่นะคะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ถามคำถามมาแล้วกรุณารอฟังคำตอบรอฟังคำตอบรอการเปิดไพ่เพราะเราจะไม่
1: ค
0: ย้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นกลับ
1: ถามแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใจ
0: อื
1: เย
0: ม
1: ็นนิดนึง
0: ค
1: เร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ก็จะตอบทุกคำถาม
0: ใช่แล้วนะคะอ่ะ
1: แต่ม
0: ช
1: ั
0: ่
1: น
0: อง
1: ก็จะมี
0: จ๋า
1: แบบถามเสร็จแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่มีแล้วก็จะให้เราตอบอีกเราจะไม่ตอบให้นะคะที่สําคัญขออนุญาตเคาะจอเคาะใจหรือจะมีของขวัญให้เราด้วยก็จะเป็น
1: เป
0: ก
1: ็
0: านร
1: ก
0: ด
1: ำล
0: ี
1: ัง
0: ๆ
1: ใจ
0: มากๆขอบพระคุณค่ะ
1: อ
0: ขอบพ
1: ๋
0: ระ
1: อ
0: คุณน
1: ข
0: ะ
1: อ
0: ค
1: บ
0: ะ
1: คุณอีกคนนึ
0: ค
1: ง
0: ่ะวันนี้ว่าด้วยไพ่หมายเลขอะไรจ๊ะ
1: 12
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เดี๋ย
0: ม
1: ว
0: ัน11ไม่ใช่เหรอเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย
1: เ
0: คร รา าว
1: จ
0: ที่แ
1: ำ
0: ล
1: ได
0: ้ว
1: ้ไงเพราะแล้ว
0: โอ้จำได้สิหนูมี
1: เด
0: ส
1: ี๋ยวน
0: ต
1: ี้
0: ิเดี๋ยวเดี๋ยวใครล่ะใครงานก่อนเดี๋ยวคราวที่แล้วมันไพ่หมายเลข10วันนี้ไม่ต้องหมายเลข11ดีก
1: แต
0: ู
1: ่ว
0: ร
1: ัน
0: ู
1: นี้เราอยากข้ามหมายเลขสิบ
0: อ
1: เอ
0: ้
1: ็
0: า
1: ด
0: วว่างั้นเอาแต่ใจตัวเอง
1: ไม่ใช่นะ
0: อืม
1: วันเนี้ยไม่ว่าเราจะฟังข่าว
0: จ้ะ
1: จากตามช่องใดก็ตามแต
0: อื
1: ่
0: อหือ
1: เรื่องของความยุติธรรม
0: จ้ะ
1: เรื่องของเหตุผลเรื่องของความน่าเชื่อถือสำหรับตัวเองอ่ะมัน
0: อ
1: ร
0: ื
1: ู
0: อ
1: ้
0: ห
1: ส
0: ื
1: ึ
0: อ
1: กว่ามันไม่น่าศรัทธาในจุด
0: เอาเหรอ
1: ไม่อยากจะพูดถึงเลยค่ะ
0: ทำไมเรื่องราวส่วนตัวหรือว่าข่าว
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ารบ้า
1: เ
0: น
1: ป็
0: เ
1: น
0: มือง
1: สาน
0: ู่
1: ธ
0: น
1: าน ร
0: ี่น
1: ณ
0: ั่
1: ะ
0: น
1: ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรเยอะแยะที่มันติดลบอ่ะภา
0: เอ
1: พ
0: าเห
1: ข
0: ร
1: ้า
0: อ
1: ราชการการสอบที่ทุ
0: สอ
1: จ
0: บท้อ
1: ร
0: ง
1: ิต
0: ถิ่น
1: ไม่
0: อื
1: ว่
0: อ
1: า
0: หื
1: จ
0: อ
1: ะเป็นภาพคดีอย่างเช่นคุณแตงโมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไร
0: แตงโมไหนตอนนี้มันมีสองแตงโมนะกูรู
1: แตง
0: ม
1: โม
0: ีแตงโมที่เป็นดาราและที่เขาบอกว่าไปจบชีวิตบนเรือใช่ป่ะเออแล้วก็มีอีกแตงโมหนึ่งแตงโมคนนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ชายสองชอในทางการเมืองอ่าแตงโมเก่าใช่ไหมแตงโม
1: ย
0: น
1: ั
0: าง งเอก
1: ค
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ไหมอ่า
1: ไม่ค่ะมาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
0: อืม
1: คดีความยุติธรรมณวันนี้มันอยู่จุดไหน
0: อือหือ
1: เราไม่อยากจะพูดถึงไพ่ใบนี้
0: อ๋อ
1: ผ่านไปก่อนได้ไหม
0: นั่นเป็นเหตุผล
1: นั่
0: ท
1: น
0: ี
1: เ
0: ่
1: ป็น
0: กระโดดข้ามมาเอาเหตุผลจริงๆได้ไหมลืม
1: เปล่าเรื่องเรื่อง
0: เรื่องจริงเรื
1: เ
0: ่
1: ร
0: อ
1: ื
0: ง
1: ่อง
0: จริงเรื่องจริ
1: เรื
0: ง
1: ่องจ
0: เ
1: ร
0: พ
1: ิ
0: ร
1: ง
0: าะฉะนั้นกูรูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ฉันขอพูดถึงเรื่องของไพ่หมายเล
1: สิ
0: ข
1: บสอง
0: สิบสองอนุกับข้างอ่ะ
1: หมายเลขสิบ
0: หม
1: ส
0: าย
1: อ
0: เล
1: ง
0: ขสิบสองคือหมายเลขนี้นะเป็นคนห้อยหัวลงมามีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ยืม
1: มี
0: ไม่ใช่เออ
1: ค
0: ใช
1: ่ะเขา
0: ใช
1: ห
0: ่
1: ้อยหัวห้อยหัว
0: เอาห
1: เ
0: ั
1: อ
0: ว
1: าห
0: ต
1: ัก ว
0: ดิน
1: ดินเอ
0: เอ
1: า
0: า
1: ห
0: ห
1: ัั วว เรา
0: ทิ่ม
1: ต
0: ด
1: ิ
0: ิน
1: อ่ะ
0: ไพ่หมายเลขสิบสองนะคะ The Hangman
1: อื
0: หร
1: ม
0: ือแฮงแมน
1: นะ
0: ทำ
1: ค
0: ไม
1: ะ
0: ถึงเลือกใบนี้มากูรู
1: มันเกี่ยวพันกับสภาวะของการที่เราต้องหยุดนิ่ง
0: อือหือ
1: นะคะเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างใคร่ครวญ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหยุดนิ่งเพื่อที่จะยอมรับความจริงก็ได้
0: อืม
1: หยุดนิ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองก็ได้
0: ค่ะ
1: เพื่อสำหรับการต้อนรับชีวิตใหม่อะไรประมาณนั้น
0: อืมต
1: ก
0: ั
1: ็
0: ้งสติเพื่อที่จะเตรียมรับสิ่งใหม่ๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ค
1: ุ่ ะ
0: ณครู
1: ค่ะ
0: เป็นไพ่บวกหรือลบนะ
1: จริงๆแล้วนัยยะของปัจจนาเนี่ยเราจะให้เป็นลบเนาะเป
0: อ
1: ็นลบเป็นลบด้วยจริงๆตำนานของไพ่ใบนี้นะ
0: อือหือ
1: พอดีก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์เรามักจะมีลูกศิษย์ที่น่ารักแบบนี้แหละ
0: คืออะไรขอบคุณลูกศิษย์ที่เพิ่งไปรับแขกมาให้
1: ไม่ขอบคุณลูกศิษย์ที่น่ารักที่แบบชอบส่ง
0: อือหือ
1: ข้อความบทความเกี่ยวกับไพ่ทาโร่มาแลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: อืม
1: แล้ววันนี้เราก็ได้รับข้อความจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่นะ
0: อือหือ
1: คุณ
0: ว่
1: ป
0: า
1: ้อมคุณป้อม
0: อือหือ
1: ก็ส่งข้อมูลมาให้เกี่ยวกับไพ่หมายเลขเนี้ย
0: อือหือ
1: ซึ่งในยักษ์ของไพ่ใบนี้ในเริ่มต้นก่อนศตวรรษที่15เนี่ย
0: อือหือ
1: ไพ่ใบนี้มันอิงถ้าเขาอิงกับในอิตาลีเนี่ยเขาก็จะมีพิธีการที่เรียกว่าการลงโทษ
0: อืม
1: พวกที่อะไรทรยศพวกที่มีความคิดเกี่ยวกับอะไรนะการที่จะขายชาติตัวเองอะไรประมาณเนี้ย
0: อืม
1: นะคะโดยวิธีการแขวนคอแล้วถ้าหากว่าบุคคลนั้นน่ะหนีออกนอกประเทศไม่
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ามารถจับได้เนี่ยเขาก็จะใช้ภาพคนคนนั้นแล้วก็แห่ประจานไป
0: อืม
1: เป็นการแบบเป็นการบอกให้รู้ว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ดีต่อบ้านเมือง
0: ค่ะ
1: เป็นการลงโทษเป็นการประจานคนคนเนี้ยในสังคม
0: อื
1: นั่น
0: ม
1: คือเริ่มต้นของความเป็นมาของไพ่ไปเนี่ย
0: ของไพ่หมายเลข
1: ใช่
0: สอง
1: ตราบจนไพ่ทาโร่เนี่ยเชื่อมโยงเข้าไปสู่ในประเทศฝรั่งเศส
0: อือฮึ
1: ภาพของผู้ชายที่แขวนคอกับสัญลักษณ์ของการประจานว่าเป็นนักโทษเนี่ยค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะให้มันมีความสยดสยองน้อยลง
0: อืม
1: นะคะแล้วก็เลยภาพต่างๆที่ปรากฏยิ่งมาในยุคของพาเมล่าทอมัสสมิธเนี่ยก็ได้ดีไซน์ภาพออกมาแล้วก็ตรงศีรษะของเขาอาจจะมีประกายสีเหลือง
0: อือฮึ
1: แต่มันก็ดูแบบไม่ได้เศร้าหรือว่าวังเวง
0: อือฮึ
1: อะไรอย่างนั้นมันดูกลับกลายเป็นประกายที่ดูดี
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นพอมาในยุคเนี้ยความหมายของไพ่ใบเนี้ยมันก็ไม่สยดสยอง
0: อืม
1: เหมือนกับเริ่มต้นมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นสภาวะของการจำยอมต้องหยุดนิ่งๆนะคะ
0: ห้อย
1: แล้
0: ห
1: ว
0: ัวอยู่นานเลยเน
1: แล
0: ี่
1: ้
0: ย
1: ว
0: แห
1: ก
0: ล
1: ็
0: ะ
1: ทำใจเพื่อที่จะมองมุมใหม่
0: อื
1: เกี่ยวกั
0: ม
1: บโรคเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนการดำเนินชีวิตก็ตามถ้าไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นลบนะมันเป็นลบในความรู้สึกมันเป็นอะไรที่มีข้อมูลหรือความฝังใจที่มันฝังลึกอยู่ในความทรงจ
0: อือฮึ
1: ำสำหรับไพ่ใบนี้
0: ค่ะ
1: นะคะอีกนัยยะหนึ่งของไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงการที่เราเนี่ยต้องปล่อยวางนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อะนะคะเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยมันจึงเหมาะสมกับการที่เราจะต้องอยู่อย่างนิ่งๆชะลอเวลานะคะชะลอเวลาในเพื่อให้เวลาที่เหมาะสมนะคะเราถึงจึงค่อยดำเนินการต่อไปมันมีความหมายนัยยะมากมายเกี่ยวกับไพ่ใบนี้นะคะบ้างก็บอกว่าเอ้ยการห้อยหัวอย่างเงี้ยมันหมายถึงการมองมุมกลับอะไอ้ที่เคยอะไรซ้ำซากจำเจอยู่กับความเจ็บปวดถ้าคุณยังปล่อยให้อยู่ตรงนั้นนะมันก็จะอยู่ไงแหละมองใหม่ซะมองซะว่าก็ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องเจอเรื่องราวนั่นนี่นู่นนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนมองแทนที่จะมองว่าทําไมชีวิตฉันถึงต้องลำบากแบบนี้ฉันเคยมีชีวิตที่สุขสบายแต่ณวันเนี้ยชีวิตฉันนั้นมันทําไมตกต่ําจะให้มองซะว่าก็นี่แหละคือชีวิตที่เราต้องเรียนรู้นะคะ
0: คือธรรมชาติของชีวิต
1: ใช่
0: ท
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ่
0: เราต้องเผชิญ
1: นะคะเมื่อถึงจังหวะของไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็จะหมายถึงการที่เราต้องหยุดชะงักนะคะแล้วก็ทบทวนจิตใจของเราการเติบโตทางความรู้สึกในเวลาตั้งแต่อดีตผ่านมาจนปัจจุบันนี้แล้วก็ก้าวสู่อนาคตในวันข้างหน้าโดยภาพรวมสำหรับไพ่ใบนี้คือการอยู่เฉยๆเป็นการแก้ปัญหาที่ดีสุด
0: แล้วต้องอยู่นิ่งยืน
1: อยู่
0: ยาวนานไหมคะพี่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่กับสถานการณ์นะคะโดยรวมทั่วๆไปอ่ะ
0: อือ
1: ก็นานไม่นานอ่ะบางทีเราตอบไม่ได้หรอกว่าแต่เรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันเป็นอย่างไร
0: แล้วแต่เรื่อง
1: ใช่เช่นจังหวะของมันเป็นอย่างไรนั่นก็คือความหมายโดยรวมของไพ่ใบเนี้ยค่ะ
0: ค่ะหมายเลข12 The Hangman นั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะที่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของมิติไพ่หมายเลข12เริ่มต้นกันที่ไพ่ชุดเมเจอร์ซึ่งเป็นชุดใหญ่นะ
1: ใช่
0: ที่หมายเลข12นะคะ
1: ทีนี้ใ
0: ท
1: น
0: ีนี้ต่อค่ะ
1: ทีนี้ในความหมายของไพ่ดีแฮงแมนนะคะไพ่ใบเนี้ยถ้าเราดูในยะของหมายเลขก็คือเลขห
0: ห
1: น
0: น
1: ึ
0: ึ
1: ่
0: ่
1: ง
0: ง
1: สอง
0: ส
1: ก
0: อ
1: ็
0: ง
1: คือเมื่อเอาหนึ่งมาบวกกับสองมันก็
0: จ้
1: ค
0: ะ
1: ือสาม
0: ใช่
1: น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เราก็จะโยงเชื่อมโยงในยะของไพ่ดีแฮงแมนเนี่ยเราก็จะจับประเด็นที่ว่าการหยุดนิ่งการชะลอนะคะเพื่อต่างๆซึ่งจะไปสัมผัสกับไพ่ชุดไมเนอร์อัคนาในสี่สัญลักษณ์เช่นเมื่อ12ว่าหมายเลข12เดแฮงแมนนะคะ มาพบกับไพ่สามไม้เร
0: อ
1: า
0: ือหื
1: จ
0: อ
1: ับที่สามว่าหนึ่งบวกสองก็คือสาม
0: ก็จะเป็นสามไม้
1: ใช่
0: สามถ้วยสามเหรียญ
1: หนึ่ง
0: สา
1: ส
0: ม
1: ามสามไม้ก็จะเป็นรูปนี้สามไม้แล้วเมื่อกี้เราลืมชมให้นะอ๋อได้รู้
0: โชว์ไปเลย
1: เอาชม
0: อืม
1: เพราะในสามไม้เนี่ยเราบอกแล้วว่าดีแฮงแมนคือการจุดนิ่งการรอคอย
0: จ้ะ
1: แต่สามไม้เราจะเห็นไหมคะว่ามันมีผู้ชายที่กำลังมองออกไปข้างหน้าแล้วก็มีไม้อยู่สามไม้ที่มันปักอยู่กับพื้นน่ะ
0: จ้ะ
1: ในไม้ตรงนั้นน่ะมันก็ดูจะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อเดอะแฮงแมนบวกกับไพ่สามไม้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้แล้วว่าเป็นการหยุดนิ่งๆนะคะเพื่อรอคอยอย่างมีวิสัยทัศน์หรือเป็นการหยุดนิ่งเพื่อที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้สรุปง่ายดีไหม
0: ง่ายค่ะ
1: ง่าย
0: ตอนนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเผื่อเวลาไว้
1: ค่ะโอเค
0: เล่าถึงที่เราไปออกโต๊ะพย
1: อ๋อ
0: า
1: โอ
0: กรณ
1: เค
0: ์การ
1: จาก
0: ที่
1: ส
0: เรา
1: า
0: ท
1: มไม
0: ำว
1: ้
0: ันน
1: ต้อ
0: ี
1: ง
0: ้
1: มาเป็นสาม
0: สา
1: ถ้
0: ม
1: วย
0: ใช่
1: ในความหมายของสามถ้วยก็คือการเฉลิมฉลองถูกไหมคะแต่พอไม้ดีแฮงแมนคือการหยุดนิ่งๆเพื่อรอจังหวะแห่งการเฉลิมฉลองหรือการเปิดใจเพื่อที่จะรับกับความรู้สึกหรือมุมมองใหม่ๆอย่างมีความสุขเอาสั้นๆละกันเห็นว่าจะคุยเรื่องเอาเห็นว่าจะไปคุยเรื่องไปอะไรนะ
0: สั้นจนตกใจ เด
1: อ
0: ี๋ยว
1: อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอย
0: เด
1: าก
0: ี๋ย
1: จ
0: ว
1: ะให้พูดยาว
0: หน
1: ไ
0: ู
1: หม
0: เอ
1: พ
0: า
1: ูด
0: ส
1: ส
0: า
1: ั
0: ม
1: ้
0: เ
1: น
0: หรียญก่อนได้
1: เอ
0: ป
1: า
0: ะ
1: สามเดือน
0: ไอ้ตัวนั้นหนูไม่ชอบแล้วหนูเปิดทีไรหนูก็เจอ
1: มันเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตนะมันคือสัจธรรมอย่าหลีกเลี่ย
0: โอง
1: อ
0: ้ยเอาลงก่อน สามถ้วยก่อนวันนี้เราจะทะเลาะกันทั้งรายการทะเลาะกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้ว
1: อ่ะโอเค
0: จ้ะ
1: พอมาถึงสามเหรียญเหรียญมันคือความมั่นคงใช่ไหมคะเหรียญมันคือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะสร้างฐานะของตัวเอง
0: จ้ะ
1: หรืออีกนัยยะหนึ่งมันคือการตกผลึกทางการสร้างความมั่นคงก็ได้เดอะแฮงแมนเนี่ยเมื่อสภาวะของความนิ่งหรือการรอช่วงจังหวะเพื่อรอจังหวะที่ดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเนี่ยเมื่อมาเจอกับไพ่สามเหรียญเนี่ยมันก็หมายถึงการตกผลึกทางความคิดนะคะเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มันมีความมั่นคงในชีวิตโอเคไหมคะ
0: ค่ะ
1: ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองนะ
0: จบ
1: จบจากนั้นก็จะมาเป็นสุดท้ายที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะในที่สุดคนเราหนูนามันเลี่ย
0: อง ัน
1: ไม
0: นี
1: ่
0: ้
1: ได
0: หนู
1: ้
0: ขอ2 ประโยคพอ
1: เอาอย่างนั้นเลยนะใน
0: จ้ะ
1: สามดาบสามดาบมันคือความผิดหวังมันคือความทุรนทุรายมันคือความรู้สึกย่อยยับทางจิต
0: โอ้
1: ใจ
0: โหย่อยยับทางจิตใจ
1: ย่อยยับทา
0: ไอ
1: ง
0: ้ดูสิแล้วมันน่าฟังไหมนะไอ้ตัวเนี้ยแล้วขอโทษคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังคุยถึงไพ่สามดาบนะสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะมันก็จะเป็นไพ่รูปหัวใจสีแดงแล้วถูกทิ่มแทงด้วยดาบสามเล่มหนูนาเปิดทีไรมันมักจะเจอไพ่สามดาบทุกทีย่อยยับทา
1: เ
0: ง
1: ค
0: จิ
1: ย
0: ตใ
1: เ
0: จ
1: จอไหมจริงๆอะอารมณ์เคยเจอไหมแบบเนี้ย
0: มันก็มีบ้างแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นแบบฉันจะตายช็อกเข้าไอซียูไม่ถึงขนาดนั้นไง
1: มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าหนูนาสามารถควบคุมอารมณ์จิตใจความคิดของตัวเองได้
0: ค่ะสาธุขอบพระคุณค่ะ
1: คนที่จะเจอไพ่สามดาบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถควบคุมความรู้สึกจิตใจและอารมณ์ของตัวเองได้
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเดอะแฮงแมนมาเจอไพ่สามดาบเดอะแฮงแมนคือการหยุดนิ่งอยู่สามดาบคือความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นมันเป็นการจำทนยอมทนอยู่กับความเจ็บปวดความผิดหวังที่มันแสนจะทุรนทุรายในใจแต่เห็นไหมถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับซะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยในความเจ็บปวดตรงเนี้ยทนยอมทนยอมเสียสละเพื่อที่จะรู้บทเรียนแห่งความเจ็บปวดนั้น
0: โอ้โหค
1: น
0: ำ
1: ะ
0: ส
1: คว
0: ย
1: ะ
0: มาก
1: แล้วพอเดอะแฮงแมนก็คือกลับมุมมองใหม่อย่างที่เราพูดกันตั้งแต่เริ
0: ไ
1: ่
0: ม
1: ม
0: ่
1: ต
0: อ
1: ้
0: อ
1: น
0: กจะเทียบเลยใส่ไปวันนี้นี่นะเดแฮงแมนอันนี้สามดาบ
1: ดาบมันรุนแรงไง
0: จ้ะ
1: เดอะแฮงแมนมันเลยกลายเป็นตัวเล็กไปเพราะว่าความเจ็บปวดมันมาก
0: ก็ไปเลยก็ไปเลยโอเค
1: แต่ถ้าเรากลับมุมมองใหม่นะคะมองความเจ็บปวดนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิด ขึ้นกับชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: จ้ะ
1: ยอมรับมัน
0: อือฮึ
1: แล้วก็ฟื้นใจตัวเองขึ้นมาซะ
0: จ้ะ
1: เพื่อที่จะรอจังหวะแล้วก็ก้าวต่อไปสู่วันข้างหน้า
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือความเข้มแข็งมันจะเกิดตามมา
0: อือฮึ
1: นะค
0: น
1: ะ
0: ั่นเองนะคะอุ๊ยอีก5 นาทีจะเบรกแล้วค่อยลากันก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยรออีกนิดนึง คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะงงๆนะคะพอดีวันนี้เราจัดรายการท่ามกลางสิทธิ์ของกูรูดานีนะคะซึ่งมาเยี่ยมชมอยู่ในสตูดิโอเนี่ยนะคะก็เลยเขากำลังจะกลับบ้านก็เลยบอกว่ารออีก2-3 นาทีนะคะเดี๋ยวก็จะเบรกรายการแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอยากจะให้เราเปิดให้เปิดไพ่ให้นะคะการเงินการงานความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังเผชิญตอนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายจะให้กูรูดานีเปิดไพ่ให้ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณ
1: ส
0: ผู
1: ่
0: ้
1: ง
0: ช
1: ค
0: ม
1: ำถ
0: ค่
1: า
0: ะ
1: มเข้ามา
0: ส่งคําถามได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เริ่มมีคําถามเข้ามาแล้วนะคะทักทายชมแชทแชร์กันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะสวัสดีพี่ฝ่าดีเจฝ่าสิริพรวิไล
1: ส
0: รัก
1: วั
0: ด
1: ส
0: ้วย
1: ดี
0: นะ
1: ทุ
0: ค
1: ก
0: ะ
1: คนค่ะ
0: นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการก่อนหน้าเรานะคะแล้วก็เข้ามาชมด้วยนะคะมีคําถามเรียนเชิญได้นะคะแล้วก็กูรูคะเหมือนกูรูไม่ค่อยมีสมาธิถ้าอย่างนั้นขออนุญาตปิดรายการก่อนนะคะถ้างั้นขออนุญาตพักเบรกก่อนพักเบรกเร็วนิดนึงน้องสถานีคะน้องสถานีฟังอยู่ไหมพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะปกติพี่จะพักเลทนะแต่วันนี้ขอพักไวนิดนึงนะคะขอพักเบรกนะคะเพื่อล่ำลาลูกศิษย์ของกูรูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันในเบรกที่2ของรายการเต็มๆกับประสบการณ์ที่ได้จากเมืองทองธานีแล้วก็ใครมีคําถามส่งคําถามมาได้เลยทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะคะที่บ้านฟ้ากับบ้านดำไลฟ์ไปพร้อมๆกันส่วนบ้านแดงหลังจบรายการแล้วเดี๋ยวจะนําคลิปรายการไปบรรจุให้นะคะถ้างั้นขออนุญาตพักก่อนแป๊บเดียวชั่วครู่เดียวนะคะสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยงศ์

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: ชีวิตหลังบ้านเป็นไปด้วยความวุ่นวายรับแขกเยอะมากแล้วก็มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์อาจารย์ดาส่งของขวัญมาให้ดิฉันด้วยขอบพระคุณนะคะเนื่องในโอกาสที่เราไปร่วมงานกันที่เมืองทองธานีเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปกันแล้วกันนะคะว่าที่นั่นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ได้ข่าวว่าบูธแตกบูธข้างๆเขารู้สึกรำคาญต้องไหมไปผูกมิตรไหม
5: เปล่าบูธข้างๆแหละมาใช้บริการเยอะมาก
4: คือคนเยอะมากไม่ว่าหมอดูจะไปตั้งบูธที่ไหนอะไรอย่างไรงานไหนนะคะมันจะแน่นค่ะแล้วก็เป็นที่เรียกสีสันให้กับงานของคุณเรียกช่องทางให้คนเดินเข้ามาในงานนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่มีงานอยากจะให้ GDA กูรูดานีทีมพยากรณ์ไปสร้างสีสันให้งานไปทำให้งานของคุณคึกคักเนี่ยนะคะเรียนเชิญติดต่อมาได้หลังบ้านของกูรูดานีเนาะ
5: ได้ค่ะ
4: ทั้งบ้านดำบ้านฟ้าได้หมดเลยนะคะ GDA กูรูดานีนะคะถ้าบ้านฟ้าก็เป็น GDA กูรูดานีแฟนเพจนะคะ GDA กูรูดานีแฟนเพจนะคะ
5: ภาษาอังกฤษ
4: ใช่ค่ะภาษาอังกฤษนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่างานคอนเสิร์ตพี่ต้อมพี่โป๊ะพี่ต้อมพี่ปุ๊ไม่ใช่พี่ป้อมกับพี่โต๊ะเขาเต็มแน่นแล้วไม่ต้องเชิญเราไปก็ได้คือเมื่อวานเนี่ยโหสถานการณ์ตื่นเต้นตกใจมากนะคะสำหรับคนที่อยู่ในงานแล้วก็ไม่ได้อยู่ในงานนะคะเดี๋ยวเขาจะชดเชยให้วันที่9กันยายนที่จะถึงนี้แต่ว่าสงสารคนที่เขาซื้อบัตรที่มันแพงที่สุดแล้วหลายๆคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาจากต่างประเทศเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะอุ้ยหลายอย่างมากเลยนะคะ
5: เกิดอะไรขึ้นแล้วก็แผ่นดินไหว
4: มีคนถามเหมือนกูรู้เลยว่าแผ่นดินไหวกูรู้เปิดไพ่ไหมแผ่นดินไหวหรือเปล่า
5: เปล่า
4: ไม่ใช่มันทดสอบทางธรณีวิทยาได
5: ้เลยค่ะ
4: โอเคถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีกับรายการเรานะกูรู้ค่ะวันนี้ขออนุญาตสอบถามคำถามจากพี่ฝ่าสิริพรวิไลรักษ
5: ์
4: ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพถามให้พี่ฝ่าก่อนเลยนะคะพี่ฝ่าบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ทักทายกันเข้ามาเมื่อกี้ทักไปแล้วบอกว่าขอสอบถามเรื่องสุขภาพและการเงินโชคลาภค่ะพี่ฝ่าถามเยอะมากเลย เดี๋ยวนะสุขภาพการเงินโชคลาภนะคะเอาอะไรก่อนดี
5: สุขภาพ
4: สุขภาพการเงินโชคลาภนะคะพี่ฝ่าดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์นะคะ
5: โอ้เห็นไหมพี่ฝ่าดู
4: เพกระจาด
5: ตื่นเต้นมากเลยอะ
4: เพกระจาดไพ่กันทีเดียวสวัสดีค่ะทักทายทมชัดชัยกันได้นะคะสวัสดีพี่นิติโรจน์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ
5: เป็นเรื่องของสุขภาพ
4: พี่ฝ่าดีเจฝ่า
5: ดูแลเรื่องสายตาเรื่องของฟันด้วยนะคะ
4: สายตากับฟันนะพี่ฝ่า
5: แล้วก็อยากจะให้พักผ่อนมากๆเพราะมันจะมีสุขภาพภายในเกี่ยวกับระบบความร้อนในตัวเองนะคะอุณหภูมิ
4: อุณหภูมิในร่างกายที่ความร้อนใช่ไหมคะการเงินโชคลาภ
5: เนี่ยเราเปิดได้เลยนะ
4: จ้ะการเงินกับโชคลาภมารวมกันได้ไหมไม่ได้
5: ไ ดูการเงินก็ป้าทั่วไปก่อนแล้วกันแล้วก็มาดูโชคลาภอีกทีหนึ่งนะคะสภาวะการเงิน1 2 3 4แล้วเปิดไพ่ด้วยเทคนิคเรียกว่า5 ใบนี่นะหนึ่งคำตอบโอ้โหการเงินนะคะพี่ฝากค่ะขออนุญาตแนะนำตามหน้าไพ่
4: พี่ฟอรอแป๊บหนึ่งนะรอได้ใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึงนะ
5: คือการเงินตรงนี้นะถ้าการเงินที่พี่ฝาทำเกี่ยวกับออนไลน์
4: จ้ะ
5: มักน
4: ็เล
5: ม
4: ย
5: ี
4: อยู่เหมือนกัน
5: มันมีเงินเข้าโอกาสของช่องทางเงินเข้ามามันมีมากมายไปทีเดียวแหละ
4: พี่ฝาเขาจัดรายการแล้วเข
5: อ
4: าก็ทำนู่นนี่นั่นกับบ้านดำเขามีรายได้ด้วย
5: ก็มีพัฒนาการของกิจกรรมเยอะแยะมากเลยอะค่ะมีแต่ไม่มีปัญหาค่ะโดดเด่นมีความโดดเด
4: จ
5: ่น
4: ริงๆแล้วเขาไม่ต้องทำมาหากินก็ได้
5: ไม่ต้องถามก็ได้เลยแล้วจะถามทำไมเนี่ย
4: เขาก็อยากรู้
5: อ่
4: ส
5: ะ
4: ิ
5: อ๋อ
4: เขาก็อยากรู้พี่ฝาสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะจัดรายการของเรามันก็ออนไลน์อยู่แล้วเนาะแล
5: ใช
4: ้ว
5: ่ไ
4: ก
5: หม
4: ็
5: คะ
4: พี่ฝาเขาทำที่บ้านดำด้วยและช่องเขาเนี่ยเขาก็แนะนำเขาบอกว่าน้ำแกงส้มอร่อยมากเขาก็แนะนำนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เมคมันนี่สร้างรายได้ได้ด้วยจริงๆแล้วพี่ฝากเขาจะอยู่เฉยๆก็ได้นะสามีเลี้ยงดูแล
5: ออ
4: ย
5: ๋
4: ่าง
5: อ
4: ดี
5: แล้วคะ
4: ไม่เหมือนเราสองคน
5: แล้วคะ
4: อ้าวแล้วตัวเองมีใครดูเหรอ
5: ก็ดูตัวเองก็ได้
4: ก็ใช่ไง
5: ให้จะเข้ามาอะไรก
4: น
5: ับ
4: ะ
5: เราเนี่ย
4: วันนี้เราจะทะเ
5: ม
4: ลา
5: อ
4: ะ
5: ง
4: กั
5: ด
4: น
5: ู
4: ไง
5: พี่ฝ่าโดยภาพรวมนะคะ
4: ดูอีกเหรออ
5: ันนี้เราดูโดยสรุปเมื่อกี
4: น
5: ้
4: ่ารักมาก
5: คือพี่ฝ่าถามมาใช่ป่ะอันนี้เราดูในภาพรวมพี่ฝ่ายังคงนําความรู้ประสบการณ์ของตัวเองมาออกแบบกิจกรรมใหม่ๆได้และช่วยเหลือคนอันนี้เป็นตัวของพี่เขาเลยนะถ้าตามหน้าไปเห็นไหมดูส
4: น
5: ิ
4: ่ารัก
5: จะ
4: จ
5: ไ
4: ั
5: ป
4: ง
5: สิ
4: โอ้ว้าวว้าวหน้
5: น
4: า
5: ะ
4: ต
5: ค
4: า
5: ะ
4: สวยสวย
5: โอ
4: สวย
5: เคนะครับดีถือว่าดีมากค่ะมาเขาเรียกว่ามาสั่งสมบุญกันเลย
4: น่ารักส
5: ค
4: า
5: ่ะ
4: ธุด้วยนะคะพี่ฝากเขาเป็นคนใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่
5: อ
4: น
5: ๋ออ
4: ยู
5: ใช
4: ่
5: ่ไหม
4: แล
5: ต
4: ้
5: ้
4: ว
5: อง
4: ก็
5: ทำให้เลยน่ะ
4: ใช่
5: ต้
4: ใ
5: อ
4: ช
5: ง
4: ่
5: ให้มาช่วยเหลือคนน่ะ
4: ใช่แต่ก่อน
5: ค
4: เข
5: ่ะ
4: เขาอันนี้ด้วยเขาเป็นชมอยู่ชมรมสมาคมแม่บ้านทหารเรืออ
5: ๋อค
4: อ
5: ่ะ
4: เขาก็น่ารักนะคะคุณตามาอีกแล้ว
5: คุ
4: แ
5: ณ
4: ต่ไ
5: ต
4: ม่
5: า
4: แน่ใจว่าตาเดียวกันหร
5: ต
4: ือเ
5: า
4: ปล่าม
5: ักถามเรื่องลอตเตอรี่หวย
4: เอ้ยรอบนี้เขาไม่ถามเรื่องนั้นรอบนี้เขาไม่ถามเรื่องนั้นแต่เขาถามว่าพี่สาวจะคืนเงินที่ยืมไปภายใน7 วันนี้ไหมคะ
5: อ่ะ
4: ค
5: ม
4: ุ
5: า
4: ณ
5: ดู
4: ตาถ
5: ค่
4: า
5: ะ
4: มว่า
5: คุณ
4: พี
5: ต
4: ่
5: า
4: สาว
5: คิดถึงพี่สาวช่วยกันนะคะ
4: พี่สาว
5: พ
4: จะ
5: ี่
4: คื
5: ส
4: น
5: า
4: เง
5: ว
4: ินที่
5: จะ
4: ยืม
5: ค
4: ไป
5: ืน
4: ภ
5: เง
4: า
5: ิ
4: ย
5: น
4: ใน7 วันนี้ไหม
5: ภายใน7 วันนี้จะหรือไม่มาดูกันนะคะฮะ
4: ลำดับต่อไปน้องคิตตี้นะน้องคิตตี้ลองตอบนะแล้วก็พี่ตั้ง
5: คุณตาคะมันน่าจะเป็นเงินก้อนโตอยู่นะ
4: ว้าว
5: ทีนี้เอาอย่างนี้นะโอกาสที่จะคืนเนี่ยดูยากค่อนข้างจะได้ยากทั้งที่เขาดูมีตังนะแล้วแต่เนี่ย
4: พี่สาวเขาดูมีตัง
5: ใช่ใช่หรือว่าเป็นเงินก้อนโตในสถานะตรงเนี้ยจะคืนภายใน7 วันนะยังนิ่งอยู่ค่ะยังนิ่งยังไม่คืนแนวทางคือต้องตกลงให้ชัดเจนไม่ทราบว่าการยืมนั้นมีการ
4: มี
5: เซ
4: ข
5: ็
4: ้อ
5: น
4: ต
5: สัก ญ
4: ล
5: ญ
4: ง
5: า
4: อะ
5: ห
4: ไ
5: ร
4: ร
5: ือไม
4: ไห
5: ่
4: ม
5: เพราะถ้าหากไม่มีการเซ็นสัญญาดูแล้วไพ่มันจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ค่ะมันจะยังไม่ได้แล้วอีกที่3 วันนี้เราพูดถึง3 ดาบเห็นไหมคะอ๋อมันเหมือนกับว่า
4: ฮ
5: คุ
4: ะ
5: ณอะเนี่ยเราพูดถึงวันนี้เราพูดถึงให้3 ดาบ
4: ใช่
5: นะ
4: ใช่ใช่
5: ไพ่ใบนี้ก็คือคุณไปช่วยเขาอะโอกาสตรงนี้ที่จะได้คืนเนี่ยมันยังไม่
4: ย
5: ม
4: า
5: ีโอเคนะคะ
4: นี้นะอันดับต่อไปของน้องคิตตี้ถัดมาจะเป็นของพี่ตั้งนะคะแล้วก็จะเป็นคุณจ๋าลำดับตามนี้นะถามมาแล้วรอฟังด้วยน้องคิตตี้งานที่จะไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างคะโชคดีมากเลยนะ
5: ที่จะไปว
4: เอ
5: ันพ
4: อ
5: รุ่งนี้เนาะงาน
4: งานที่
5: จ
4: จ
5: ะ
4: ะ
5: เ
4: ไ
5: ป
4: ป
5: ็น
4: ว
5: อ
4: ั
5: ย่
4: น
5: างไร
4: สัมภาษณ์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ
5: อยากให้ได้จังเล
4: ถ
5: ย
4: ัดจากคุณจ๋าเป็นพี่จี๊ดนะคะเลขบ้านมงคลอ๋อแกบอกแฮงแมนเฉยพี่จี๊ดเพิ่งมาตามหนูนาเมื่อวานเนี้ยแล้วแกชื่อพี่จี๊ดเลขบ้านมงคลก็แสดงว่าแกก็เป็นหนึ่งใน
5: วันที่สัมภาษณ์วันพรุ่งนี้เนาะจะต้องบอกว่าทำใจเผื่อไว้เนาะทำใจเผื่อไว้ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องชัดเจนคือไม่ทราบว่าคุณจะไปสม
4: ส
5: ั
4: ั
5: ค
4: ม
5: รงานองค์ก
4: เร
5: ร
4: ื่อง
5: ใด
4: อะไร
5: ศึกษาข้อมูลขององค์กรนั้นให้ชัดเจนไว้แล้วกันเพราะไพ่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ส่งเสริมไม่ได้เต็มที่อะค่ะ
4: จ้ะคุณปิ๊กจะถามอะไรรีบถามทันถามทันอยู่จะถามอะไรรีบถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นป่ะ
5: จะถามว่าให้ตั้งคำถามแทนไหมคุณปิ๊ก
4: ว้ายมีแบบนี้ด้วย ไปล่วงรู้ชีวิตเขาอีกนะคุณคิดน้องคิตตี้เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวหลังจากคุณจ๋าแล้วก็จะเป็นคุณนานานะคะ
5: คุณนัน
4: พี่ตั้งถามบอกว่าโสดจะมีคู่หรือเปล่าครับ โสดจะมีคู่หรือเปล่าถามระยะยาวตลอดชีวิตเลยมั้งเนี่ยเราจะตอบให้ภายในระ
5: จ
4: ย
5: ะ
4: ะเวลาม
5: ี
4: ภายใน
5: ค
4: ส
5: ู
4: ิ้
5: ่
4: นปีไหม
5: ดูภาพรวมเหมือนกัน
4: ดูภาพรวมจ้ะ
5: ถ้าคุณเอาอย่างนี้นะถ้าคุณไม่รายละเอียดเยอะไม่ตินั่นตินี่ตินู่นอะไร
4: จัด
5: นะไม่เห็นไหมมันก้าถ้วยกันถ้าไม่แบบมากมายจนเกินไปอ่ะโอกาสที่คุณจะมีคู่อ่ะคุณต้องเป่าประกาศคุณต้องประชาสัมพันธ์นะถ้าคุณอยู่นิ่งๆอ่ะ
4: จ้ะ
5: มันยากเพราะอะไรดูนะเดินเลิฟเวอร์อยู่ตำแหน่งปัญหาเลยอ่ะ
4: จ้ะ
5: มันต้องกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยที่จะบอกตัวเองว่าผมโสดครับคุณสมบัติดีๆของผมเช่นอะไรอ่ะรอเก่งรวย
4: เฮ้ยแบบนี้ไม่เหลือจังแบบนี้ไม่เหลือหล่อด้วยเก่งด้วยเหลือรวยด้วย
5: ก็เอาสรุปนะคะว่าถ้าอยู่นิ่งๆเงียบๆอ่ะ
4: จ้ะ
5: ไม่มีโอกาสแต่ถ้าประชาสัมพันธ์เปิดเผยตัวเองเลยผ
4: จ
5: ม
4: ้ะ
5: อยากมีคู่อะไร
4: จ้ะ
5: เงี้ยโอกาสมีค่ะ
4: พี่ปีเตอร์เอานิ้ววางระหว่างคิ้วให้หนูหน่อย2 นิ้วอ่ะ
5: ทำไม
4: ส
5: ออ ่
4: ง
5: ะ
4: นิ้วสองนิ้วหนูอยากรู้โอ้ไม่ใช่ปิ๊งปิ๊งเมื่อวานนี้เพิ่งไปเห็นคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าผู้ชายที่แบบถ้ายังไม่มีแฟนนะถ้าจะมีแฟนนะแล้วให้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเปไม่เปคือถ้าเขาวาง2 นิ้วระหว่างคิ้วได้เนี่ยแสดงว่าเขาอะเป
5: หมาย
4: แต
5: ถ
4: ่
5: ึง
4: ถ้
5: ว
4: า
5: ่ามันไม่ปิดคิ้วไหม
4: ไม่ปิดคิ้วแต่ถ้าสมมติว่าวางแล้วปิดคิ้วเขาไม่ใช่สายเป
5: แล้วไม่
4: เพราะพี่ปีเตอร์
5: ไม่
4: นิ้วเกิน
5: คิ้ว
4: ปิดคิ้วเงินอยู่นี่ใช่เงินอยู่กระเป๋าข้างๆอ่ะนะมา
5: ต่
4: ต
5: อ
4: ่อ
5: ไป
4: นะคะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวถัดจากคุณจ๋าจะเป็นคุณนานาถัดจากคุณนานาก็จะเป็นคุณปุ๋มนะคะลำดับตามนี้นะคุณจ๋าบอกว่าฮวนจะเริ่มยื่นวีซ่าคู่ครองออสเตรเลียให้เดือนไหนคะคุณจ๋าเนี่ยเขามีแฟนชื่อฮวนฮวนจะเริ่มยื่นวีซ่าคู่ครองออสเตรเลียให้เดือนไหนวงเล็บอีก6 เดือนวีซ่านักเรียนหนูจะหมดอีกหกเดือนเนี่ยวีซ่านักเรียนหนูจะหมดใช่มันต้องยื่นก่อ
5: ก
4: น
5: ็ต้องยื่นก่อน
4: ม
5: ภ
4: ัน
5: าย
4: ต้
5: ใ
4: อ
5: น
4: งใช้
5: เด
4: เ
5: ื
4: ว
5: อ
4: ลาน
5: นี้ใช
4: ใ
5: ่
4: ช
5: ไหม
4: ่ใช่ใช่ใช่คุณปิ๊กบอกว่าจะถามมาก็ถามมานะไม่เห็นถามคุณวันจําได้ไหมคุณวันที่เราพูดกันครา
5: อ
4: วที่แล้ว
5: สำหรับคำตอบนี้นะภายใน6 เดือนยังมีการยื่นอย่างแน่นอนเนี่ยโอเคเนาะ
4: จ้ะฮะจบ
5: ก็เสร็จยังไงก็ถามอีก
4: ผมต้อง6 เดือนกูรู้พี่จี๊ดเลขบ้านมงคลแฮงแมนใช่ค่ะถูกต้องค่ะพี่จี๊ดนะคะคุณนานาช่วงนี้ควรเปิดรับตำแหน่งงานหรือพนักงานเพิ่มไหมคะรับแล้วจะดีขึ้นกว่าไม่รับไหมคุณนานานะช่วงนี้ควรเปิดรับตำแหน่งเปิดรับพนักงานเพิ่มไหมรับแล้วจะดีขึ้นกว่าน ไม
5: ึ
4: ่
5: ก
4: ร
5: อ
4: ั
5: อ
4: บ
5: ก
4: ไ
5: แ
4: ห
5: ล
4: ม
5: ้วคุณนานามันจะถามเกี่ยวกับ
4: งาน
5: พนักงาน
4: ค่ะ
5: ถูกต้องไหม
4: ใช
5: มั
4: ่
5: นจะ
4: ใช
5: เป
4: ่
5: ิดรับไหมรับแล้วดีขึ้นไหมอย่างเนี้ยค่ะ
4: คุณวันสวัสดีนะคะทักทายไปที่คุณพี่ทองมีชื่ออะไรนะพี่หน่อยหญิง
5: หน่อยหญิง
4: พี่หน่อยหญิงสวัสดีด้วยนะคะคุณวันจําได้ป่ะคะที่แล้วที่เราคุยกันที่บอกว่าห้องห้าวอ่ะแล้วอาจารย์บอกว่าเขานักเลงนักเลงคุณวันมาทักทายด้วย
5: เดี๋ยวมาตอบ
4: จ้ะ
5: เมื่อกี้
4: ค
5: น
4: ุณ
5: ี้
4: นานาควรจะเปิดรับตำแหน่ง
5: อย่
4: ง
5: า
4: าง น
5: น
4: ใ
5: ี
4: ห
5: ้
4: ้
5: น
4: ท
5: ะ
4: างนี้
5: เราต้องดูว่าตำแหน่งที่คุณจะรับเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นเซลล์การเดินสายอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะก็ได้อยู่ถ้าสำหรับงานตรงนี้
4: คุณ
5: น
4: น
5: ะ
4: านาแจ้งมานิดนึงได้ไหมคะว่างานในหมวดไหนอย่างไรจ๊ะ
5: หรืองานที่ต้องใช้ประสบการณ์ความรู้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะจังหวะนี้ถือว่าได้
4: ได้
5: ค่
4: อ
5: ะ
4: ยู่เปิดรับดีกว่าใช่ไหม
5: ถ้าใช่สอง
4: พนักงานทั่วไปพนักงานขับรถ
5: พนักงานขับรถเหรอพนัก
4: ไม่
5: งาม น
4: ี
5: ขับร
4: อ๋
5: ถ
4: อมี
5: มันยังไม่โดดเด่นอ่ะนะมันยังไม่โดดเด่น
4: จ้ะยังไม่เด่นเพราะฉะนั้นควรรับหรือไม่ควรรับถ้าเป็นพ
5: ช
4: นัก
5: ะ
4: ง
5: ล
4: าน
5: อ
4: ขับ
5: ไป
4: รถ
5: ก่อน
4: นิ่งไว้ก่อนนะ
5: เพิ่ง
4: แล้ว
5: อ
4: ก
5: า
4: ็
5: ยุ
4: มา
5: เท่าไหร่อย่าช่วยบอกด้วย
4: ทำไมจะไปสมัคร
5: เดี๋ยวเร
4: เอ
5: า
4: ้า
5: จะส่งคนไปสมัคร
4: เอ้าก็ตัวเองเมื่อกี้บอกว่าอย่าเพิ่งรับ
5: ไม่
4: ไง
5: ใช่เราอยากรู้ว่าเมื่ออายุ
4: อ๋อ
5: ช่วง
4: โ
5: ออายุ
4: เค
5: ของคนที่สมัครเท
4: โอ
5: ่าไ
4: เ
5: ห
4: ค
5: ร่
4: โอเคมันควรจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะซึ่งมีความรับผิดชอบเนี่ย
5: อายุไม่เกินเท่าไหร่
4: จ้ะหนู
5: เราจะได้บอกคนที่ไปสมัครนะ
4: จ้ะฮะคุณ MBJ ปุ๋มจะได้กลับไปทํางานฟาร์มอีกไหมคะจะได้กลับไปทํางานที่ฟาร์มอีกไหมคะดีแบบนี้นะคะให้เจาะจงมาเลยว่างานประเภทไหนอะไรยังไงเมื่อไพ่บอกออกมาเนี่ยมันจะได้เกิดความชัดเจนนะคะ
5: จะได้กลับไปไหม
4: ทํางานทท ี่ฟ
5: ำง
4: าร์
5: าม น
4: ไหม
5: ที่ฟาร์มดูดีนะฟาร์มเนี่
4: ค
5: ย
4: ุณจ๋าขอบคุณมานะคะ
5: ทำโดดเด่น
4: โอเค
5: เข้ามา
4: คุณนานาบอก23ขึ้นไปไม่เกิน60ไม่ทันแล้ว
5: ไม่ทันนะจะไปสมัครก็หน่อย
4: เอา60กว่าได้ไหม70ก็ได้เอาป่ะนะ
5: อันนี้ถามว่าจะไปอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
4: จะได้กลับไปทำงานฟาร์มอีกไหม
5: มีโอกาสไปสูงมากค่ะ
4: คุณปุ๋ม อยากไปทำอยู่ใช่ไหม
5: โอกาสไปสูงมากแต่ว่าการไปเราต้องติดต่อนะไม่ได้อยู่เฉยๆนะ
4: จ้ะ
5: โอเค
4: โอเคนะคะถัดไปคุณทิมกับคุณเป๊กรอนะคุณทิมกับคุณเป๊กรอนะคะคุณกวางสถานการณ์การเงินในช่วง1 ถึง 3 เดือนนี้จะเป็นอย่างไรสถานการณ์การเงินในช่วง1 ถึง 3 เดือนนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้คําถามหลั่งไหลมากเพราะว่าอันน่าจะอันจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบันทึกเทปไว้เนื่องจากว่าเราติดงานที่เมืองทอง
5: สถานการณ์การเงินจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรใช
4: หน
5: ่ไหมค
4: หน
5: ะ
4: ึ่งถึงสามเดือนจะ
5: หน
4: เป
5: ึ
4: ็
5: ่ง
4: นอ
5: ถ
4: ย่
5: ึ
4: าง
5: ง
4: ไร
5: สามเดือนนี้นะคะ
4: ใช่
5: มันมีโอกาสจ่ายเยอะนะคะมีโอกาสจ่ายเยอะจ่ายทั้งที่ตัวเองอยากจะจ่ายด้วยในขณะเดียวกันสถานการณ์บังคับให้ต้องจ่ายแต่อย่างไรก็ตามคุณมีไหวพริบปฏิภาณในการที่ยังจะสร้างเงินเข้ามาได้ค่ะแต่คือได้มามักจะจ่ายอ่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ
4: คุณทิม
5: ค่ะ
4: ดวงชะตาและพลังงานโดยรวมในช่วงนี้เป็นอย่างไรเราดูให้ถึงสิ้นปีหรือสามเดือน
5: 3 เดือนแล้วค่
4: ส
5: ะ
4: ามเดือนนะคะคุณทีมรอฟังนะ
5: ดวง
4: ด
5: ช
4: วง
5: ะ
4: ช
5: ต
4: ะต
5: า
4: าและพลังงาน
5: และ
4: โด
5: พล
4: ย
5: ังง
4: ราว
5: น
4: มในช่วงนี้จะเป็นอย่าง
5: โด
4: ไร
5: ยรวมเป็นอย่างไร
4: จ้ะคุณเป๊กเป็นคําถามถัดไปและหลังจากนั้นจะเป็นคุณแจ็คคุณวันคุณนกนะแล้วก็คิตตี้โหโชคดีที่เราอิ่มแล้วคุณส้มตำ53ถามคำถามมาด้วย
5: ส้มตำรักษาอยู่ที่ไหน
4: โชคดีที่เราอิ่ม
5: แต่
4: ไม่ก็ไม่ทราก บ
5: ำลั
4: ท
5: ง
4: ี่ไ
5: บ
4: หน
5: อกว่ากับไอ้ที่พูดนี่ก็คือแบบอาการหิวใช่ไหม
4: ไม่เราอิ่มแล้วเราโชคดีไงไม่เขาชื่อส้มตำห้าสา
5: ก็
4: ม
5: นี่ไงก็นี่ไง
4: อันนี้เป็
5: อ
4: น
5: ัน
4: ค
5: นี้
4: ำถาม
5: อันน
4: จ
5: ี้
4: าก
5: ถ
4: ค
5: า
4: ุ
5: ม
4: ณ
5: ท
4: ท
5: ี่
4: ิม
5: ถามว่า
4: ดวงชะตาและพลังงานโดยรวมในช่วงนี้เป็นอย่างไร
5: พลังงานโดยรวมของคุณตัวคุณเองนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองทีนี้พลังงานของคุณจะต้องบอกว่าจากช่วง3 เดือนเนี้ยนะอาจจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการเงินมันอาจจะมีเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดที่อยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้โดยรวมถ้าจะทำอะไรก็ตามแต่ในช่วงจังหวะนี้มันจะอาจจะมีโปรเจกต์เข้ามาหรือมีการชวนให้คุณทำโครงการใหม่ๆช่วงจังหวะนี้มันจะมีความขัดแย้งเข้าไปเอาง่ายๆว่าโดยภาพรวมอุณหภูมิของคุณนะคะตัวคุณเองเท่านั้นนะคะที่จะสร้างพลังใจให้กับตัวเองได้
4: ค่ะ
5: ส่วนสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เข้ามาในตัวของคุณเนี่ยค่ะมาแล้วก็ทำให้คุณอึดอัดใจอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินค่ะค่อนข้างจะเหนื่อยการหาเงินเพราะมันจะมีรายจ่ายที่บังคับแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคค่ะ
4: กูรู้เหนื่อยไหม
5: ไม่เหนื่อย
4: แล้วทำไมหนูรู้สึกหนูเหนื่อยไหน ฮ
5: อ
4: ะ
5: ะไรนะ
4: ใช่
5: อะไรนี้
4: เร่งที่เร่งที่เร่ง
5: ทำไมต้องเร่งอ่ะ
4: ไม่รู้เหมือนกัน
5: มันจะเร่งทำไม
4: หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูกำลังจะแผ่วตัวเอง
5: ไม
4: ไป
5: ่เป็นไรค่ะก็ส่งคำถามมา
4: จ้ะ
5: เดี๋ยว
4: จะมันเอ
5: ตอบ
4: ง
5: ไป
4: แล้วจะ
5: เร
4: ต
5: ือ ่
4: บ
5: อย
4: ด้วย
5: ๆได้
4: รอเล่นคุณเป๊กช่วงนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือปรับตำแหน่งไหมช่วงน
5: ค
4: ี้
5: นละเป๊กกับเราใช่ไหม
4: เราไม่มีเป๊กเรามีแต่ปิ๊ก
5: อ๋อใช่ไหมก็ขออภัยค่ะขออภัยนะคะอ่ะ
4: คุณเป๊กช่วงนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งปรับตำแหน่ง
5: เอ
4: ไหม
5: ้ยคุณเป๊กจะถามเรื่องนี้อยู่
4: คว
5: บ
4: รา
5: ่
4: ว
5: อย
4: ที่แล้วเขาก็ถามเรื่องงา
5: ป
4: น
5: ระ
4: น
5: ม
4: ะ
5: า
4: ค
5: ณ
4: ะ
5: นี้นะใช่ไหม
4: อ๋อถามแล้วทั้งคู่คือมีคนถามเรื่องของการปรับตำแหน่งอะไรเกือบจะทุก
5: อ
4: สั
5: ๋
4: ป
5: อ
4: ดาห์อาจารย์
5: ว่าให้ไปที่สูงๆเนาะที
4: ให
5: ่
4: ้ไป
5: ว่า
4: หา
5: อะไ
4: คร ู่สูงสะพานลอยอะไรเงี้ยเหรอ
5: คุณเป๊กคะโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นมีเข้ามาให้เห็นนะคะจะบอกว่ายังไงล่ะบอกว่าถ้าหากคุณอยู่ในสภาวะนี้หมายถึงว่าคุณน่ะผิดหวังมานานแล้วก็ได้
4: ใช่ไหม
5: ไอ้ตำแหน่งขั้นที่จะเลื่อนเนี่ยมันถูกดองไว้มาเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะ
4: ใช่ไหมคุณเป๊กตอบมาหน่อย
5: ไพ่หน้าเนี้ยถือว่าสวยค่ะมีโอกาสสูงมากค่ะ
4: เร็วๆนี้หรือเปล่า
5: ค่ะก็ระยะที่เขาถามมันโดดเด่นมากเลยค
4: เ
5: ่
4: ข
5: ะ
4: าไม่ได้บอกระยะมาเขาบอกว่าช่วงนี้
5: ก็ช่วงนี้ก็แหละ
4: ฮะถ้างานราชการเดี๋ยวมันก็ตุลาแล้วนะมันก็ต้อง
5: มันก็ต้องสรุปตั้งแต่นี้แหละ
4: ใช่
5: แต่
4: กันยา
5: ส
4: ตุ
5: อง
4: ลา
5: เดือนที่ผ่านมาแล้ว
4: ใช่
5: ค่ะ
4: ใช่นะคะคุณแจ็คสิ้นปีจะได้เงินคืนจากลูกหนี้ชื่อต้นหมดไหมคะ
5: โอเคคิ
4: ค
5: ด
4: ุณ
5: ถึงคุณต้นนะ
4: คิดถึงคุณต
5: คุ
4: ้น
5: ณเช
4: น
5: ื่
4: ะ
5: อว่าคุณจะได้เงินคืนหมดไหมนะ
4: ใช่ภายในสิ้นปีนี้จะได้เงิน
5: ภาย
4: ค
5: ใน
4: ื
5: สิ้
4: น
5: นปี
4: จาก
5: นี้น
4: ต
5: ะ
4: ้นที่เป็นลูกหนี้เนี่ย
5: อันนี้ก็เลย
4: หม
5: ว่
4: ด
5: าถ
4: ไหม
5: ามเป็นวันเนี้ย
4: ใช่ถามเป็นถามเก่ง
5: กันไหมคะ
4: อืม
5: อยากร้องไห้
4: เอา
5: หน้าไม่นี้อยากร้องไห้
4: อืม
5: แบบเวลาใครถาม
4: อ
5: ม
4: ่
5: า
4: ะ
5: เราอยากให้ประสบความ
4: ห
5: ส
4: นู
5: ำเร
4: ร
5: ็
4: ู
5: จ
4: ้แล้วแหละว่าหนูเร่งเพราะว่าคำถามมันเยอะไง
5: โอ้เยอะเหรอ
4: ใช่คำถามเยอะ
5: อ
4: เยอะเยอะ
5: คุณแจ็คคะ
4: อืม
5: ได้คืนไม่หมดค่ะ
4: อื
5: แล
4: ม
5: ้วดูเหมือนครั้งนี้จะล่าช้ากว่าทุกครั้งถ้ามีการนัดคืนนะคะเตรียมอะไรนะเตรียมเทคนิควิธีการที่จะพยายามให้ได้คืนละกันค
4: อ
5: ือ
4: ื
5: ค
4: ม
5: ุยกับเขาดี
4: อื
5: ๆคุ
4: ม
5: ยกับเขาดีๆนะคุยให้กําลังใจนะอย่าไปว่าเขา
4: อืม
5: คุยให้กําลังใจเขาแล้วก็แบบว่าเราอาจจะจําเป็นให้ช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยประ
4: เอ
5: มา
4: อ
5: ณน
4: ก
5: ั้
4: ล
5: น
4: ายเป็นเจ้าหนี้นี่ต้องแบบพี่นอพี่เทากับลูกหนี้เนาะต้องไปคุยกับคน
5: ไม่
4: ด
5: แต่
4: ี
5: มันเป็นการเห็นใจ
4: ๆอือหื
5: ห
4: อ
5: รือถ้าเราแสดงความเห็นใจเข้าใจเขาเขา
4: อื
5: ก็
4: ม
5: จะพยายามหาคืนให้เรา
4: อื
5: โอเคประมาณนั้น
4: มอือหือคุณวัน
5: อ้าวคุณวันว่าไง
4: ครั้ง
5: ค
4: ที่
5: ะ
4: แล้วคุณวันบอกว่าตกงานอีกแล้วเขาบอกว่าในช่วงรองานเนี่ยจะไปขับรถโบ๊ทดีไหมหรือไปทําอาชีพหรือทำอีกอาชีพเลยดีช่วงระหว่างรองานเนี่ยนะคะจะไปขับรถโบ๊ทดีไหมหรือจะทําอาชีพทําเป็นอาชีพเลยรู้จักไหมโบ๊ท
5: รู้จัก
4: โอ้เก่งมาก
5: ลบโบดีไหมอ่ะ
4: อือหรือจะทําเป็นอาชีพเลยทําชั่วคราวหรือเป็นอาชีพเลย
5: จังหวะนี้ทำช่วงนี้ไปก่อนเลยดีกว่า
4: อือช่วงรองง
5: ค
4: า
5: ่
4: น
5: อนข้างเข้ามาเด่นมากเหมือนกันคือตัดสินใจทําเลยแล้วลักษณะนี้นะไพ่นี่ค่อนข้างเด่น
4: เขาถามว่าจะทำในระหว่างเนี้ยที่รองงานหรือจะทำเป็นอาชีพเลย
5: มันได้ทั้งสองอย่างนะ
4: หรอ
5: เพราะว่าลักษณะเนี่ยจะชาวเวอร์หนึ่งไม้ในการ
4: อื
5: กระ
4: ม
5: ทําที่รวดเร็ว
4: อื
5: เต
4: ม
5: ้นกับคิงไม้นี่หมาย
4: อ
5: ถ
4: ื
5: ึง
4: มอื
5: ถ
4: ม
5: ้าคุณมั่นใจตั้งใจทํามาทํา
4: อืมอืม
5: แต่บอกนิดนึงนะว่าเงินมันไม่ได้มาโดดเด่นมาก
4: อ
5: น
4: ื
5: ะ
4: มอืม
5: ต้องเข้าใจตรงนี้นะ
4: อืมอืม
5: แต่สถานการณ์ก็คือมันก็จะ
4: ก
5: ม
4: ็
5: ี
4: ด
5: ค
4: ี
5: นมาใช้บริการคุณอยู่บ่อยๆอะค่ะ
4: โอเคฟันธงตามนั้นคุณมันทำไม่ทำบอกมาด้วยนะคุณนกสถานะความสัมพันธ์ของเราในเดี๋ยวนะทำไมแสดงว่าถามเรื่องคู่นะสถานะความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรจะคบกันจนถึงแฮปปี้ปีใหม่ไหมคะ
5: อ่ะ
4: คุณนกคิดถึงแฟ
5: อ่ะ
4: นค
5: โ
4: น
5: อ
4: ค
5: เค
4: ุยค
5: น
4: น
5: ะ
4: นี
5: ค
4: ้
5: ะ
4: แล้วกันนะ
5: สถานการณ์เป็นอย่างไร
4: ส
5: ค
4: ถ
5: ุ
4: า
5: ณ
4: นะ
5: ค
4: ค
5: ะ
4: วามสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรจะคบกันแฮปปี้ไปจนถึงแฮปปี้นิวเยียร์ไหมคะ
5: เอาละกันนึกว่าตอนนี้เป็นยังไงดีป่ะ
4: จะ
5: โอเค
4: อืออ
5: ือฮึอ่าค่อนข้างเหนื่อยนะคะ
4: อื
5: เข้าใจ
4: ม
5: สถานการณ์ความรักค
4: อ
5: ว
4: ื
5: าม
4: ม
5: สัมพันธ์ที่จะคบกันถึงปีใหม่หรือไม่เนี่ยนะจะต้องบอกว่าเอาแค่ตอนนี้ก่อนกันละกัน
4: เฉพาะหน้าก่อนนะ
5: ตอนเนี้ยมันไม่ถึงกับดีโดดเด่นมันไม่สวีทอ่ะ
4: อืม
5: แต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้
4: อือหือ
5: ก็คือยังอดทนต่อไปอ่ะมันก็ยัง
4: ก็
5: ค
4: ยัง
5: บ
4: อยู่
5: ห
4: น
5: า
4: ะ
5: กันได้แต่ในการคบหาจะต้องบอกนะคะว่า
4: อืม
5: มันไม่เต็มร้อยในความรู้สึกอ่ะ
4: อือหือ
5: คือความสุขมันไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นถ้าคบต่อไปยาวๆนะคะค
4: อ
5: ุ
4: ื
5: ณ
4: อ
5: ต้องถามตัวเองว่าคุณรับสภาพนี้ได้ไ
4: ไ
5: ห
4: ด
5: ม
4: ้หรือเปล่า
5: โอเคนะคะ
4: อือหือตามนี้นะอยู่ที่ตัวเราเองแหละตัดสินใจนะคะคุณคิตตี้เดือนเนี้ยเดือนกันยายนนี้จะได้งานไหมคะเดือนกันยายนนี้จะได้งานไหมคะ
5: นี่ถ
4: ค
5: า
4: ิ
5: ม
4: ต
5: เ
4: ต
5: รีย
4: ี
5: บ
4: ้น่าจะคนคนเดียวกันเนาะคนเดียวกับที่ถามมาก่อนหน้านี้
5: ใช่
4: อืมที่ถามว่างานที่จะไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้าง
5: เอาที่เมื่อกี้เหรอ
4: ใช่ใช่จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถามว่า
5: ว่า
4: เออเนี่ยไงคำถามอันเนี้ยเดือนกันยาเนี้ยจะได้งานไหม
5: แสดงว่าพลังงานกับที่สัมภาษณ์
4: อาจจะหมายถึงรวมๆป่ะ
5: ใช่ป่
4: เ
5: ะ
4: นาะอือเอ้าคุณเป๊กตะกี้ที่บอกว่าเมื่อตะกี้ถามถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้ปรับไหมต่อไปจะถามว่าเจอเนื้อคู่ยัง
5: โอเค
4: คุณนกไม่ใช่คุณนกคุณคิตตี้
5: เมื่อกี้ที่ถามเรื่องกันยายนจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมนะคะ
4: อ่าฮะ
5: มีโอกาสได้งานใหม่แต่ว่าตำแหน่งที่ได้อา
4: ท
5: จ
4: ี่
5: จะ
4: ได้
5: ไม่เหมือนเดิมอ่ะ
4: อือฮึ
5: ไม่อาจจะไม่สดใสเหมือนเดิมแต่โอกาสได้มีค่ะ
4: โอเคได้งานมีสูงนะคะคุณส้มตำ53อมพฤกษ์เป็นอมพฤกษ์อยู่จะเดินได้หรือเปล่าคะฮะวันจันทร์
5: ดูเหม
4: ค
5: ื
4: ื
5: ออ น
4: อะไรอ
5: เ
4: ่
5: ข
4: ะ
5: าเคยถามคำถามนี้ไหม
4: ไม่คนนี้เพิ่งเข้ามาส้มตำ53หนูเพิ่งเห็นครั้งแรกอมพฤกษ์จะเดินได้หรือเปล่าคะแล้ววันจันทร์ที่อะไรจะไปทำอะไรจะไปหาหมอหรอมันจบอยู่แค่วันจันทร์ที่อ่ะ
5: จะเดินได้หรือเปล่าใช่ไหม
4: อือหือ
5: มันอยู่ที่กำลังใจของคุณนะหน้า
4: อ๋อ
5: ไพ่นี้
4: อยู
5: ม
4: ่
5: ัน
4: ที่
5: อยู
4: ก
5: ่ท
4: ำ
5: ี
4: ล
5: ่
4: ัง
5: ก
4: ใจ
5: ำลังใจเดี๋ยวมาดู
4: อือหือ
5: เอาอย่างนี้ตามหน้าไพ่เนี่ยนะขอให้เข้มแข็งไว้มีกำลังใจไว้แล้
4: ค
5: ว
4: ่ะ
5: ก็มันยังไม่เร็วนักในช่วงนี้ที่คุณจะลุกขึ้นมาเดิน
4: จ
5: แ
4: ้
5: ละ้วก็ขอให้กำลังใจให้สร้างกำลังใจให้ตัวเองค่ะ
4: สุขภาพอีกคำถามหนึ่งนะจากคุณนิกรอฟังนะอธิษฐานพร้อมกันจะได้นอนโรงพยาบาลผ่าตัดเร็วๆนี้โดยเฉพาะในเดือนกันยายนนี้ไหมและช่วงวันไหนคะจะได้นอนโรงพยาบาลผ่าตัดในเดือนกันยายนนี้ไหม
5: ภา
4: ช
5: ย
4: ่
5: ใ
4: ว
5: น
4: ง
5: กั
4: วัน น
5: ย
4: ไห
5: าน ยนเนาะ
4: ใช่จากคุณนิกนะคะ
5: จะได้ผ่าตัดไหม
4: จะได้ผ่าตัดเดือนกันยานี้ไหมคุณวันบอกว่าขอบคุณมากจ้าว่าจะไปลองขับก่อนมาชอบไหมโอเคสุขภา
5: ใช
4: พ
5: ่
4: ก
5: ใช
4: ำล
5: ่
4: ังใจนะคุ
5: แต
4: ณ
5: ่ว่าเมื่อกี้ไฟค่อนข้างโอเค
4: ดี
5: นะ
4: ดี
5: แต่ได้ผ่าตัดในช่วงกันยายนนี้ไหม
4: ใช
5: อ่
4: ่
5: ะ
4: ใช่
5: หน้าไทยเนี่ยค่อนข้างจะแปรลำบากใจอยู่เหมือนกันนะการผ่าตัดมันน่าจะมีโอกาสติดขัดอะไรบางอย่างนะน่าจะติดขัดแล้วก็ในกันยายนเนี้ยเหรอคะก็ผ่าได้ไพ่เนี่ยบอกให้เห็นว่าผ่าได้แต่คุณอยากกังวลไปมากนะ
4: หนูว่าเขาน่าจะถามว่าคือโรงพยาบาลน่ะจะมีที่ว่างให้เขาอย่างนั้นหรือเปล่าจะได้นอนโรงพยาบาลผ่าตัดในเดือนกันยายนนี้ไหมช่วงวันไหน
5: มันก็ยังไม่โดดเด่นนะมันยังไม่ได้โดดเด่นแบบว่าได้เลยเพราะว่าม
4: น
5: ั
4: ึ
5: น
4: กว่า
5: ต้อง
4: จะรอเตียงหรืออะไรทำนอ
5: เ
4: ง
5: นาน ะ
4: ั้น
5: ประมาณนั้นใช่ไหมเพราะเนี่ยจุดเริ่มต้นมันลงปัญหามมันไม่สวยแล้วกันม
4: โ
5: ั
4: อ
5: นไ
4: ก
5: ม่
4: าส
5: สวย
4: น้
5: กั
4: อ
5: นแล
4: ย
5: ้วกันโอกาสมันมันไม่โดดเด่นนะ
4: ม
5: แต่ถ้าตั้งใจอ่ะถ้าตั้งใจอ่ะ
4: คุณนิกเดี๋ยวให้ความชัดเจนอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าสมมติวันนี้ยังไม่มีอะไรมากมายก็ภายในเดือนกันยาหรือว่าตุลาแจ้งเรามาอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ
5: โอเคค่ะ
4: คุณเดี๋ยวนะเราเหลืออีกกี่นาทีอ่ะได้อีกสักคำถามสองคำถามนะ
5: ค่ะ
4: สำหรับบ้านฟ้านะแต่บ้านดำยังอยู่นะคะคุณปองานที่ทำอยู่ตอนนี้เหมาะกับเราไหมงานที่ทำอยู่ตอนนี้เหมาะกับเราไหม
5: งานที่ทำอยู่ตอนนี้เหมาะกับเราไหมเราเป็นคนขยันสร้างผลงานอยู่บ่อยๆหรือขยันคือไม่หยุดนิ่งกับการทํางานหรือเปล่าเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะถ้ามันใช่ถ้ามันคือคุณเป็นคนขยันนะอยากจะทํานั่นทำนี่ตลอดเวลาถามว่าเหมาะกับคุณไหมถ้ามันใช่อ่ะงานตรงนี้มันยังไม่เหมาะกับคุณหรอกแต่คุณสามารถทําได้ยังอยู่ได้ในการอยู่งานตรงเนี้ยบางทีเอาง่ายๆคือหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเต็มร้อยอ่ะมันจะมีคู่แข่งมันจะมีคนที่คอยเขาเรียกว่าอะไรนะตัดแข้งตัดขาอะไรประมาณนั้นนะ
4: ตัดแข้งตัดขาอยู่นะ
5: ค่ะ
4: มาต่อกันที่คำถามจากคุณเป๊กตะกี้อะนะ
5: ค่ะ
4: ที่เขาถามเรื่องงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมเขาถามว่าแล้วใกล้จะเจอเนื้อคู่หรือยังครับ
5: โอ้อยากให้เจอจังเลย
4: ใกล้จะเจอเนื้อคู่หรือยังครับ
5: นี่เดี๋ยวเราเปิดแบบห้องสำหรั
4: เฉ
5: บ
4: พาะความรักเหรอ
5: สำหรับท่านที่อยากไม่พูดจากไพ่ทาโร่อย่างเงี้ยแล้ว
4: เฮ้
5: เอ
4: ย
5: ามาเจอกันเลยด
4: จ
5: ี
4: ับ
5: กว่
4: ค
5: า
4: ู่หน้าไพ่ทาโร่แข่งกับแอปอื่นเขาใช่ไหมที่ก็จับคู่
5: มีโอกาสเจอเนื้อ
4: เจอ
5: ค
4: เนื้
5: ู
4: อ
5: ่
4: คู่ไหม
5: ไหม
4: คุณ
5: อ
4: เป
5: ะ
4: ๊
5: น
4: ก
5: ะ
4: น
5: ค
4: ะ
5: ะ
4: คะ
5: คือคุณเป๊กคะหน้าไพ่เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเห็นไหม Justice กับ The Devil คุณจังหวะนี้ยังไม่สวยอะที่คุณจะเจอถึงต่อเอางี้นะต่อให้เจอนะอยากให้คุณนิ่งไว้ก่อนเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนมาหาคุณนะคะแล้วคุณจะต้องแบบอะไรอะใช้สติให้มากที่สุดพิจารณาให้ดีเพราะจังหวะนี้โอกาสที่คนจะเข้ามาหาคุณมีนะ
4: ม
5: ไม่
4: ี
5: ใช่ไม่มีแต
4: แต
5: ่
4: ่
5: เข้ามาแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณเอางี้แหละ
4: อย่าเลยถ้างั้นอ่
5: น
4: ะ
5: ะเอาผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนเดี๋ยวไว้ให้เราเปิดช่องทางอะไรนะ
4: เอ
5: ห
4: า
5: า
4: จริง
5: ค
4: เหร
5: ู
4: อ
5: ่เราก็ค่อยว่า
4: หาคู่ผ่านไพ่ยิปซี
5: เพราะอะไรรู้มั้ย
4: ฮ
5: เพ
4: ะ
5: ราะอ๋อเราเปิดร้านขายกาแฟหาคู่ไง
4: อ๋ออ
5: ะไรเงี้ย
4: แม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรนะคะ
5: ลูกศิษย์อยากจะเปิดร้านกาแฟแล้วก็จัดคู่ให้กับคนที่โทรเข้ามาในรายการถ้าสนใจเขียนมาเดียวว่าโอเคสนใจนะ
4: โอเคคืออะไรก็ได้คือนะตอนนี้ระหว่างศิษย์กับศิษย์ด้วยกันกับกูรูเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะไปทําอะไรร่วมกัน
5: คื
4: น
5: อ
4: ะ
5: อ
4: ค
5: ย่
4: ะ
5: างนี้
4: จ้ะ
5: เรามักจะเจอคําถามนี้เยอะอะแล้วเราอยู่ในจุดที่แบบอยากให้เขามีคู่ไง
4: จ้ะ
5: เราก็มานัด เดทกัน
4: อ๋อ
5: ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยต่
4: โ
5: ออ
4: ้
5: ไป
4: ได้
5: นะ
4: หมดอะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนิดนึงเพราะว่าเวลาในบ้านฟ้ากับวิทยุใกล้หมดแล้วนะ
5: โ
4: ค
5: อ
4: ะ
5: เคค่ะ
4: เมื่อกี้พี่ฝ่าบอกว่าอยากทําบ้านดําให้ปังๆขอบคุณมากๆสาธุสาธุค่ะก
5: ส
4: ็ย
5: า
4: ินดี
5: ธุ
4: ด้วยน
5: ค
4: ะ
5: ่
4: ค
5: ะ
4: ะอ่ะขอสรุปนิดเดียวนะคะสําหรับการที่เราไปออกบูธที่เมืองทองธานีเดี๋ยวบ้านดําแล้วคําถามถัดไปค่อยว่ากัน
5: เด
4: น
5: ี๋
4: ะ
5: ยวนะนิดนึงของพี่ฝาที่อยากจะทำบ้านดำให้ดังให้ด
4: ใ
5: ั
4: ห
5: ง
4: ้
5: ด
4: ด
5: ั
4: ัง ง
5: ป
4: ป
5: ั
4: ัง ง
5: ปังมีโอกาสค่ะมีโอ
4: มีโ
5: ก
4: อ
5: าส
4: กาส
5: ม
4: ม
5: า
4: ากก
5: เล
4: เ
5: ย
4: ยี่ยมพี่ฝ่านะคะพี่ฝ่ายังดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
5: ต่ออ
4: ่าเพราะฉะนั้นบูธที่เมืองทองธานีล้นพลักเลยนะคะสร้างสีสันให้งานมากๆเลยกูรูไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะเวลาจะหมด
5: โอ
4: นะ
5: เค
4: คะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวค่อยสัปดาห์หน้าค่อยมาคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้คําถามเยอะมากๆนะคะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่จะจัดงานจัดอีเวนต์ที่นู่นที่นี่ที่ไหนแล้วรู้สึกว่างานมันยังเงียบๆหรือว่าต้องการให้พวกเราไปสร้างสีสันรับรองได้ว่าคนพันลุทะลวงทะลักแน่ๆนี่นะคะก็ติดต่อมาได้ที่หลังบ้านทั้งบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้าของGDA
5: GDA
4: ดานีนะคะ GDA ดานีนะคะสำหรับวิทยุกับบ้านฟ้าลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในวันพฤหัสบดีหน้ามาเปิดไพ่กันเหมือนเดิมส่วนบ้านดำรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวทักทายที่บ้านดำขอบพระคุณนะค
5: ขอบ
4: ะ
5: คุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะส
4: ส
5: วัส
4: ว
5: ด
4: ั
5: ี
4: สดี
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: อ่านละคำมาสู่บ้าน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
11: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
11: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
11: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนทร์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
7: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
14: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
7: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
15: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์หรือจุมพลพุทธิสวัสดิ์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 16.00 โดยประมาณนะครับคุณฟังครับคุณผู้ชมครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งครับอาจวัดได้จากผลงานตำแหน่งหรือประสบการณ์แต่ความสำเร็จของครูนะครับอาจเกิดขึ้นในวันที่ลูกศิษย์สามารถเดินไปได้ไกลกว่าตัวเองครับหลังจากผ่านโลกของการออกแบบและการบริหารงานมานานกว่า20ปีนะครับของอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีนะครับเลือกนำประสบการณ์จากสนามจริงกลับมาถ่ายทอดให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ผู้ประกอบการและผู้บริหารด้านการออกแบบแต่ในวันที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีAI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นการสอนคนรุ่นใหม่จึงอาจไม่ใช่เพียงแค่การบอกว่าต้องทำอย่างไรนะครับแต่คือการสอนอย่างไรให้เขาคิดเป็นและก็ค้นพบว่าตัวตนของเขานะครับตัวตนของเขาเป็นอย่างไรครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเปิดห้องเรียนแห่งประสบการณ์และถามกันตรงๆครับว่านักออกแบบไทยต้องมีอะไรจึงสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้นะครับวันนี้ขอสวัสดีอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีเป็นวันที่4ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับผมพิเชษฐ์เรืองศรีนะครับ
2: ลูกๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะ
3: เร็วมากครับ
2: วันนี้ก็ต้องเรียกว่าจากมืออาชีพสู่ครูนักปั้นนะครับนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ไปได้กว่าเรานะครับเป็นอีกบทบาทและความสำคัญของอาจารย์พิเชษฐ์นะผู้สอนอาจารย์ครับถามเลยนะครับว่าอะไรทำให้อาจารย์ตัดสินใจนำประสบการณ์กว่า20ปีนะครับมาถ่ายทอดในฐานะผู้สอนครับ
3: รู้สึกว่านักออกแบบเครื่องประดับในประเทศไทยนะครับยังมีจำนวนน้อยอยู่เนาะแล้วก็ทรัพยากรเพชรพลอยในประเทศเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของการส่งออกสินค้าเหล่านี้นะครับติดอันดับโลกเลยจึงอยากทำให้ผู้คนรุ่นหลังที่ต้องการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีแล้วก็ต้องการเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะก้าวเข้ามาในธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีเนี่ยได้ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะอยากช่วยทำให้พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจได้เร็วขึ้นครับ
2: อาจารย์ครับการเป็นครูสมัยก่อนก็ว่าง่ายว่ายากแล้วนะการเป็นครูสมัยนี้ไม่ว่าจะสอนแล้วก็ตามยากยิ่งกว่าอาจารย์ครับต้องเตรียมพร้อมใหญ่มากอาจารย์
3: ก็หลักๆเลยนะครับก็ต้องเตรียมความรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนที่เขาอยากได้ความรู้อันนี้เนาะก็คือต้องเตรียมความรู้ให้พร้อมแล้วก็จัดแจงลำดับความคิดให้ดีแล้วก็เวลาที่เราถ่ายทอดเนี่ยเราต้องถ่ายทอดเสมอเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเราจริงๆครับ
2: อืมครับแล้วการเป็นนักออกแบบที่เก่งกับการเป็นครูที่สอนเก่งครับต้องใช้ทักษะต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับการ
3: เป็นนักออกแบบที่เก่งนะครับคือต้องออก
2: การ
3: เป็นนักออกแบบที่เก่งเนี่ยคือต้องออกแบบสวยออกแบบแล้วต้องได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะครับส่วนการเป็นครูที่สอนเก่งจะต้องถ่ายทอดทักษะความรู้ให้ผู้เรียนที่ต้องการเป็นนักออกแบบเนี่ยให้เก่งด้วยเช่นกันครับ
2: โดยเฉพาะการสอนผ่านออนไลน์อาจารย์ที่อาจารย์สอนอยู่เพราะว่าบ๊อบนั่นอาจารย์จะมาช่วงเวลานี้อาจารย์จะติดสอนผ่านออนไลน์อาจารย์สอนออนไลน์เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ถึงตัวอาจารย
3: ์
2: มีความยากในการสอนยังไงมาอาจารย
3: ์ก็วิธีสอนออนไลน์นะครับของเราจะเป็นสอนโดยใช้ iPad เนาะผมจะใช้วิธีโปรเจกต์หน้าจอนะครับคือผู้เรียนเนี่ยจะเห็นมือผู้สอนในการวาดเช่นพอเราอธิบายนะครับว่าเราวาดเส้นไปทางซ้ายมือเราเนี่ยมันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่จับมาที่มือแล้วก็ให้เขาเห็นด้วยเขาจะได้ดูง่ายขึ้นว่าตรงนี้เมนูนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ที่สำคัญนะครับหลังจากที่เรียนออนไลน์กันจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีการอัดคลิปบันทึกคลิปในขณะที่เราสอนเขาเนี่ยให้เขาโหลดเอาไว้ดูซ้ำๆได้ครับ
2: อาจารย์

0: อาจารย์เล่าให้ฟังตอนที่บ๊อบโทรไปคุยกับอาจารย์เนี่ยไปรีเสิร์ช
1: คร
0: ข
1: ั
0: ้
1: บ
0: อ
1: ผ
0: มู
1: ม
0: ลเนี่ยอาจารย์สอนถึง4 ทุ่มเหรออาจารย์ตั้งแต่
1: อ๋อ
0: ทุ่มหนึ่งเนี่ยทำไมดึกดื่นขนาดนั้น
1: โออ
0: า
1: เ
0: จ
1: ค
0: ารย์
1: ก็มันจะมีบางเคสครับผมที่ต้องสอนช่วง2 ทุ่มช่วง2 ทุ่มครึ่งเนื่องจากนักเรียนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเช่นนักเรียนที่นั่งอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาต้องการเรียนช่วงเวลาเช้านะครับ
0: ครับ
1: 2 ทุ่ม8 โมงครึ่งบ้านเขามันก็จะตรงกับประมาณสักทุ่มครึ่งบ้านเราแล้วก็จะสอนประมาณ2 ชั่วโมงครับก็จะเลิกประมาณ3 ทุ่มหรือไ
0: โ
1: ม
0: อ
1: ่
0: ้
1: ก็4 ทุ่มแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งจะมีแบบนี้ครับมาเรื่อยๆแล้ว
0: โ
1: ก
0: อ
1: ็
0: ้
1: จะมีนักเรียนจากดูไบเนื่องจากดูไบเนี่ยเป็นประเทศที่แบบมั่งคั่งมากในเรื่องของการทําเครื่องประดับเนาะเขาอยากออกแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องสอนที่ดูไบด้วยเช่นกันเขาก็จะเลือกเวลาที่มันตรงกับ2 ทุ่มครึ่งบ้านเรา
0: อ
1: แบ
0: ื
1: บนี้คร
0: ม
1: ับเออ า
0: ืม
1: เราก็อำนวยความสะดวกให้เขานิดนึงด้วยการอ่ะให้มันเป็นเวลาที่เขาสะดวกก็ไ
0: โ
1: ด
0: อ
1: ้
0: ้
1: แบบนี้คร
0: อ
1: ั
0: า
1: บ
0: จารย์ World Wide Web คุยเตอร์มากอาจารย์บอกก็นึ
1: ค
0: กว่
1: ว
0: า
1: าม
0: อาจารย์นึกว่าบ๊อบไม่ในคำตอบบ๊อบคืออะไรรู้ไหมอาจารย์
1: ครับผม
0: คำตอบแรกที่บ๊อบได้ยินเนี่ยก็ที่บ๊อบตอบกับตัวเองอ่ะสงสัยอาจารย์สอนคนที่แบบทําเขาเรียกว่าหลังเลิกเรียนเนาะแล้วหลังเลิกทํางานเนาะคนก็จะกลับบ้านแล้วก็จะมาสอนเนี่ยมีไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: อา
1: ผ
0: จาร
1: ม
0: ย์คนไทย
1: มี
0: โอ
1: ค
0: ้
1: รับแต่ว่าคลาสที่เป็นของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้ในช่วงเวลาปกติแล้วก็
0: อ๋
1: จะมี
0: อ
1: บางครั้งที่สอนช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่า
0: อ
1: เป
0: ๋
1: ็นเว
0: อ
1: ลาแบบไม่ได้เป็นเวลาค่ำอะไรแบบนี้ครับ
0: อืม
1: อื
0: ครับผมโห
1: ม
0: ก็สปริงลิสไฟแลบเลยอาจารย์
1: ก็จำมาก็พอได้ครับ
0: อ
1: พ
0: ือ
1: ได
0: ม
1: ้
0: อาจารย์มันถ้างั้นถ้ามีโอกาสมีงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์มาเป็นล่ามให้อาจารย์
1: ยินดีครับผมยินดีเลยครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์พิเชษฐ์อยากให้นักเรียนได้อะไรจากห้องเรียนมากที่สุดครับ
1: ใจจริงแล้วอยากให้ได้ทักษะทุกอย่างที่ผู้สอนได้สอนให้นะครับอยากให้เขาทำได้แล้วก็ตั้งแต่เข้าใจเรื่องการออกแบบขั้นต้นไปจนถึง advance เลยตลอดจนต้องการให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจในเรื่องของระบบการผลิตเครื่องประดับอัญมณีสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้ได้มากที่สุดจากห้องเรียนครับ
0: อืมครับผมแล้วสิ่งใดที่ประสบการณ์ทำงานจริงสอนได้แต่ตำราอาจสอนไม่ได้ครับ
1: น่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะผ่านเลข 1มาจนถึงเลข 10มันก็ไม่ง่ายเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับบางคนเดินจากเลข 1ถึงเลข 4แล้วถอดใจเพราะรู้สึกว่าบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันยากเหลือเกินซึ่งความอดทนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสอนได้เลย
0: อืมครับผมอาจารย์ลูกศิษย์ใหม่ที่เข้ามาเรียนครับในการออกแบบวันนี้ฮะ
1: ครั
0: แต
1: บผ
0: ก
1: ม
0: ต่างจากลูกนักออกแบบรุ่นที่สมัยอาจารย์เป็นลูกศิษย์ในวันนั้นอย่างไรบ้างครับ
1: ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจแล้วก็เต็มใจที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่น iPad ในการออกแบบเครื่องประดับนะครับต่างจากคนรุ่นเก่าที่ส่วนใหญ่เรามองว่าการใช้ iPad วาดเครื่องประดับเป็นเรื่องยากเหลือเกินซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมาอันดับหนึ่งหากเราตามไม่ทันเทคโนโลยีเนี่ยนั่นหมายความว่าเราตกขบวนรถครับ
0: อืมครับ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วจุดแข็งของนักออกแบบรุ่นใหม่คืออะไรครับ
1: จุดแข็งนะครับนักออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยคือใช้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆในการโปรโมทความสามารถของตัวเองนะครับเช่นแพลตฟอร์มIG TikTok Facebook แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนักออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยก็ใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นในการไลฟ์สดแล้วก็สร้างตัวตนซึ่งทำให้เรามีตัวตนในยุคปัจจุบันได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมาก
0: อื
1: คร
0: ม
1: ับ
0: แล้วจุดอ่อนที่อาจารย์อยากให้นักเรียนอาจารย์หรือนักศึกษาอาจารย์เนี่ยรีบพัฒนาตัวเองคืออะไรอ่ะ
1: อยากให้พัฒนาในเรื่องของความสามารถที่หลากหลายครับเช่นวาดด้วยมือแล้วมันสามารถวาดด้วยคอมได้ด้วยนะแล้วก็ควรจะสามารถวาดด้วย iPad ได้ด้วยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทักษะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ผมเชื่อว่าหากพัฒนาทักษะทุกจุดที่เก่าไปแล้วได้เนี่ยเราจะมีนักออกแบบที่มีจุดแข็งมากที่สุดในโลกเลยประเทศเรา
0: อืม
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้วน
1: ม
0: ักออกแบบเนี่ยจำเป็นต้องมีลายเซ็นของตัวเองหรือไม่
1: ขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าตัวเราจะอยู่ตรงไหนครับเช่นถ้าเราคิดว่าเราต้องการที่จะทำงานให้บริษัทอย่างเดียวเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของคอลเลกชันเนี่ยเป็นหลักโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเน้นว่ามีลายเซ็นของตัวเองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อืมแล้วแล้วเราจะค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองโดยไม่ลอกงานคนอื่นได้อย่างไรครับ
1: เราเริ่มต้นจากมองหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เราหลงใหลไปกับมันก่อนนะครับแล้วก็นําสิ่งนั้นน่ะนําสิ่งที่เราชอบอ่ะมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งเราต้องเสพงานดีไซน์เสพงานเครื่องประดับเยอะๆเพื่อที่จะได้ออกแบบมาแล้วมันไม่ซ้ํากับผู้อื่นครับ
0: แล้วเส้นแบ่งระหว่างแรงบันดาลใจกับการลอกเลียนแบบนะอยู่ตรงไหนครับอาจารย์
1: สำหรับผมนะครับผมมองว่าการหาแรงบันดาลใจนี่คือการหารูปแบบศิลปะที่เราชอบเช่นสถาปัตยกรรมเอ่ยธรรมชาติเอ่ยหรือว่าบทเพลงที่เราชอบแล้วก็นำสิ่งนั้นมานำเสนอในรูปแบบของเครื่องประดับแต่การลอกเลียนนี่คือการดูรูปแบบเครื่องประดับต่างๆที่เราชอบและนำรูปนั้นน่ะเอามาสร้างใหม่ก๊อปปี้ใหม่เราโดยที่ไม่ได้รับการประยุกต์อะไรเลยนั่นนะผมเรียกว่ามันคือการลอกเลียนครับ
0: ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะ
1: ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นค
0: ใช
1: รับ
0: ่ใช่และการถูกวิพากษ์วิจารณ์ผลงานน่ะเป็นเรื่องที่ศิลปินหรือนักออกแบบหลายคนเนี่ยรับยากมากอาจารย์สอนลูกศิษย์ให้รับมือตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ลูกศิษย์เปิดใจรับคำแนะนำหรือรับคำวิจารณ์ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบงานของเราทุกคนเราควรรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อพัฒนาฝีมือให้คนที่ไม่ชอบงานเราหันมาชอบงานของเราแทนอันนี้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากกว่าครับ
0: โอ้คำคม
1: อื
0: มากเล
1: ม
0: ยจัน
1: ครับผมมา
0: ถ้าลูกศิษย์ออกแบบที่งานลูกศิษย์ออกแบบงานที่อาจารย์ไม่ชอบแต่อธิบายแนวคิดได้ดีเนี่ยอาจารย์จะประเมินอย่างไรครับ
1: อันนี้ผมจะรับฟังก่อนเลยแล้วก็ถ้าเขาอธิบายได้ดีผมรับฟังแล้วผมจะปรับเปลี่ยนความคิดของเราแทนถ้าแนวคิดอธิบายได้ดีสอดรับกับงานออกแบบผมก็จะให้เขาคะแนนเขาในทางที่ดีๆเลยครับ
0: แล้วนักออกแบบที่เก่งแต่ไม่เข้าใจในธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่อาจารย์
1: อ๋อจริงๆแล้วตรงนี้คือจุดอ่อนที่สำคัญเลยนะครับนักออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์แบรนด์ของตัวเองต้องวาดรูปเก่งและออกแบบเก่งแต่ถ้าไม่เข้าใจธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับราคาและต้นทุนด้วยนะครับอืม
0: อ๋อครับผมแล้วผู้ประกอบการและผู้ประกอบการเครื่องประดับเนี่ยควรรู้เรื่องดีไซน์แมเนจเมนต์มากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีเช่นกันนะครับผู้ประกอบการควรรู้เรื่องดีไซน์แมเนจเมนต์ในหลักการที่ดีเลยครับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องมีการจัดการงานออกแบบของเราอย่างมีระบบเนาะเช่นระบบการจัดเก็บไฟล์งานระบบการตั้งนัมเบอร์ของงานแต่ละแบบแล้วก็สามารถสืบค้นให้ได้ด้วยว่านัมเบอร์นี้อยู่ในไหนวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจัดการดีไซน์แล้วก็จะต้อง manage งานควบคู่กันไปครับ
0: ครับผมอ๋อครับปัญหาของแบรนด์เครื่องประดับไทยที่อยากก้าวสู่ตลาดต่างประเทศนะคืออะไรอาจารย์
1: จริงๆแล้วผมมองต่างครับแบรนด์ไทยเนี่ยก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้เพียงแต่ว่าเขาใช้ชื่อแบรนด์ที่เป็นชื่อต่างประเทศอาจจะมีน้อยที่ใช้ชื่อไทยจ๋าเลยครับก็ปัจจุบันนี้นะครับแบรนด์เครื่องประดับไทยเนี่ยก้าวสู่โลกอินเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับผม
0: ครับซึ่งจะเป็นคำถามต่อไปนะอาจารย์ว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบเครื่องประดับของโลกเนี่ยพอจะได้หรือไม่ครับมีโอกาส
1: ม
0: เป
1: ี
0: ็นไป
1: ครับมีครับแล้วก็มีศักยภาพสูงมากด้วยหากได้รับการสนับสนุนที่ดีและทั่วถึงนะครับจากหน่วยงานรัฐและเอกชนถ้าร่วมมือกันเนี่ยผมว่ามีเพราะว่านักออกแบบไทยเนี่ยเก่งแล้วก็เก่งมากประกอบกับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะเนาะมีซอร์ซิ่งต่างๆเยอะมีเจียพอยก็สวยตลาดค้าเพชรพอยที่แบบใหญ่ๆก็อยู่ที่เมืองไทยครับ
0: อาจารย์ถ้าในกรุงเทพเนี่ยเราจะถ้าจะไปดูอัญมณีแล้วก็ประดับเราควรจะไปตรงไหนจะเป็นศูนย์กลางที่เราจะไปได้
1: ตรงอาจจะมีตึกหนึ่งนะครับชื่อ JTC ครับอยู่ตรงติดกับโรงแรม Holiday Inn สีลมอะครับจะเป็นตึกใหญ่ๆเลยตึกนั้นเนี่ยจะเป็นตึกที่แบบค้าขายเพชรพลอยกันทั้งตึกเลยครับ
0: เขามีประมาณกี่ชั้นอาจารย์
1: มีประมาณ52 ชั้นครับ
0: โอ้โห
1: ชื่อตึก JTC ครับผม
0: ก็ทั้งวันก็คงไม่หมดนะอาจารย์ต้องใช้เวลาเยอะเลยเนี่ยกว่าจะไป
1: ก
0: ท
1: ุ็
0: กทุกชั้น
1: ใช่ใช่เพราะคือผมเองผมเคยไปเดินแล้วผมรู้สึกว่าผมเดินทั้งวันผมก็เดินได้เพราะผมชอบมากเลยครับ
0: ใช่ไหมถ้าคนไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบเนาะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะมาทำไมเนี่ยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจารย์ถ้าจะสร้างนักออกแบบไทยให้แข่งขันในระดับโลกเนี่ยระบบการศึกษาควรจะเพิ่มเติมอะไรครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องทักษะของการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับนักออกแบบไทยเก่งเยอะมากแต่ว่าสื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่เป็นซึ่งระยะหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่านักออกแบบไทยที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับแต่มันจะดีมากกว่านี้นะครับหากนักออกแบบไทยสัก80%ก็ได้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีก็อยากให้รัฐบาลเนาะแล้วก็หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญของตรงนี้แล้วก็อัดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้เข้าถึงไ
0: โ
1: ด
0: อ
1: ้
0: ้ย
1: ค
0: อ
1: รา ับ
0: จ
1: ผ
0: าร
1: ม
0: ย์
1: เชื่อว่าจะ
0: คุ
1: ด
0: ณ
1: ี
0: อยาม ก
1: า
0: ต
1: ก
0: ั้งแต่นู่นเลยนะอาจารย์คุณอยากตั้งแต่ในท้องแม่เลยนะอาจารย์
1: ใช่ไหมก็เกิดมาก็
0: ไม่
1: อ่า
0: ท
1: ภ
0: ั
1: าน ษาอังกฤษอนุ
0: อ
1: บ
0: ๋
1: าล
0: อ
1: เล
0: ต้อง
1: ย
0: อังกฤษแล้วเนาะเพราะประเทศอื่นเขาไปภาษาที่สามที่สี่ที่ห้ากันหมดละที
1: ถ
0: ่
1: ู
0: ส
1: ก
0: ี่
1: ต
0: ที
1: ้
0: ่
1: อง
0: ห้าละมั้ง
1: ใช่ครับถูกต้องเลย
0: อื
1: ค
0: ม
1: รับ
0: ภาษ
1: ถ
0: า
1: ู
0: อ
1: ก
0: ังกฤ
1: ต
0: ษ
1: ้อง
0: ภาษาแม่กับภาษาอังกฤษทุกคนต้องได้หรือภาษ
1: ใช
0: า
1: ่
0: จีนหรือภาษาสามภาษาเนี่ยหลายคนจะได้หมดแล้วนะ
1: ใช่ครับค่อนข้างสำคัญเล
0: เพ
1: ย
0: ราะ
1: คร
0: ว่
1: ับ
0: าภาษาจีนนี่ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์
1: ภาษาจีนก็เคยคิดว่าอยากจะไปเรียนอยู่เหมือนกันนะเพ
0: อ
1: ราะ
0: ื
1: ว่ามัน
0: ม
1: ได้ใช้แน่ๆเนาะ
0: ใช่ว่าโอ้คนจีนมีอยู่ทั่วโลกอาจารย์
1: ใช่ใช่ครับแล้ว
0: ไม
1: ก
0: ่
1: ็
0: ได้
1: มีศักยภาพสูงด้วยนะครับท
0: นั่
1: ำ
0: น
1: ธุ
0: เล
1: ร
0: ย
1: กิ
0: น
1: จ
0: ะ
1: กับจ
0: โอ
1: ี
0: ้
1: นใช
0: ท
1: ่
0: ำอะ
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ร
1: ับ
0: แบบทุกอย่างอ่ะปังหมดเลย
1: ใช่ปังม
0: น
1: าก
0: ะ
1: ด้
0: ห
1: ว
0: ร
1: ย
0: ือป
1: คร ระ ั
0: เท
1: บ
0: ศเมืองเนี้ยโอ้เมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: แล้ว
1: ใช่คร
0: อ
1: ั
0: า
1: บ
0: จารย์ AI และเทคโนโลยีใหม่เนี่ยกำลังทำให้ทักษะอะไรของนักออกแบบสำคัญกว่าเดิมอ่ะ
1: ผมคิดว่า AI และเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ทักษะอะไรของนักออกแบบสำคัญกว่าเดิมใช่ไหมครับน่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการป้อนพรอมที่ถูกต้องเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านะครับเพรา
0: อ
1: ะว
0: ื
1: ่าม
0: ใช
1: AI เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการป้อนพรอมเนาะแต่ที
0: ใน ช
1: ี้ถ้
0: ่
1: าเกิด
0: ใ
1: ว่า
0: ช
1: นักออกแบบป้อนพรอมไม่ถูกป้อนพรอมที่มันไม่ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะเจนแบบผิดพลาดเนี่ยมันก็เยอะค
0: อ
1: รั
0: า
1: บ
0: จารย์บ๊อบซื้อสั่งซื้อตำรามาทั้งสามสี่เล่มเนี่ยสั่งซ
1: อ
0: ื้อ
1: ่
0: ทั้งเน็ตนะโอ้
1: าครับผม
0: เรื่อง
1: ป
0: ก
1: ้
0: า
1: อ
0: ร
1: นพ
0: เ
1: ร
0: จ
1: อม
0: นเ
1: ใ
0: ล
1: ช่
0: ย
1: ไหม
0: นะ
1: ครับ
0: พร้อม
1: การ
0: เล
1: เจ
0: ยน
1: น
0: ะ
1: ใช่ไห
0: โ
1: ม
0: อ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
1: อืมเดี๋ยว
0: อืม
1: จะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์บ๊อบ
0: โอ
1: ด้
0: ้
1: วยแล้ว
0: อ
1: น
0: า
1: ะ
0: จ
1: ค
0: าร ร
1: ั
0: ย
1: บ
0: ์ยังอ่านไม่หมดเลยอาจารย์เพราะว่าจะฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มีหลักสูตรสำหรับนักข่าวไหมเนี่ย
1: อ๋อยังไม่มีเลยครับมีแต่จิวเวลรี่ถ้าเกิดอาจารย์บ๊อบสนใจเรื่องออกแบบจิวเวลรี่เรียนเชิญนะครับ
0: อืมอย่างน้อยสุดให้ดูเป็นนะไม่ถูกหลอกกันนะอาจารย์
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี
1: ใช
0: ้
1: ่
0: อ่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอกกันเยอะนะโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียนะของ
1: ใช่
0: ไม่ตรงปกจกตาอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: บา
1: ่
0: งคน
1: คร
0: เพ
1: ั
0: ร
1: บ
0: าะว่า
1: ใช่
0: ของดีของถูกเขาเรียกว่าอะไรมันคือเอามาแหกตากันเลยดูโอ้ยถูกอะไรเงี้ยที่แท้ก็ปลอมอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อื
1: ใช
0: ม
1: ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเน
0: อื
1: าะ
0: มอาจารย์มีลูกศิษย์หรือเหตุการณ์ในการสอนครั้งใดที่ทำอาจารย์รู้สึกว่าการถ่ายทอดความรู้ของเราเนี่ยมีคุณค่า
1: อืมโอเคผมจะรู้สึกว่าการสอนผมเนี่ยมีคุณค่าต่อเมื่อลูกศิษย์ของผมเนี่ยสร้างแบรนด์ได้แล้วก็ไปได้ดีในสายธุรกิจนี้ครับอันนี้ทําให้รู้สึกว่าการถ่ายทอดของเรานั้นมีคุณค่ามากขึ้นเนาะและหลายครั้งที่เข้าไปดูแบรนด์ในอินสตาแกรมของลูกศิษย์แต่ละท่านที่สร้างแบรนด์ได้แล้วก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งเลยที่ได้ดูครับ
0: อืมครับผมครับผม
1: อื
0: มันเป็น
1: ม
0: บ๊อบก็ภูมิใจนะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่
0: อืมแล้วในฐานะครูเนี่ยความสําเร็จสูงสุดของการเห็นลูกศิษย์เดินตามเราหรือวันที่เขาเดินไปได้ไกลกว่าเราอะ
1: สำหรับผมความสำเร็จสูงสุดคือวันที่ได้เห็นลูกศิษย์เนี่ยเดินไปได้ไกลกว่าเราครับเพราะว่าเรารู้สึกว่านอกจากส่งเขาถึงฝั่งแล้วเรายังสามารถที่จะมองดูเขาเดินตามทางจากอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างมีความสุขด้วยครับ
0: อาจารย์อันนี้ล่ะคือถ้าใครสนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์เนี่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนอาจารย์
1: ก็สามารถโท
0: หร
1: ร
0: ือส
1: ม
0: อ
1: า
0: บ
1: เ
0: ถ
1: ล
0: าย มหรือสอบถ
1: ก็
0: ามเนี่ย
1: สอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
0: อืม
1: หรือว่าโทรมาก็ได้ครับผมฝากเบอร์ไปที่อาจารย์บ๊อบเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อครับครับเดี๋ยวบ๊อบจะลงในโปรโมทรายการไว้ใ
1: ข
0: น
1: อบ
0: ข
1: ค
0: อง
1: ุณ
0: ท
1: ค
0: ุก
1: ร
0: ว
1: ั
0: ัน
1: บ
0: นะอาจารย์ปก
1: ค
0: ติ
1: รับ
0: ก็
1: ผ
0: ลง
1: ม
0: ไว้แล้วเพราะเราคุยกันก่อนแล้วเนาะ
1: อือ
0: ๋อบ๊อบ
1: ม
0: ล
1: ค
0: ง
1: รั
0: ไ
1: บ
0: ว้
1: ข
0: ตั
1: อ
0: ้
1: บ
0: งแต
1: ค
0: ุ่
1: ณ
0: วั
1: ม
0: น
1: าก
0: เก
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: บปีนั้นแต่วันจันทร์ไปแล้วอาจารย์
1: ขอบคุณครับขอบคุ
0: อ
1: ณ
0: ื
1: ม
0: ม
1: ากเลยครับ
0: อืมอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายนะครับสําหรับอ่ะพูดตรงๆอาจารย์คนที่เขาอยากจะเรียนจริงๆแต่เขาอาจจะมีงบน้อยหรืออา
1: อ
0: จ
1: ื
0: จะไม่ม
1: ม
0: ีงบที่เรียนเขาสามารถที่จะหาเรียนรู้ได้แบบฟรีๆได้ที่ไหนมั่งอาจารย์แบ
1: อ๋
0: บ
1: อ
0: ถูกทางไหมสุด
1: คือสามารถหาคือมันจะมีแบบคลาสที่แบบผมจะอธิบายแบบนี้ครับว่าการเรียนเนี่ยเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เนาะทุกที่เนี่ยมีวิธีการสอนที่มันไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์เนี่ยดีเหมือนกันอย่างคลาสผมเนี่ยผมจะมีการมอบทุนให้ในทุกๆครั้งเช่นจะมีทุนละรอบละ1 คนเนาะสมมติว่า1 รอบเนี่ยผมจะมีให้เรียนประมาณไม่เกิน6 คนเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงก็จะมีเพิ่มคนที่7มาหลังจากที่ผมดูแล้วว่าคนนี้เหมาะที่จะให้ทุนเหมาะที่จะแบบว่าให้เขาเข้ามานั่งเรียนพร้อม ครบหลักสูตรแล้วก็ได้ประกาศที่ได้การรับรองจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยหรือเครื่องประดับด้วยครับ
0: ครับผมก็ต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครูอาจไม่ได้มีหน้าที่สร้างลูกศิษย์ให้กลายเป็นสำเนาของตัวเองครับแต่คือการมอบเครื่องมือเปิดพื้นที่และทำให้เขากล้าคิดกล้าลองกล้าผิดพลาดจนค้นพบเส้นทางของตัวเองครับเพราะว่าวันที่ลูกศิษย์เดินไปได้ไกลกว่าครูวันนั้นอาจเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเป็นครูครับและพวกนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแต่อาจจะไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าหากมีประเด็นอะไรน่าสนใจครับเราจะดินเจอจะมาเป็นเกรสนะครับของการพูดคุยตลอดทั้งสัปดาห์ครับว่าเราจะวางเรื่องตำแหน่งของความสำเร็จและทางอาชีพลงชั่วคราวครับและกลับมารู้จักกับอาจารย์พิเชษเรืองศรีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งครับผ่านงานอาสาสมัครศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมและคำถามว่าหลังเดินทางมาไกลขนาดนี้วันนี้เขานิยามคำว่าความสำเร็จว่าอย่างไรนะครับติดตามฟังและติดตามรับชมรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 970 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้ว Facebook Live QFM Quality News Station ได้ใหม่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:00 โดยประมาณครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และอาจารย์พิเชษเรืองศรีขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับอาจารย์พิเชษครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่3กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีรายละเอียดที่น่ารู้เยอะจากการแถลงของมท.4รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมาดูเอาเป็นว่ายังจะต้องเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาให้ถึงที่สุดแต่รายละเอียดระหว่างทางเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูส่วนเรื่องการซักฟอกรัฐบาลรังสิมันโรมปูดสายตรงคนใกล้ชิดรัฐบาลส่งข้อมูลเด็ดศึกซักฟอกโวข้อมูลเพียบมั่นใจซักฟอกทันสมัยประชุมนี้แน่นอนเรื่องของ Data Center ถูกปลุกให้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาวันนี้ก่อนจติกาวนิชกี้รัฐให้เร่งล้อมคอก7ข้อปมหนุนสร้าง Data Centerวันถูกสหรัฐล่อเป้าฐานเอื้อจีนเข้าถึงชิประดับสูงมีประเด็นเรื่องประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวที่เคยเป็นข่าวมา 2-3 วันนี้วันนี้หมอวรงออกมาเบรกถามว่ารัฐบาลเอาตัวเลข 40,000 ล้านบาทมาจากไหนเรื่องของไทย AI Passport ชัยชนกแจงดราม่าผลลัพธ์เพี้ยนอาจจะใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วันนี้นายกประกาศศักยภาพไทยชูยุทธศาสตร์ Thailand Offerดึงนักลงทุนทั่วโลกร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตชูข้อได้เปรียบเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องหัวสว.วันนี้กรรมาธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเขาเชิญฝ่ายต่างๆให้ข้อมูลหนึ่งในนั้นมีคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ด้วยไอติมเจอกรรมาธิการรุมบี้ถามสำนวนหลุดคดีหัวสว.มาจากไหนยันไม่หวั่นถูกล้วงข้อมูลอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเปิดข้อมูลชุดที่26ผู้สมัครสว.รับ 10,000 หลังเสียค่าสมัครแต่ไม่เลือกตัวเองเรื่องกสทช.ล่มอีกแล้วครับวันนี้ครับกรรมการเขาไม่เข้าร่วมประชุมหมอสารณะก็ไม่เข้าร่วมประชุมอ้างว่าติดภารกิจเลื่อนไปอีกทีวันที่9กันยายนวันนี้นายกอนุทินออกมาตอบโต้คุณสนธิลิ้มทองกุลที่บอกว่าจะลงถนนทวงคืนประเทศไทยวันที่7เนี่ยอนุทินตอกสนธิประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครทวงคืนแล้วก็วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักครับนายกรัฐมนตรีนำคณะต้อนรับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมอบเงินรางวัลให้14ล้านบาทครับคุณจวบ
5: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
9: ร่วมสนับสนุน
10: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
11: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
10: SN Group คืออะไรเหรอ
11: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
10: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
11: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
10: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
11: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
12: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
9: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ระหว่างกองสอบท้องถิ่นกับหัวสวผมทายใจท่านผู้ฟังว่าอยากติดตามเรื่องหัวสวมากกว่า
4: ครับ
5: เพราะมันกระชั้นชิดเข้ามามากกว่าและเป็นเรื่องร้อนมากกว่าเอาก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์วันนี้กรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนเขาเชิญคนไปให้ข้อมูลแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่คุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ครับก็ใช้เวลาให้ข้อมูลนานพอสมควรออกมาเนี่ยคุณผลิตให้สัมภาษณ์ว่าการพูดคุยหลักๆเนี่ยเป็นไปตามหัวข้อที่กรรมาธิการตั้งไว้ที่พยายามจะถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของข้อมูลที่ตนเองได้มานำเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีโกงสว.ซึ่งคำตอบที่ตนได้ตอบกับกรรมาธิการก็เหมือนกับที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมาตลอดคือข้อมูลแล้วก็บ่อแสได้รับจากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบตนในฐานะที่เป็นส.ส.ก็มีหน้าที่กันกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆถ้าข้อมูลไหนที่เรามั่นใจว่ามีมูลก็เอามาเสนอต่อสาธารณะทั้งในรูปแบบของข้อเท็จจริงหรือคำถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือแทบจะทุกครั้งที่นำเสนอต่อสาธารณะก็ได้รับการยืนยันจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนักข่าวเขาถามว่าการถามของกรรมาธิการเนี่ยมุ่งไปที่ประเด็นไหนคุณผลิตตอบว่าสามารถไปย้อนหลังชวเลขได้ในการประชุมเนี่ยคิดว่าประมาณ 90% ใช้ไปกับการซักถามผมส่วนการสอบถาม DSI หรือว่ากองปราบแค่หน่วยงานและคำถามในตอนท้ายเองถามว่าเหมือนกับเป็นการล้วงข้อมูลอะไรไหมคุณผลิตบอกว่าผมถือว่าเป็นดุลพินิจของกรรมาธิการแต่ละคณะว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องไหนอย่างไรในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ในกรรมาธิการ แต่เป็นสสที่ถูกเชิญไปให้ข้อมูลผมก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ยินดีต่อการตรวจสอบก็หวังว่าสสทุกคนทุกพรรคจะใช้มาตรฐานเดียวกันแบบนี้หลังจากนี้เราจะเห็นกรรมาธิการชุดไหนมีวาระเรื่องอะไรที่น่าสนใจของประชาชนอยู่ในเขตขอบเขตของกรรมาธิการก็ได้เชิญสสไปให้ข้อมูลก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสสทุกคนทุกพรรคด้วยเหมือนกันอันนี้คุณไอติมของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็โพสต์ใน Facebook ครับวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับตั้งชื่อตอนว่าความเป็นมืออาชีพของชุดที่26ก็คืออนุชุดที่26ของกกต.นั่นนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่ากรรมการชุดที่26เป็นการตั้งร่วมระหว่างกกต.กับ DSI มาทำงานร่วมกันทั้งหมดนี้มี20คนผมยังไม่มีเอกสารรายงานของกรรมการชุดที่26จึงเล่าอย่างละเอียดไม่ได้แต่จะนำสิ่งที่ฝ่ายเลขาของอนุชุดที่36รายงานในที่ประชุมของชุดที่26มาเป็นวัตถุดิบในการวิเคราะห์แทนชุดที่26เขาสืบสวนไต่สวนอย่างไรการทำงานของคณะกรรมการไต่สวนของกกต.จะมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน7ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. รวบรวมพยานหลักฐานที่มีผู้ร้องหรือความปรากฏ 2. สอบพยานฝ่ายผู้ร้องหรือความปรากฏ 3. แจ้งข้อกล่าวหา 4. ให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงและนำเสนอพยาน 5. ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย 6. เทียบกับความผิดที่ระบุไว้ในกฎหมายแล้วก็ 7. สรุปความเห็นยกคำร้องหรือดำเนินคดีส่งให้ฝ่ายเลขาธิการกระบวนการทำงานตามมาตรฐานของกรรมการชุดที่26ปรากฏให้เห็นรายงานทุกชิ้นที่อ่านในการประชุมของชุดที่36ยกตัวอย่างจากรายงานการประชุมชุดที่36ครั้งที่11ทับ2569วันอังคารที่10กุมภาพันธ์หน้าที่15ถึง17มีข้อความดังต่อไปนี้ 1. พบหลักฐานว่าสว.จากศรีสะเกษท่านหนึ่งโอนเงิน 1,000 บาทเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี67ก่อนวันเลือกระดับอำเภอแล้วก็ 10,000 บาทวันที่22มิถุนายนก่อนการเลือกระดับประเทศคือเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67ให้ผู้สมัครระดับอำเภออีกท่านหนึ่ง 2. มีการสอบเส้นทางการเงินพบเอกสารการโอนเงินจริงโดยใช้พยานวัตถุจากการรายการโอนบัญชีธนาคาร2แห่งของผู้โอนและผู้รับ 3. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทั้งคนโอนและคนรับให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง 4. มีการรับฟังการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองให้เหตุผลตรงกันว่าไม่มีการโอน 1,000 บาทส่วน 10,000 บาทนั้นเป็นเงินยืมเพื่อนำไปปรับปรุงห้องน้ำแล้วก็คืนเป็นเงินสดแล้ว 5. กรรมการชุดที่26ชั่งน้ำหนักว่าที่บอกว่าไม่ได้โอน 1,000 บาทเป็นเท็จเพราะมีหลักฐานจากธนาคารส่วนที่บอกว่ายืม 10,000 บาทไปปรับปรุงห้องน้ำและใช้คืนผ่านภรรยาเป็นเงินสดแล้วเป็นคำกล่าวที่ไม่น่าเชื่อถืออีกทั้งยังพบว่าผู้รับเงินได้ศูนย์คะแนนในการเลือกระดับอำเภอคือยอมเสียค่าสมัคร 2,500 บาทสมัครเข้าไปแต่ไม่เลือกตัวเองแล้วยังพบว่ามีการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้สมัครระดับอำเภออีกรายในวันที่8มิถุนายนก่อนวันเลือกสว.ระดับอำเภอ1วันอ้างว่าเป็นเงินมัดจำค่าอาหารจัดงานเลี้ยงแต่ไม่พบหลักฐานที่ไปจัดอาหารในงานเลี้ยงแต่อย่างใด 6. เทียบกับกฎหมายแล้ว มีความผิดทั้งมาตรา62 67 79และ81สรุปความเห็นสมควรสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาทั้งสว.ผู้ให้เงินและผู้รับนี่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแล้วท้ายโพสต์เนี่ยท่านก็แจ้งด้วยนะครับว่าวันศุกร์ที่4พรุ่งนี้เนี่ยเวลาบ่ายโมงอาจารย์สมชัยกับทนายนรเศรษฐ์จะไปที่สน.ทองหล่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมที่แจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะนี่คือความเคลื่อนไหวของคดีหัวสว.วันนี้ครับคุณปั๊บ
5: อ้าวอีกคดีหนึ่งคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นช่วงที่ผ่านมามีข่าวมาต่อเนื่องยาวหลายขั้นหลายตอนแต่วันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ที่ควบคุมกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยแถลงครับแถลงเนี่ยใครที่ติดตามข่าวนี้มาบ่อยๆมาตลอดก็คงจะรู้ว่ามันซ้ำๆแต่ถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าลำดับความเป็นมาเป็นยังไงเออฟังไว้หน่อยก็จะได้เข้าใจเรื่องคือรัฐมนตรีเนี่ยท่านย้อนไปว่าตนขอย้อนกลับไปเริ่มแรกก่อนที่จะมีการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวคือตั้งแต่ปี67มีการจัดซื้อจัดจ้างในการสอบคัดเลือกผู้รับจ้างจัดการสอบซึ่งหมอบุรพาเป็นผู้จัดสอบอันนี้รู้อยู่แล้วมีภาคประชาชนจากศรีสะเกษมาร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้องกันการทุจริตจากข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำ MOU ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาตรวจสอบทุกขั้นตอนจึงได้ข้อสรุปเป็น3ประเด็นเอา1มีการขอให้กำหนดให้ผลสอบภาคกอของกอพอในการสอบ2เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ3กำหนดให้มีเครือข่ายเข้ามาตรวจสอบการสอบทุกกระบวนการโดยส่งข้อเสนอแนะนี้ไปยังกรรมการกลางหรือกสททางกสทจึงมีการดำเนินการเพิ่มเติมในมาตรการป้องกันทุจริตให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาตรวจสอบนี่ที่มาเป็นอย่างนี้อ้าวเมื่อมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัญญาคือเมื่อกระบวนการเปลี่ยนงบประมาณเปลี่ยนตามจึงไม่สามารถใช้สัญญาตัวเดิมทางกรมสทในฐานะคู่สัญญาหารือไปยังกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลว่าเป็นสิทธิที่กรมจะพิจารณาจึงนำไปสู่การยกเลิกสัญญากับมบูรพาหลายคนที่พยายามนำประเด็นการเมืองมาสร้างให้เกี่ยวข้องแล้วโยงไปยังรัฐมนตรีมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญาแต่สิทธิคณะกรรมการขอบสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งไปให้กสทพิจารณากลับกันถ้าเราเพิกเฉยข้อร้องเรียนของพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษมันก็จะกลายเป็นว่าเราละเว้นเพิกถอนปล่อยให้มีการดำเนินการนี่สรุปขั้นตอนตรงนี้เอาทีนี้ต่อมาเนี่ยภายหลังการยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้ห้ามมบูรพาในการเข้ามาประกวดราคาใหม่มีการประมูลแบบ BE Biddingก็คือเปิดกว้างให้ใครก็แล้วแต่ที่มีความประสงค์สามารถเข้ามาเสนอราคาแล้วก็ได้มีการสอบถามมหาวิทยาลัยต่างๆในการให้เสนอราคากลางเข้ามา ไอการจะบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่เป็นการล็อกกีดกันตนเห็นว่าไม่ยุติธรรมสุดท้ายทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ก็เป็นผู้ชนะในการประกวดราคานี่แม้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะมีการยื่นอุทธรณ์มาแต่ทางคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางวินิจฉัยว่าการอุทธรณ์ดังกล่าวฟังไม่ขึ้นนี่การอุทธรณ์การประมูลภาครัฐนี่ก็ต้องอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลางนะ
14: ครับ
5: จึงยืนยันให้มสว.เป็นผู้ชนะการที่จะมาตั้งคำถามปลายเปิดแล้วชี้นำว่าเป็นกระบวนการจัดจ้างจัดทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งชนะการประกวดมันไม่เป็นธรรมหากใครที่กล่าวอ้างมีข้อมูลพยานหลักฐานจนตนยินดีรับแต่หากไม่ไว้ใจตนไม่เป็นไรสามารถส่งให้ปปช.ที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ถัดมารัฐมนตรีวรสิทธิ์พูดถึงการพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนา69ที่พบก็มาจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เราทำ MOU ไว้ตั้งแต่ปี67หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีกระบวนการล้มการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างใหม่เข้ามาตนอยากจะตั้งคำถามว่าคนถ้ามันคิดจะเป็นโจรเนี่ยทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองดังนั้นคนที่อ้างว่ามีข้อมูลช่วยบอกมาทีว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามในการเปิดโปงกระบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหาข้อเท็จจริงให้สังคมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อเกิดเรื่องก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วเราพบบุคคลบางคนจึงได้ประกาศผลคะแนนใหม่นำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่ได้รับการบรรจุไปแล้วโดยส่งรายชื่อบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นลงบรรจุในจังหวัดของตัวเองให้เป็นผู้ถอดถอนแล้วให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันการถอดถอนทั้งหมดดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้1เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปยังปปช.ปปท.ปปง.DSI และบก.ปปป.ดำเนินการทางอาญาต่อไป2ผู้รับจ้างทางสถ.ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วให้มีการสืบหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อไป3ผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนได้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการเพื่อประกอบพิจารณาเป็นพิเศษ 4. การเรียกเงินหรือประสิทธิหรือสิทธิประโยชน์คืนสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุใหม่ทางสถ.กำลังหารือแนวทางกับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ชัดเจนถัดมารัฐมนตรีวรสิทธิ์พูดถึงเรื่องผู้รับจ้างคือมสว.ในฐานะคู่สัญญาได้ทำสัญญามีงวดงานทั้งหมด4งวดจ่ายไปแล้ว3งวดยังเหลืองวดสุดท้ายจำนวนประมาณ30กว่าล้านพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้ทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเพื่อขอชะลอจ่ายเงินงวดสุดท้ายออกไปทางกรมบัญชีกลางแจ้งว่ารอให้มีการตรวจสอบแล้วเสร็จทุกกระบวนการก่อน แล้วค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้สถ.ยังหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดว่าจะมีการรับผิดชอบอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านการช่วยเหลืออปท.ตามกฎหมายถ้าหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้ดำเนินการแล้วโดยแต่ละจังหวัดจะมีรองผู้ว่าเป็นประธานในการสนับสนุนทางข้อกฎหมายหากยังไม่เพียงพอทางสถ.ก็รอให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วจะไปใช้วิธีการจ้างเหมาให้กลับไปทำงานใหม่นั้นทางสถ.ไม่มีอำนาจไปชี้ว่าจะสามารถจ้างใครหรือไม่จ้างใครแต่สิ่งที่สถ.ดำเนินการคือทำให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกแก้ไขคะแนนเป็นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังแม้ปปช.จะยังไม่สรุปว่าพวกเขาทุจริตทางผู้ว่านายอำเภอต้องตรวจสอบว่ามีอปท.ไหนบ้างที่มีจ้างบุคคลเหล่านี้กลับเข้าไปทำงานแล้วรายงานมายังสถ.ถ้าหากพบว่าอปท.ใดมีการจ้างจะขอให้ชะลอการจ้างบุคคลเพราะอยู่ในข่ายตรวจสอบของตรวจสอบสำหรับอปท.ที่ดำเนินการจ้างทางสถ.รวมไปถึงปปท.ปปง.จะเข้าไปช่วยเหลือการสอบด้วยคุณวรสิทธิ์บอกว่ากลุ่มที่สอบได้ด้วยความสุจริตที่มีการบรรจุไปแล้วกับกลุ่มที่รอเรียกให้ใช้บัญชีเพื่อเข้าบรรจุถือเป็นสองกลุ่มที่ผู้ถูกแก้ไขคะแนนมาแซงตนได้รับจากการประสานจากนายคงกฤษฉัตรมาลีฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าควรให้บุคคลที่สอบได้ด้วยความสุจริตที่มีการบรรจุไปแล้วแต่ถูกแซงไปได้มีสิทธิ์เลือกพื้นที่ในการลงบรรจุโดยจะมีการเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มีการโอนย้ายได้เร็วขึ้นคาดว่ากระบวนการเหล่านี้น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาจากนั้นเมื่อทราบว่าจะโอนย้ายไปที่ไหนแล้วภายในเดือนพ.ย.ก็จะมีการเรียกผู้ที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มดังนั้นกระบวนการทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกาเพื่อคืนความเป็นธรรมรักษาสิทธิ์ให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้นอกนั้นก็ต้องตอบคำถามหลายเรื่อง
14: ครับ
5: แล้วก็ยืนยันว่าขอยืนยันถึงความจริงจังของรัฐบาลในการปราบปรามทุจริตไม่เคยมีการสอบแข่งขันครั้งใดที่มีการดึงหน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.เข้ามาจับตาดูอันนี้เป็นคำอธิบายคำชี้แจงยาว
14: ครับ
5: แต่ว่าก็ระดมลำดับเหตุการณ์ให้เห็นคุณรับผม
14: ครับ
5: ครับ
14: พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วก็มาติดตามต่อช่วงหน้าครับ
15: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
16: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร 02-658-6299 GASCO จมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
21: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
22: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
23: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
22: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
23: หยุดอย่ากดอย่าโอน
22: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
23: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
22: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
18: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
24: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนขยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
18: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
25: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
18: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกระสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
18: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พลพันษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลัง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: การเมืองมีเรื่องอะไรอีกนอกจากหัวสวนอกจากเรื่องโกงข้อสอบก็เรื่องศึกซักฟอกวันนี้มีความคืบหน้ามาจากรังสิมันโรมบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งรวบรวมจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่ปัญหาขณะนี้ข้อเท็จจริงมันมีเยอะมากและมีการกระทำความผิดในหลายเรื่องทั้งการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันมาและเป็นการกระทำความผิดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะดำเนินการให้ทันสมัยประชุมนี้แน่นอนส่วนจะยื่นเมื่อไรยังไงยังเป็นความลับอยู่ทั้งนี้เมื่อฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้การยื่นยติครั้งนี้มีหลายคนที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนเป้าหมายใครบ้างจะออกมาอย่างไม่ชักช้าแน่นอนเพราะฝ่ายค้านมีการประชุมกันอยู่ตลอดทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเรื่องนี้จะทำให้เป็นเรื่องลับแต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมจะเปิดเผยรับรองว่าครั้งนี้เรามีข้อมูลเยอะจริงๆแล้วก็บอกว่าบรรดาคนที่ทำงานใกล้ชิดกับตัวรัฐบาลเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีนี่ความคืบหน้าวันนี
2: ้ครับ
3: ครับ
2: เรื่องที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศจากทุนเท่านั้นนะครับวันนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินนายกอนุทินก็บอกว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครนี่เพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงนักข่าวเขาถามว่าเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ใช่ไหมครับนายกตอบว่าก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับคุณตุบะครับ
3: เรื่อง Data Centerออกโรงกันมาเยอะเลยวันนี้ก็มีกรจติกาวนิชบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างอาคารรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กเพื่อใช้กับการเก็บประมวลผล

0: การกระจายข้อมูลดิจิตอลหรือ Data Center ในประเทศไทยคุณกรบอกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นนโยบายที่ไม่ทันเหตุการณ์ความไม่พร้อมรับมือและเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายให้ประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เห็นปัญหานี้มานานแล้วจึงได้ยื่นยัตติด่วนต่อสภาเมื่อสมัยประชุมที่ผ่านมาโดยมี7ข้อกังวลก็เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลตื่นตัวโดยมีการตั้งคณะกรรมการ Data Center แต่รัฐบาลยังไม่มีคำตอบต่อสังคมคือ 1. แม้จะมีกรรมการ Data Center แต่รัฐบาลยังไม่มีคำตอบต่อสังคมคือ 1. แม้จะมีคณะกรรมการ Data Center แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าภาพโดยตรงที่รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องนี้เพราะแต่ละศูนย์ Data Center จะมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมากเพราะการขอเปิดโรงกลั่นน้ำมันต้องประสานกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานหรือหากจะขอเปิดโรงไฟฟ้าก็ต้องประสานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่หลาย Data Center ที่สร้างเขาอ้างว่ามันเป็นคลังสินค้าทำเก็บสินค้าไม่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีหนำซ้ำยังมีการสำรองน้ำมันมหาศาลมีข้อกังวลทั้งอาจจะเกิดมลพิษดังนั้นการตั้งกรรมการ Data Center ยังไม่เพียงพอเปรียบกับขณะนี้มีวัวออกมายืนกลางถนนยังไม่หนีไปไหนหากล้อมคอกมันตอนนี้ก็ยังไม่ช้าเกินไปแต่หากปล่อยให้หายไปเดือดร้อนแน่คุณกรณ์บอกว่าสองปัญหาในการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากเลี้ยงระบบ Data ซึ่งมีผลย้อนแย้งต่อนโยบายพลังงานของการใช้ไฟฟ้าเพราะรัฐบาลพยายามชี้แจงถึงการกู้เงินเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลแต่กลับมีการส่งเสริมสร้าง Data Center อ้างการลงทุนเพราะไทยมีไฟฟ้าสำรองเหลือขายให้ Data Center ได้แต่การขายไฟสำรองนั้นไฟฟ้าของไทยใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงและบรรจุปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างชาติหากมีการนำเข้าก๊าซมากขึ้นเท่ากับการเพิ่มภาระให้ประชาชนต้องแบกรับภาระและหากราคาก๊าซน้ำมันยังผันผวนหากมีการขายไฟให้ Data Center แล้วรัฐบาลจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลเพิ่มไหมแล้วจะส่งผลกระทบกับพลังงานสะอาดยังไงนี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามศูนย์ Data Center ต้องใช้น้ำจำนวนมากแต่ Data Center ขนาดกลางก็ต้องใช้น้ำมันเท่ากับชุมชน 50,000 ถึง 60,000 คนที่ใช้น้ำทั้งปีซึ่งกระทบกับประชาชนในภาคตะวันออกโดยตรงจึงเกิดคำถามว่า Data Center มีสิทธิ์เข้าถึงน้ำใช้ก่อนประชาชนและกลุ่มเกษตรกรคนไทยหรือเปล่านั่นข้อ3ข้อที่4ปัญหามลพิษจาก Data Center ทั้งเสียงทั้งความร้อนทั้งน้ำเสียมีหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลเพราะปัจจุบัน Data Center ยังไม่ต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้มีการกำหนดมาตรการที่ผู้ลงทุนจะต้องรับผิดชอบข้อ5ยังเสี่ยงเกิดปัญหาอธิปไตยเพราะรัฐไทยส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้าง Data Center แต่ประเทศไทยกลับไม่ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพหรือ AI โมเดลของไทยซึ่งจะกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศ6 ความชัดเจนที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์จากการใช้ Data Center ยังไงมีการเจรจาเพื่อแบ่งพื้นที่ของการประมวลผลศูนย์ Data Center ของต่างชาติให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรก็ตามการตั้งในประเทศไทยก็ใช้ทรัพยากรไทยทั้งสิ้นแล้วข้อ7สุดท้ายเรื่องที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ชี้เป้าว่าประเทศไทยอาจมีส่วนเป็นทางลัดให้ประเทศจีนได้ใช้ชิประดับสูงที่สหรัฐสั่งปิดกั้นการซื้อขายให้จีนซึ่งยังมีการอนุมัติส่งออกมาใช้ในไทยแต่หากไทยอนุญาตให้จีนมาสร้างศูนย์หรือใช้ชิประดับสูงซึ่งเคยมีข้อกล่าวหาลักษณะนี้กับประเทศไทยมากับประเทศมาเลย์จนเกิดมาตรการป้องกันแล้วหากสหรัฐเอาจริงอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะมีการกำหนดระงับสิทธิการนำเทคโนโลยีไทยโดยรวมดังนั้นรัฐบาลต้องมีความชัดเจนและการประชุมคณะกรรมการ Data Center ที่มีนายเอกนิตเป็นประธานในวันที่4กันยานี้ขอให้นำ7ข้อนี้มาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกิจและความปลอดภัยโดยรวมนี่จากคุณกรจติกาวณิช
1: ครับ
0: พรรคประชาธิปัตย์ครับ
1: ครับก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ที่จะประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerที่จะประชุมกันนัดแรกวันพรุ่งนี้นี่นะครับวันนี้เนี่ยที่รัฐสภาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานร่วมกันเป็นประธานประชุมด่วนครับเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบเรื่อง Data Center ที่มีการจัดตั้งในกรุงเทพเนี่ยก็มีคุณพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีคุณพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทมแล้วก็มีคุณสุพนัทมีนชัยนันสสกรุงเทพพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับคุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลจริงใจในเรื่องนี้เรามีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบใบอนุญาตต่างๆรวมไปจนถึงปริมาณหรือสิ่งที่ยังเป็นความต้องการที่ไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนซึ่งทุกอย่างได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองเอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งหวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำไปประกอบในการประชุมในวันพรุ่งนี้ครับคุณบ๊อบ
0: ครับเราพักเสียทีดีไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรโดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณราพงศ
6: ์วันนี้ครับทั้งสื่อหลักและก็สื่อโซเชียลเนี่ยเขานำเสนอข่าวของอำนาจรื่นเริงครับอำนาจรื่นเริงนี่อดีตนักมวยแชมป์โลกนะครับคืออำนาจรื่นเริงเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นคนติดสุราติดเหล้าติดชนิดที่เรียกว่าพิษสุราเรื้อรังเลยนะครับก็ถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขัง 2-3 ครั้งแต่ละครั้งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าไปช่วยออกมาก็เหมือนเดิมอีกครับเมาแล้วก็อารวาสละรานชาวบ้านเขาไปทั่วสร้างความอึเรือมาให้กับคนศรีราชาเป็นอย่างยิ่งนะครับจนกระทั่งครั้งล่าสุดเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่นะครับจอนนี่มือปราบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับที่เขามีกิจการอยู่ที่จังหวัดอุบลเขากำลังจะทำค่ายมวยพอดีครับเขาก็เลยรับตัวอำนาจรื่นเริงเนี่ยไปบำบัดโดยมอบหมายให้เป็นครูมวยในค่ายเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายของจอนนี่อายุ 6-7 ปีเองมั้งชอบชกมวยสนใจที่จะชกมวยก็เลยให้อำนาจรื่นเริงเนี่ยเป็นครูมวยให้ครับแล้วผมก็ดูติดตามเขามาตลอดนะเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับของจอนนี
7: ่
6: ดูอำนาจรื่นเริงเนี่ยไปอยู่กับจอนนี่มือปราบนี่นะครับเขาดูดีขึ้นเลยนะคุณสุภาพเขาดูดีขึ้นเลยมีน้ำมีนวลมีสง่าราศีนะครับไม่ให้กินเหล้ามีเงินให้ใช้อยากได้อะไรบอกจอนนี่ดูแลเป็นอย่างดีครับแล้วเขาก็ทำหน้าที่ครูมวยในค่ายเทรนลูกชายของจอนนี่จนชกมวยเป็นนะขึ้นชก2ครั้งชนะ2ครั้งรวดนะครับ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี่ครับเมื่อวันศุกร์อำนาจลื่นเลงบอกว่าจะกลับชลบุรีอ้างว่าจะกลับไปหาแม่ไปเยี่ยมครอบครัวเอาจอนนี่ก็ไม่ว่าอะไรให้กลับให้รถไปส่งด้วยนะครับกลับไปถึงชลบุรีตอนค่ำปรากฏว่าข่าวที่เราได้ยินมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วอำนาจลื่นเลงไปเที่ยวงานวัดเมาแอเลยครับไม่ได้สติพูดคนเดียวเดินพูดคนเดียวแล้วก็คว้างสิ่งของใส่ร้านค้าในงานวัด
7: อ
6: ้าวใครเห็นก็ถอนหายใจเลยคุณสุภาพ
7: อายุประมาณเท่าไหร่ล่ะถ้าจะ
6: ผมว่าประมาณ40ได้อาจจะไม่ถึงนะประมาณเนี้ย30ไปปลายครับคือเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าคนเพิ่งจะกลับเนื้อกลับตัวใครก็คิดว่าอำนาจลื่นเลงเนี่ยโอ้โหตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วไปอยู่กับจอนนี่จอนนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะสร้างค่ายมวยให้เลยนะตอนนี้เป็นค่ายมวยเล็กๆเขาเตรียมที่จะทุ่มเงินหลายล้านเพื่อที่จะเนรมิตเป็นค่ายมวยที่มีมาตรฐานให้คนบ้านเกิดเขาเนี่ยที่ชื่นชอบมวยเนี่ยมาฝึกมวยซ้อมมวยเมื่อเช้าในเขาโพสต์เลยครับเขาผิดหวังเขาร้องไห้เลยครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าเมื่อสร้างคนดึงขึ้นมาจากโคลนตมกำลังจะได้ดิบได้ดีแต่ก็มาทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็ปล่อยมือเหมือนกันครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นสมรักคำสิงไปพบกับแม่ของอำนาจว่าจะทำยังไงดีสมรักคำสิงกับแม่เนี่ยก็ได้แต่หวังว่าจอนนี่มือปราบเนี่ยคงจะไม่ทอดทิ้งขอให้ดูแลต่อไปเอาจอนนี่เอาอำนาจรื่นเริงเนี่ยกลับไปอยู่ค่ายมวยเหมือนเดิมแม่เขาก็ผิดหวังเหมือนกันครับคุณสุภาพ
7: เมาหรือเปล่าหรือกลับมาดื่มมากินเหล้าใหม่แล้วพอเหล้าเข้าปากก็กลับไปอย่างเดิมหรือเปล่า
6: เมาสิคุณสุภาพเมา
7: ก็เมาถ้าเมาเนี่ยยังมีความหวังว่าถ้าหายเมาแล้วจะพูดกันได
6: ้ครับ
7: ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าอย่างที่คุณเล่าเนี่ยนะ
6: ครับ
7: คือก็ไปกลับเนื้อกลับตัวแล้วพอคือคนเคยเมาแล้วมีนิสัยยังไงเนี่ยพอกลับมากินเหล้าใหม่เนี่ยมันก็กลับไปนิสัยเดิม
6: ครับ
7: ของเดิมมันออกมาที่ปกปิดไว้กลบเกลื่อนไว้เนี่ยคือถ้าเมาเนี่ยผมยังมีความหวังว่าคุยกันได้แต่ถ้าไม่เมาและนิสัยเป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วงานการกูมาอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง คือในบรรดานักกีฬาที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตพลิกผันมากเนี่ยนะผมว่านักมวยนี่แหละชีวิตจะพลิกผันมากกว่าคนอื่น ตอนที่รุ่งเรืองกับตอนที่เลิกอาชีพแล้วเนี่ยมันพลิกผันมากหลายคนเพราะว่าวินัยในการใช้เงินไม่มีอยากสองในอดีตส่วนใหญ่เป็นคนยากจนที่มาชกมวยเนี่ยนะ
6: ครับ
7: ต้องพูดกันตรงๆว่ายากจนมาค้ากำปั้นยอมเจ็บเพื่อได้มีเงินฉะนั้นพอได้เงินมาแล้วเนี่ยก็อยากทำอะไรซึ่งตอนเด็กตอนหนุ่มๆไม่ได้ทำไม่ได้กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เที่ยวไม่เหมือนนักกีฬาอื่นน
6: ัก
7: กีฬาอื่นเนี่ยพื้นฐานของเศรษฐกิจในครอบครัวพื้นฐานการศึกษาดีกว่านักมวยแล้วได้เงินมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าใช้เงินไม่เป็นไม่มีวินัยก็หมดกับผู้หญิงหมดกับอบายมุขหมดกับเล่นการพนันแล้วเดี๋ยวก็กลับไปสู่สามัญคือลำบากเหมือนเดิม
6: ครับ
7: แล้วก็พึ่งเหล้า เพราะไม่รู้จะพึ่งอะไรก็พึ่งเหล้า
6: ครับ
7: พอพึ่งเหล้าก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์แต่ผมคิดว่ายังไม่สิ้นหวังทีเดียวถ้าฟังอย่างนี้นะ
6: ครับ
7: คือถ้ามันมีพฤติกรรมเพราะเมาเนี่ยพอหายเมาแล้วคุยกันได้ว่าจะทำยังไงที่จะไม่กลับมาเมาอีกแต่ถ้าไม่เมาแล้วนิสัยเดิมเป็นพื้นฐานนิสัยเดิมอย่างนั้นเนี่ยไอ้อย่างนี้แก้ลำบาก
6: ครับ
7: แก้ลำบาก
6: นักมวยที่ครองตนได้ดีและควรที่จะเป็นแบบอย่างเยาวชนเนี่ยผมก็นึกถึงบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยคุณปราบคือบัวขาวเนี่ยเขาเป็นอิสระนะครับ
7: ครับ
6: เขาไม่ได้มีผู้จัดการเขาไม่ได้มีหัวหน้าคณะที่คอยควบคุมแต่เขาครองตนได้ดีครับเป็นนักมวยอิสระแต่ว่าครองตนได้ดีมีวินัยในตัวเองครับ
7: จริงช่วงหลังๆเนี่ยนักมวยเนี่ยก็เข้ามาสู่อยู่บนจอทีวีเยอะนะสามารถพยัคฆ์อรุณก็มาเล่นหนังเล่นละครแล้วเล่นดีด้วยนะเขาทรายก็จะเป็นคนนำร่องในการที่มาออกรายการที่มันออกเป็นแนวตลกตลกอ่ะ
6: ครับ
7: เขาก็มีรายได้ไปเยอะนะสมจิตจงจอห
6: อ
7: ก็มาแนวเดียวกันคือสังคมก็ให้โอกาสคนทำรายการทีวีนี่ก็ให้โอกาสว่าคนเหล่านี้เคยทำชื่อเสียงให้ประเทศดูซิว่าจะดึงเข้ามาทำอะไรได้บ้างเพราะคนดูรู้จักเรตติ้งส่วนตัวเขาดีอยู่แล้วก็มาออกมาแนวนี้เยอะนะตอนหลังๆเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนหลังเนี่ยละครตลกหรือเกมโชว์ตลกเนี่ยมันเฝือจนกระทั่งไปไม่รอดที่เคยได้เงินได้ทองแต่ก่อนมาออกตอนหนึ่งเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะวงการตลกก่อนบ่ายคลายเครียดวงการตลกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเรตติ้งไม่ดีเหมือนก่อนบรรดาคนที่เข้ามานักมวยที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้ก็ไม่รุ่งเรืองเหมือนก่อนแต่ว่าเขาทรายเนี่ยก็คงเก็บเงินได้ไปเยอะหรือเมื่อกี้ใครนะที่บอกไปหาแม่เขา
6: อ๋อสมรักคำสิง
7: สมรักคำสิงสมรักคำสิงนี่ก็มาได้เงินจากวงการบันเทิงเยอะนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าไปหมดกับการลงทุนทำอะไรล่ะหมูกระทะเหรอไปหมดกับการลงทุนนะแต่สมรักก็โชคดีตรงที่ว่าลูกสาวเนี่ยมาเป็นเสาหลักให้ทำโน่นทำนี่มีตังนะ
6: ใช่
7: ล
6: ูกสาวก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รวยมากขายของทั้งอินฟลูทั้งเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์รายได้เยอะมากครับ
7: ครับมีข่าวอะไรอีกลูกข่าวเชิญเชิญเชิญ
6: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องแวดวงกีฬาแล้ววันนี้ทำเนียบรัฐบาลคึกคักมากครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีครับโหยกองทัพสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักประจำทำเนียบหรือสื่อจากที่อื่นสื่อสายกีฬามากันเต็มเลยครับนายกรัฐมนตรีก็นำต้อนรับบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะและไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่มีระบบอัพสกิลรีสกิลโดยเฉพาะกีฬาสมัยก่อนประเทศไทยไปเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมไม่มีเหรียญติดมือมาเลยแล้วก็มาเริ่มจากกีฬามวยกีฬายกน้ำหนักแล้วก็กีฬาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่านี้ครับรัฐบาลเนี่ยมอบเงินทั้งหมดเนี่ย14ล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้วิธีโอนเข้าบัญชี ของนักกีฬาทุกคนเลยนะครับโอนตรงเลยครับนายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลแล้วก็กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงนักกีฬาใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีทันที600,000 กว่าบาทครับ
7: ต่อคน
6: ต่อคนโอนเข้าเลย
7: คือเยอะๆนะทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาไม่ได้ให้เฉพาะนักกีฬานะรู้สึกในทีมเนี่ยจะได้กันทั่ว
6: สตาฟโค้ชได้หมด
7: ทีมงานได้มากได้น้อย
6: โค้ชเนี่ยได้เยอะกว่าเพื่อนโค้ชเนี่ยรู้สึกว่าเงินของรัฐบาลนี่จะได้ประมาณ800,000นะครับนักกีฬาก็จะได้เท่ากันเลยนะครับไม่เกี่ยวว่าใครจะเด่นจะดังตัวสำรองเนี่ยก็ได้เท่ากันหมดครับส่วนสมาคมเนี่ยก็จะได้เงินสนับสนุนอีกก้อนหนึ่งต่างหากครับคุณจุพัฒน
7: ์ครับ
6: ครับ
7: คือผมก็นึกถึงสมพรชัยบางอย่างเนี่ยผมคุ้นเคยกับเขาตั้งแต่เขาเป็นผู้อำนวยการกองกลางกระทรวงมหาดไทยเป็นที่รู้จักของแวดวงนักข่าวเพราะผู้อำนวยการกองกลางก็ทำหน้าที่เหมือนโฆษกของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของข้าราชการประจำนะ
6: ครับ
7: เขาเคยเป็นผู้ว่าสงขลาบ้านผมแล้วก็เกษียณไม่แต่งงานไม่มีภรรยาเวลาเขาประชุมนายกเหล่ากาชาดประจำจังหวัดผู้ว่าก็ทำหน้าที่เป็นนายกเหล่ากาชาดเองแล้วตอนหลังก็มีคนมาขอให้เป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลก็เป็นมายาวนานแล้วก็ทำงานจริงจังมากทำงานเป็นระบบและเป็นคนที่ไม่ค่อยหิวแสงทำงานอยู่แล้วก็ไม่ค่อยถนัดที่จะให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยถนัดที่จะไปออกโทรทัศน
6: ์
7: ไม่ถนัดที่จะไปสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ไม่ถนัดไม่ชอบไม่ชอบ
6: นายกสมาคมบางสมาคม
7: ถ้าเป็นนายกถ้าเป็นนายกบางสมาคมที่มาถึงขนาดนี้โอ้โหต้องเดินนำหน้านักกีฬานี่ไม่มีคุณจะเห็นว่าเวลาไปรับนักกีฬามาเนี่ยนายกสมาคมแอบไปอยู่ห่างๆอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นวิถีของคนคุณบลาพงศ์
6: ครับ
7: อ้าวพักก่อนกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
9: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
10: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
9: SN Group คืออะไรเหรอ
10: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
9: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
10: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
9: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
10: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจ เพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพวันนี้เนี่ยในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีคุณสุภาพคลี่ขจายได้วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาผับสถานบันเทิงล่าสุดเนี่ยฝ่ายปกครองโดยกรมการปกครองเขาไปตรวจผับย่านห้วยขวางแล้วก็หลายจุดก็ทำให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมาตำรวจเองในพื้นที่ก็ไปไล่ตรวจเหมือนกันนะครับเอาไปฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่จับก็จับไปที่รับสวยก็รับไปจับแล้วสั่งปิดก็ปิดไปอยู่สักพักหนึ่งสั่งเปิดใหม่ก็เปิดไปนี่มันเป็นวัฏจักรกันอย่างนี้กับเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นมาเมื่อสักครู่ตำรวจท้องที่ที่รับสวยปล่อยปลาละเลยถูกย้ายถูกเด้งเด้งเข้ากรูสักพักเดี๋ยวก็ย้ายกลับมาใหม่แล้วก็กลับมารับสวยได้ใหม่นี่มันเป็นวัฏจักรโสโครกที่เป็นมาและเป็นไปมานานแล้วครับตั้งแต่ผมยังทำข่าวหนุ่มๆอยู่ก็เป็นแบบนี้วันนี้แก่ป่านนี้แล้วก็ยังเจอเรื่องแบบนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ตัวเลขสวยที่มันแพงขึ้นตามเงินเฟ้อตามอัตราค่าเงินบาทชาวบ้านก็เหมือนนั่งดูละครเรื่องเดิมๆคนเขียนบทคนเดิมๆเปลี่ยนแต่คนแสดงโดยเฉพาะคนแสดงที่มาจากค่ายมหาดไทยที่ทำให้การแสดงมันคึกคักขึ้น20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะว่ามหาดไทยเข้ามายุ่งเรื่องนี้จำร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ได้ไหมครับตอนนั้นท่านเป็นมท.1ท่านรับจัดระเบียบสถานบันเทิงออกลุยออกจับผับบาร์สถานบริการสารพัดชนิดแล้วมีเพื่อนนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกันที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นมือซ้ายมือขวาร่วมกันลุยตอนนั้นก็แตกตื่นกันอยู่พักหนึ่งทำให้มีการจัดระเบียบสถานบริการสถานบันเทิงทำกันอยู่พักใหญ่เพราะร้อยตำรวจเอกปุรชัยภาพของท่านคือเอาจริงคุยไม่รู้เรื่องใครขอไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องตำรวจระดับผู้การผู้กำกับเจ้าของพื้นที่ก็ไม่กล้าเพราะร้อยตำรวจเอกปุรชัยรวมพลังเอาเพื่อนนายร้อยด้วยกันมาอยู่ทีมงานเป็นหน้าห้องเช่นใครบ้างล่ะเช่นพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเช่นพลตำรวจเอกบุญเรืองผลพาณิชย์เหล่านี้เป็นต้นบัดนี้เหตุการณ์ผ่านไปกว่า20ปีรูปแบบเก่าๆกำลังกลับมาอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้มวยลุมเลยครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย 2-3 คนเล่นบทเดียวกับที่ร้อยตำรวจเอกปุรชัยเคยเล่นมีตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ผมดูแล้วเขาตั้งใจมากโดยเฉพาะ พลพีสุวรรณชวีเขาเป็นลูกเพื่อนรักผมคือคุณไพโรจน์สุวรรณชวีเป็นเพื่อนกันแต่ต้องเป็นนายอำเภอมาเล่นการเมืองตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคนสามคนนี้อดตาหลับขับตานอนตีหนึ่งตีสองตีสามนำทีมฝ่ายปกครองไปลุยตรวจสถานบันเทิงสถานบริการสารพัดประเภทส่วนใหญ่ที่เจอคือเจอการทำผิดกฎหมายมีตั้งแต่เปิดเกินเวลามีตั้งแต่ปล่อยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมใช้บริการมีตั้งแต่พบยาเสพติดสารเสพติดมีตั้งแต่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตหมดอายุหรือมีตั้งทั้งว่าขออนุญาตไว้อีกแบบหนึ่งเอาไปใช้อีกแบบหนึ่งสารพัดสารพันสิ่งผิดกฎหมายที่ตั้งคำถามว่าตำรวจท้องที่ปล่อยไว้ยังไงก็ตอบว่าปล่อยไว้ได้ก็เพราะเขามีส่งสวยกันเจ้าของสถานบริการนั้นเขาจะกล้าทำผิดหรือครับถ้าไม่ส่งสวยให้ตำรวจและไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่หรือตำรวจสังกัดอื่นหลายหน่วยงานผมฟังพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรตำรวจเก่าท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่รับสวยกันที่ส่งสวยกันเนี่ยมีไม่กี่หน่วยงานหรอกมีตำรวจท้องที่มีตำรวจกองปราบมีตำรวจสวัสดิภาพเด็กเยาวชนตอนหลังเนี่ยมีตำรวจตั้ง13หน่วยที่กลายเป็นอีแรงลงจิกซากศพในแต่ละเดือนทีนี้พอรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมฝ่ายปกครองจับแล้วยังไงต่อละครฉากเก่ากลับมาใหม่ครับคนเขียนบทเขียนว่าต้องย้ายเข้าครัวไว้ก่อนเด็กใครคนของใครฝืนไม่ได้ลดกระแสเอาไว้ก่อนเด้งออกไปก่อนมุดลงรูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือให้เรื่องมันเงียบๆผ่านไปสักพักหนึ่งค่อยเอาจากกรุกลับไปใหม่หรือกลับไปท้องที่อื่นที่มีภาษีมีดีกรีไม่ด้อยกว่ากันมีการประเมินกันว่าไอการจับแล้วเด้ง5เสือจับแล้วเด้ง5เสือเนี่ยมีตำรวจถูกสั่งเด้งแบบนี้แล้วไม่ต่ำกว่า500คนก็แปลว่าไม่เคยถูกลงโทษจริงอยากจะบอกว่าบทละครเขียนกันแบบนี้ทุกครั้งคนดูก็รู้ทันทายออกหมดว่าจะจบยังไงมันก็ไม่ดูไม่สนุกเพราะรู้ตอนจบวันนี้เนี่ยอยากจะไปว่านายโรงละครเปลี่ยนคนใหม่คนใหม่คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาซึ่งจะรับหน้าที่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ท่านยังอยู่เป็นผบ.ตร.อีกตั้ง7ปีใครก็เกรงใจใครก็ไม่กล้าฝ่าฝืนช่วยสั่งให้คนละครคณะละครเขียนบทใหม่สักทีได้ไหมครับบทเก่าดูเบื่อแล้วกล้าพอไหมครับที่จะสั่งทลายห้างเรื่องเหล่านี้ให้มันจริงจังเอาละทลายห้างถึงขั้นหยุดรับสวยไม่ได้แต่ต้องกำชับว่าส่งสวยรับสวยก็เอาแต่พอสมควรมันขืนความจริงไม่ได้แต่อย่าปล่อยให้ทำผิดกฎหมายไปเสียทุกเรื่องอย่าปล่อยให้ผับบาร์ทำลายเยาวชนอย่าปล่อยให้มียาเสพติดอย่าปล่อยให้มีสิ่งกฎหมายผมเคยเสนอแนวทางประนีประนอมแบบนี้เพราะรู้ว่าหยุดรับสวยมันเป็นไปไม่ได้เราให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกไม่ได้ผมก็ได้รับคำตอบว่าถ้าฝืนกฎหมายไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้แล้วเขาจะส่งสวยกันทำลิงอะไรนี่แล้วตำรวจท้องที่ที่เขารับสวยเขาไม่ได้แอบรับแต่การส่งสวยรับสวยมันกลายเป็นระบบไปแล้ว รับแล้วเขาไม่ได้เก็บไว้แบ่งกันแค่ที่โรงพักนะครับแต่เขาส่งขึ้นไปเป็นทอดๆส่งไปกองบังคับการส่งไปกองบัญชาการส่งไปสูงกว่านั้นเพราะคนที่อยู่ในระดับสูงๆเหล่านั้นเขาเคยอยู่โรงพักมาก่อนเขาเคยรับสวยมาก่อนเขาถึงรู้ว่าโรงพักไหนมีตัวเลขเท่าไหร่ไม่ส่งได้เหรอครับไม่ส่งก็โดนสิครับเรื่องอมสวยเนี่ยโดนกันมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นวัฏจักรการส่งสวยรับสวยมันเรื้อรังมายาวอย่างนี้คนก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสามหนุ่มสามมุมก็น่าจะรู้แล้วทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าจับปูใส่กระด้งแบบนี้แล้วที่อยากให้ระวังก็คือว่าให้ระวังเกลือเป็นหนอนให้ระวังในทีมงานฝ่ายปกครองที่อยู่ไกลหูไกลตาจะไปตีเมืองขึ้นแล้วรับเคลียร์กับเจ้าของสถานบริการรัฐมนตรีช่วยพลพีบอกว่าไม่รับเคลียร์ฉะนั้นต้องกำจับทีมงานให้ดีเงินมันไม่เข้าใครออกใครแต่ผมก็ยังอุ่นใจที่ได้รู้ว่าในทีมของกรมการปกครองชุดนี้มีรองอธิบดีท่านหนึ่งเข้ามาร่วมงานนี้ชื่อรองณรงค์ท่านแข็งขันแล้วจริงจังมากเคลียร์ไม่ได้ไม่รับเคลียร์คำถามก็คือว่าผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ทำไมทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ตอบว่าถ้าสถานบริการทั้งหลายไม่ทำผิดกฎหมายไม่ปล่อยให้เยาวชนไปมั่วสุมไม่ปล่อยให้มียาเสพติดไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมสังคมไทยมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ข่าวอาชญากรรมที่มันเกิดกันโครมทุกวันนี้มันตั้งต้นจากเรื่องพวกนี้เป็นเหตุฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมจึงเรียกร้องให้พลตำรวจสำราญนวลมาต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อยู่7ปียาวนานที่สุดถ้าอยู่ครบนะทำให้ได้สิครับทำให้ได้แล้วคนคอยจะให้กำลังใจท่านนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
6: ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งครับอยู่ในนิคมบางเพียงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไม่มีแสงเพลิงหรือกลุ่มควันนะครับแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนนะเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยกำลังรอพิสูจน์อยู่นะครับมีข้อมูลมาจากทางการประปานครหลวงครับเรื่องเกี่ยวกับถังพักน้ำครับคือแม้ว่าน้ำประปาจะดูสะอาดได้มาตรฐานนะครับแต่ถ้าถังพักน้ำไม่เคยทำความสะอาดมันอาจจะเกิดการสะสมของตะกอนสิ่งสกปรกที่อาจจะมองไม่เห็นได้นะครับการประปานครหลวงเขาแนะนำให้ล้างท่อพักน้ำทุก6เดือนครับซึ่งเขามีบริการด้วยนะครับเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้ถังพักน้ำของท่านสะอาดปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ระบบน้ำประปาของท่านเกิดความมั่นใจนะครับขอเชิญใช้บริการของทีมงานจากการประปานครหลวงนะครับเขามีผู้เชี่ยวชาญจองคิวก็ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on mobileMWA on mobile โทรศัพท์ติดต่อก็02-504-0123หรือว่าสายด่วน1253ในวันและเวลาราชการครับเวลาหมดนะครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศ
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
12: ่เวลา18นาฬิกา

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ราะห์ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่9โมงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเป็นประธานในงานดิBangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient อาเซียนนะครับและก็กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World นะครับที่ห้องบอลลูม 1-2 ชั้น1ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับเพื่อที่จะได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและก็นักลงทุนต่างชาตินะครับพร้อมกับการเปิดตัวรายงานธนาคารโลกนะครับ Building Thailand's Future Today เพื่อที่จะได้ผลักดันในเรื่องของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับหรือว่า GDP ของประเทศเนี่ยให้เติบโตและก็ก้าวสู่ประเทศรายได้สูงนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยยังได้หารือถึงข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกมุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนนะครับเน้น5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตก็คือการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและก็สุขภาพการบริการดิจิทัลธุรกิจเศรษฐกิจธุรกิจเกษตรและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งในงานดังกล่าวเนี่ยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคธุรกิจทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยได้ร่วมงานกว่า400คนนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญก่อนที่จะมีการก่อนที่เราเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนักกับผู้ลงทุนและก็สื่อสารวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยสู่ประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วยนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปใน4ด้านพร้อมๆกันก็คือภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและก็โครงสร้างประชากรซึ่งไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งและก็ต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการสร้างประเทศไทยที่เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นผ่านการดำเนินการนะครับก็คือการตอบสนองของไทยต้องเริ่มจากการเปิดกว้างและก็การมีส่วนร่วมกับโลกด้วยไทยเนี่ยต้องกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและก็เชื่อมโยงภาคธุรกิจและก็เครือข่ายการผลิตระหว่างภูมิภาคนะครับตามมาด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากต่างประเทศนะครับโดยต้องส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ทักษะและก็ขีดความสามารถภายในประเทศนะครับเทคโนโลยีเนี่ยต้องช่วยเพิ่มศักยภาพแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME เพิ่มผลิตภาพและก็ช่วยให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถสร้างวัตกรรมและก็แข่งขันได้นะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับทางด้านของนายกเองก็มองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยสามารถเป็นแหล่งการลงทุนและก็การเติบโตใหม่โดยการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศนะครับ Climate Finance นะครับควรที่จะนำทรัพยากรจากทั่วโลกเนี่ยมาสนับสนุนพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและก็การแก้ไขปัญหาบนฐานของธรรมชาติและก็สุดท้ายเนี่ยไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยนะครับโดยมุ่งสร้างในส่วนของLongevity Economy นะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพดีมีทักษะสามารถที่จะทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้ยาวนานขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ด้านสุขภาพสุขภาวะการท่องเที่ยวและก็เทคโนโลยีนะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และก็ World Bank Group นะครับธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยไม่ควรเป็นเพียงเจ้าภาพแต่ควรมีสิ่งที่มีความหมายเพื่อนำเสนอต่อประชาคมโลกนะครับโดยนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของทำเลที่ตั้งนะบริษัทที่เข้ามาลงทุนเนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่า
ประเทศไทยเราเนี่ยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ซัพพลายเออร์ในประเทศระบบโลจิสติกแล้วก็เครือข่ายดิจิทัลนะครับตลอดจนจุดแข็งด้านยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาหารสุขภาพและก็การท่องเที่ยวก็จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดแล้วก็ขยายธุรกิจได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยเราเองเนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับภูมิภาคโดยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับภาคพื้นทวีปแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอาเซียนแล้วก็ยังมีความสามารถในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตขั้นสูงกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็การเกษตรกับเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็อาหารแห่งอนาคตสุขภาพการท่องเที่ยวรวมไปถึงเศรษฐกิจอายุยืนนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดกับยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยเองก็ยังมีอุตสาหกรรมบริการและก็เครือข่ายบุคลากรที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตมีจุดแข็งในฐานะสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งธุรกิจและก็คุณภาพชีวิตการลงทุนระดับโลกเนี่ยย่อมมาพร้อมกับบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งไทยมีระบบสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลภาคบริการที่เข้มแข็งสังคมที่เปิดกว้างและก็คุณภาพชีวิตที่ช่วยดึงดูดและก็รัก

การลงทุนที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพัฒนาซัพพลายเออร์ในประเทศยกระดับทักษะบุคลากรเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME และก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ภายในประเทศนะครับซึ่งนายกเนี่ยบอกด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นมากกว่าฐานการผลิตหรือว่าตลาดการขายแต่ต้องการเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอุตสาหกรรมที่จะกำหนดอนาคตนะครับก็เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ว่าจงร่วมสร้างไปกับประเทศไทยนะครับสุนายกเนี่ยได้พูดทิ้งท้ายนะครับว่าเมื่อทั่วโลกมารวมตัวประชุมที่กรุงเทพในเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมเนี่ยไทยต้องการนำเสนอประเทศที่เปิดกว้างสู่โลกมีความมั่นใจในศักยภาพและก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนที่ดีให้ประสบความสำเร็จโดยข้อเสนอของไทยเนี่ยไม่ตั้งอยู่บนจุดแข็งเพียงด้านเดียวแต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคความสามารถในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆแล้วก็การเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานของบุคลากรจากทั่วโลกนะครับซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่ดียิ่งขึ้นสำหรับอาเซียนแล้วก็ประชาคมโลกนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับมายังทำเนียบรัฐบาลนะครับในช่วงเวลา10โมงครึ่งเนี่ยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็นายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026ล่ะนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นชุดสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วไปแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นในปี2028นะครับนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อได้แสดงความยินดีและก็ทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลเรียลไทม์ให้กับนักกีฬานะครับซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทนะครับหลังจากที่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในชิงแชมป์เอเชียนะครับประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับโดยนายเจริญพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจ่าอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือว่าโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็ทีมสตาร์ทเนี่ยทีมสตาฟโค้ชนะครับก็เข้าร่วมในงานนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์นะครับก็บอกว่าในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึงนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยขอบคุณนายกนะที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและก็ความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังจนสามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจในนามประเทศไทยนะครับกับการได้แชมป์ครั้งนี้แล้วก็ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับถือว่าเป็นการได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าโควต้าการเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาโอลิมปิกที่จะถึงนี้เนี่ยจำกัดเพียงแค่12ทีมจากทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยความสำเร็จครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความปลาบปลื้มความภาคภูมิใจและก็สร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับนายสมพรใช้บางอย่างเองเนี่ยก็บอกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นกลางยาวจากการกำหนดแผนงานส่งผลให้มีบุคลากรโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวแทนอย่างมีศักยภาพได้มากและก็สามารถพัฒนานักกีฬาเนี่ยเพิ่มสู่ระดับนานาชาตินะครับซึ่งการตั้งเป้าสู่โอลิมปิกนั้นเนี่ยนะครับตั้งเป้ามาตั้งแต่ปี2540หลักโดยมีเป้าหมายที่จะไปโอลิมปิกนะครับที่เอเธนส์เมื่อปี2547แต่ว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จแต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับที่จะได้ไปโอลิมปิกเสียน้ำตาเสียความรู้สึกแต่ว่าไม่เคยเสียความมั่นใจมีความพยายามจนในที่สุดเนี่ยนักกีฬาแล้วก็ทีมสามารถที่จะรวมพลังไปสู่เป้าหมายสู่ฝันที่ตั้งไว้จนประสบความสำเร็จนะครับซึ่งจากนี้ก็ต้องพัฒนากันต่อด้วยการสร้างนักกีฬารุ่นต่อรุ่นนะครับก็ขอบคุณรัฐบาลที่ริเริ่มในโครงการ Prime Minister Youth นะครับที่เป็นส่วนเติมเต็มแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนในระดับรากหญ้าสู่ระดับชาตินะครับก็ยืนยันนะครับว่าความเชื่อมั่นในพลังครอบครัววอลเลย์บอลเนี่ยจะทำหน้าที่และก็ทำหน้าที่ตัวแทนของคนไทยให้ดีที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
ี่ยนะครับเป้าหมายในการกลับมาคลุมทีมกับการ

0: วางแผนเพื่อที่จะไปสู่โอลิมปิกภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเบ่งไกลนั่นเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่านะครับมาเร็วกว่าเป้าที่ตั้งไว้เดิมทีเนี่ยนะครับตั้งเป้าว่าโอกาสที่นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงจะไปโอลิมปิกนะครับตั้งเป้าไว้ว่าต้องทำสำเร็จได้ภายในปี2032แต่นี่2028ได้ไปแล้วโอ้นี่นะครับถือว่ามาเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับด้วยความทุ่มเทของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬานั่นแหละนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายกก็บอกว่าดีใจนะนะครับตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับนายกและคณะรัฐมนตรีอยู่ต่างจังหวัดนะครับได้รับข่าวดีในสำนึกของทุกคนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะนำความปรับปลื้มปิติมาให้กับคนไทยนะครับซึ่งตนติดตามข่าวแล้วก็เห็นทรงแล้วว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะชนะนะครับเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงเชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนักกีฬาทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยในประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยทันทีบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศโซเชียลมีเดียต้องขอบคุณมากนะครับนายกก็พูดติดตลกบอกช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลนะครับทุกคนใส่โค้ดว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศนะครับซึ่งตนยิ่งดีใจตอนแรกรู้สึกว่าจะทำยังไงที่จะแสดงความชื่นชมนะครับแต่ว่าไม่ทันไรเนี่ยรองนายกและก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเหมือนรู้ใจนะครับบอกว่า 2-3 วันเนี่ยมีเวลาว่างหรือเปล่าจะพานักกีฬาวอลเลย์บอลมาพบตนบอกว่าตนไม่ว่างได้ยังไงก็รออยู่นะครับจะให้ไปไหนก็ไม่ก็ไปไม่ต้องมาที่นี่ก็ยังได้นะครับซึ่งการเป็นคนไทยโดยเฉพาะเวลาที่ไปต่างประเทศเนี่ยนะครับมันเปิดเพลงชาติแล้วมีการเปิดเพลงชาติไทยต้อนรับเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นคนเปิดเพลงชาติไทยของเราเองบนแผ่นดินจีนนะครับซึ่งน้องๆนักกีฬาวอลเลย์เนี่ยเป็นคนนำให้เพลงชาติไทยได้รับการบรรเลงต้นเชื่อว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของทุกคนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันต้องมากับใจฝีมือมีอยู่แล้วนะครับแต่เวลาเล่นกีฬาบางวันเนี่ยก็เล่นคึกกันหรือเกินบางวันก็ถอยๆแต่เชื่อว่าหลังจากเนี้ยใจสมาทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อแล้วก็ต้องการเห็นน้องๆเนี่ยนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตัวโอลิมปิกที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีความพร้อมอย่าประมาททุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้แล้วเนี่ยก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้ประสบชัยชนะได้นะครับซึ่งนายกบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลนะแต่ว่ามีระบบอัพสกิลรีสกิลโดยเฉพาะนักกีฬาสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยไปเอเชียนเกมโอลิมปิกไม่มีเหรียญเลยจนเริ่มมีนักกีฬามวยกีฬายกน้ำหนักและก็กีฬาอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่านี้นะครับซึ่งรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสำคัญและก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งตนและคณะรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็ต้องขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งตนเนี่ยรู้สึกอินไปกับโค้ชนะครับสำคัญที่สุดนั่นก็คือนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกคนนะครับก็เชื่อว่าจะได้ชื่นชมและก็แสดงความยินดีแบบเนี้ยยิ่งขึ้นก็ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงรู้ลิมิตของตัวเองอย่าเข้าไปในส่วนที่จะมีอันตรายต่อสภาพร่างกายนะครับต้องการให้นักกีฬาเนี่ยร่วมกันได้รับชัยชนะเพื่อประเทศไทยนะครับคำว่าไทยแลนด์รัฐบาลต้องการให้คนพูดคำว่าไทยแลนด์สักล้านครั้งทั่วโลกนะครับซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาชาตินะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่นายกได้ให้โอวาทแล้วเนี่ยทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกนะครับซึ่งนายกก็ได้ทำการเซตแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางด้านของพรพันธ์เกิดป่าหรือว่าชมพู่นะครับกัปตันทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั่นเองนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับซึ่งนายกก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าเนี่ยประมาณ 14.7 ล้านบาทแล้วก็กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงนะครับซึ่งนักกีฬาที่ใช้ธนาคารกรุงไทยเงินที่เข้าสู่บัญชีทันทีเนี่ย600,000บาทนะครับแม่ซึ่งทุกคนก็ได้ส่งเสียงเฮแสดงความดีใจแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตัวเองทันทีเลยนะครับแม่ก็แน่นอนแล้วครับมันเป็นสิ่งที่สมควรจะได้รับนะครับการมอบเงินรางวัลครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าในส่วนของนโยบายรัฐบาลกับการผลักดันวงการกีฬาโดยเฉพาะ ีฬาวอลเลย์บอลและก็นักกีฬาทีมชาติไทยอื่นๆในอย่างต่อเนื่องนะครับต้องมีเรื่องของสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านด้วยนะครับเสริมสร้างศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศนั่นแหละนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยก็รายงานนะครับว่าหลังจากที่ได้รับของที่ระลึกเนี่ยนายกได้สั่งให้ทีมคณะทำงานเนี่ยทำกล่องครอบลูกบอลไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ตั้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนักกีฬาต้องการจะมอบถ้วยรางวัลให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไว้ตั้งโชว์นะครับขณะที่นายกก็บอกว่าเอาไว้ทำเป็นถ้วยจำลองมาดีกว่าเพราะว่าถ้วยรางวัลอันนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยได้เอากลับไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นายกยังได้แลกคอนแทคกับนักกีฬาโดยบอกว่าขอภาพที่เซลฟี่และก็ภาพถ่ายร่วมกันมาให้ด้วยนะครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นเลยทีเดียวล่ะนะครับสำหรับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลกับการต้อนรับแล้วก็มอบเงินรางวัลให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาลอสแองเจลิสเกม2028นั่นเองนะครับมาทีนี้เข้าสู่โหมดมิติทางด้านการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำปฏิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนไหวนำมวลชนลงถนนแล้วก็ประกาศบอกว่าจะทวงคืนประเทศจากทุนเทาเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะครับนักข่าวก็ถามว่าชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับนายกบอกเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและก็ภายใต้รัฐธรรมนูญมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับว่าด้วยเรื่องของการเตรียมที่จะเคลื่อนไหวนะครับของทางด้านนายสนธิในฐานะอดีตแกนนำบัตรนี้เป็นพันธมิตรเนี่ยก็คงจะไม่มีแหละแต่ก็ต้องดูนะครับว่าที่นัดหมายแถลงนั้นเนี่ยนะครับจะขับเคลื่อนกันอะไรยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเรามองหรือว่าพูดกันถึงในเรื่องของมวลชนที่จะออกมาขับเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไหวในมิติทางการเมืองเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ามันห่างหายไปแล้วมันแทบที่จะไม่มีละนะครับคนส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับก็แทบที่จะไม่ได้ให้ความสนใจจะเรียกว่ามันไม่ให้ความสนใจก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับแต่ว่าสภาพปัญหาของประเทศเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องมองกันไปถึงตรงจุดนั้นเสียมากกว่านะครับอ้าวมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวมาช่วงไม่กี่วันนี้นะครับเรื่องของกรณีdata center นะครับการดำเนินการกิจการดำเนินกิจการ data centerในพื้นที่เมืองก็พูดง่ายๆแหละในพื้นที่หลักๆอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยที่กังวลกันว่ามันจะสร้างปัญหานะครับเรื่องของการใช้ไฟมากใช้น้ำประปาจำนวนมหาศาลเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงข่าวบอกว่าทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยติดตามปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยตลอดหลังจากที่มีข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องว่างของกฎหมายขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนที่จะนำไปติดตั้งระบบและก็ดำเนินกิจการของ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะครับซึ่งนายกเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Centerหรือว่าบอร์ด Data Center วันพรุ่งนี้นะครับ4กันยายนเพื่อที่จะได้เร่งทบทวนกฎหมายกฎและก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วก็วางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับส่วนกรณีของอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ซึ่งว่างมาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยกระทรวงพลังงานก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับหลังได้รับการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองภายในอาคารนะครับซึ่งก็พบว่ามันก็ส่งกลิ่นเหม็นอะไรยังไงด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าจากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยทางเลขานุการของรัฐ นตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการขนย้ายน้ำมันที่ กักเก็บไว้เนี่ย200,000 ลิตรเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันนี้ก็คือบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนั้นเนี่ยก็พบว่ามันเป็นการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแหละแล้วก็ผู้ประกอบการก็ยุติการดำเนินการนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรเนี่ยต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งกรมธุรกิจพลังงานก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้นะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับแน่นอนแล้วว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยมันทำให้รัฐบาลต้องเร่งปรับระบบกำกับดูแลให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ว่ายังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมนะครับตั้งแต่การใช้อาคารการจัดเก็บเชื้อเพลิงความปลอดภัยไปจนถึง กระทบต่อชุมชนนะครับก็แน่นอนว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่ว่าการลงทุนเนี่ยต้องดำเนินไปภายใต้กฎหมายและก็มาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนเอาดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูล่ะนะครับว่าการประชุมของคณะกรรมการ Data Center Board Data Center ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับข้อกำหนดนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการในการควบคุมดูแลการออกกฎระเบียบยังไงนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของ อุตสาหกรรม Data Center นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของช่องโหว่ของข้อกฎหมายนะครับเพราะว่า data center เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีนิยามอยู่ในกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะจัดตั้งทำอุตสาหกรรมประเภทนี้มันก็ต้องขออนุญาตจัดตั้งเป็นคลังสินค้านะครับผังเมืองก็ไม่ได้อยู่ในข้อที่จะต้องไปทำหรือว่าต้องขอใบประกอบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าในอุตสาหกรรม data center เนี่ยมันต้องมีการสำรองนะครับเรื่องของน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ในเครื่องปั่นไฟนะครับลิงก์กระแสเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้เนี่ยนะครับกรณีของData Center ขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลในการที่จะใช้หล่อเย็นนะครับในเรื่องนี้จะกระทบเรื่องของมลพิษหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางด้านของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เนี่ยได้แถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงรวมไปถึงกระทรวงพลังงานก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของไฟฟ้าและก็น้ำประปานั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆเนี่ยนะครับโรงแรมสถานประกอบการอื่นหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเองเนี่ยData Center เนี่ยไม่ได้ใช้น้ำและไฟจำนวนมามหาศาลจนจะกระทบกับการใช้งานของประชาชนมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องอื่นๆเรื่องของมลพิษนะครับผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าถ้ามันเป็นใช้น้ำหล่อเย็นเนี่ยเรื่องของมลพิษก็อาจจะไม่ได้กระทบขนาดนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอดูแหละการประชุมของคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยนะครับว่าจะเคาะแล้วก็มองในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรมีมาตรการยังไงเพื่อที่จะลดความกังวลกับสิ่งที่มันเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและก็ภาพรวมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงในเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังย้ํา2ช่องทางกับการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ สําหรับการติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook และก็ผ่านทาง X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามคุยข่าวราวนิวส์ของเราทั้ง2ช่องทางทางวานี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไป บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
4: ฮ่า
3: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: คุณผู้ฟังที่มีความจำเป็นในการใช้การสัญจรนะครับบนถนนเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็ฟังข่าวนี้กันก่อนนะครับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยนะครับแจ้งมาจากทางด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับว่าทั้งบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรนะครับบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยนะครับเพื่อดำเนินงานหรือย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ4กันยายนคือ4ทุ่มของวันพรุ่งนี้4กันยายนถึง30กันยายนนี้นะครับเป็นการดำเนินการตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีเนี่ยสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอันนี้สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็ทุกครั้งที่ทางรฟม.แจ้งมาแล้วก็ต้องขออภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเบี่ยงการจราจรในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าวด้วยนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับก็จะได้สอบถามนะครับรายละเอียดการเบี่ยงจราจรนะครับของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีเนี่ยนะครับได้ที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อนะครับก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังกันนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปกดติดตามนะครับรับฟังรายการแบบย้อนหลังได้นะครับฟังรายการแบบเรียลไทม์ได้หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากที่เรานำเสนอผ่านทางคุยข่าวออราวนิวส์ทาง FM 97 MHz Quality News Station แห่งนี้นะครับไปดูกันต่อที่กรมการขนส่งทางบกในการเร่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้กำหนดให้ผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการนะครับซึ่งผู้ประกอบการแอปพลิเคชันได้ให้ความร่วมมือตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดีนะครับมีการเร่งรัดให้สมาชิกผู้ขับรถทุกรายในความดูแลเนี่ยมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลา ที่ได้กำหนดไว้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อวานนี้2กันยายนเนี่ยนะครับกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกกับสมาชิกแอปพลิเคชัน Bolt นะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังจากที่ Bolt เนี่ยได้ปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ายังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเนี่ยนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้ในส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ dlt-e-learning.com เนี่ยให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานนะครับจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำหลักฐานเอกสารหลักฐานเนี่ยเดินทางไปยื่นคำขอนะครับก็คือการ walk in ไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สอบภาคทฤษฎีนะครับพร้อมกับการตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยเนี่ยก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปแล้วก็รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะครับซึ่งทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับก็จะกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับรวมถึงการติดตามกรณีเกิดเหตุหรือว่าพบการกระทำผิดการจัดการข้อร้องเรียนและก็การประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยึดประโยชน์และก็ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนะครับต่อกันที่ทางกสมกแล้วก็นครชัยแอร์นะครับพาไปดูโรงงานประกอบรถโดยสารปรับอากาศ EV นะครับซึ่งก็มั่นใจนะครับว่ากำลังการผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งมอบรถได้ตามกำหนดล็อตแรกเนี่ยรับ500คันในปลายเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนำเอามาวิ่งบริการทดแทนรถเมล์ร้อนเกือบ50เส้นทางนะครับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับได้บอกว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยขสมกแล้วก็ทางผู้บริหารของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดนะครับผู้รับงานโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่า EV เฟสแรกจำนวน 1,520 คันวงเงิน 14,905 ล้านบาทนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารที่บริษัท Absolute Assembly จำกัดนะครับที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งทางบริษัท Absolute เนี่ยเป็นผู้รับจ้างงานประกอบรถโดยสารจากบริษัทนครชัยแอร์นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยได้ประกอบรถต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว1คันนะครับโดยชิ้นส่วนประกอบเนี่ยจะมีอยู่6เฟรมหลักนะครับก็คือด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับรวมทั้งติดตั้งแบตเตอรี่บนหลังคารถนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและก็ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังนะครับโดยที่โรงงานประกอบรถโดยสารของบริษัท Absolute ที่มีกำลังการผลิตได้ที่15คันต่อวันนะครับซึ่งจากการไปดูโรงงานประกอบรถในครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทางบริษัท Absolute เนี่ยจะสามารถประกอบรถได้ทันตามกำหนดที่ทางบริษัทนครชัยแอร์เนี่ยต้องส่งมอบรถแก่ขสมกซึ่งแบ่งเป็น3รอบนะครับก็คือปลายเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ย2570จำนวน500คันแล้วก็ปลายเดือนเมษาอีก500คันปลายเดือนพฤษภาคมอีก520คันนะครับโดยหลังการส่งมอบแล้วเนี่ยทางขสมกก็จะเร่งตรวจสอบความพร้อมของรถว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขสมกกำหนดหรือเปล่านะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะสามารถปล่อยรถออกมาวิ่งให้บริการได้นะครับซึ่งผู้บริการขสมกเองเนี่ยนะครับก็ยังบอกเลยว่าปัจจุบันขสมกมีรถโดยสารทั้งหมดเนี่ย 3,000 คันในจำนวนนี้เนี่ยเป็นรถโดยสารแบบไม่ปรับอากาศก็คือรถเมล์ร้อนเนี่ย 1,520 คันนะครับดังนั้นเนี่ยรถโดยสาร EV ใหม่ที่ได้รับมาเนี่ยก็จะนำมาให้บริการทดแทนรถเมล์ร้อนทั้งหมดนั่นแหละนะครับโดยส่วนหนึ่งจะนำมาวิ่งให้บริการในพื้นที่เขตเมืองหรือว่าเป็นซิตี้บัสนะครับโดยเส้นทางให้บริการของขสมกเนี่ยตอนนี้มีอยู่107เส้นทางนะครับก็จะนำรถเมย์ EV มาให้บริการเกือบ50เส้นทางนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยขสมกต้องเร่งปรับปรุงอู่จอดรถของขสมกซึ่งมีทั้งหมด12อู่นะครับเพื่อติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้ากับรถโดยสารซึ่ง ก็มีความพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วใน3อู่แรกนะครับวงเงินรวมประมาณ200ล้านบาทนั่นก็คืออู่เคหะสมุทรปราการอู่เชียงรากและก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงคลองบางไผ่นะครับก็จะทันกับการรองรับรถโดยสารล็อตแรก500คันในปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยรถโดยสารแต่ละคันเนี่ยจะต้องใช้เวลาชาร์จไฟเนี่ย3ชั่วโมงนะครับวิ่งบริการได้200กิโลเมตรซึ่งก็มีการประเมินจากสถานการณ์จราจรติดขัดไว้แล้วนะครับส่วนอีก9อู่ที่เหลือเนี่ยวงเงินปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทก็อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการของขสมกพิจารณาอนุมัติลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงนะครับส่วนค่าโดยสารเนี่ยนะครับรถเมร้อนในปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่8บาทตลอดสายแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นรถปรับอากาศ EV เนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่15ถึง25บาทนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็มีแผนรองรับเพื่อบรรเทาภาระกับประชาชนเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าการใช้ตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารขสมกซึ่งปัจจุบันระบบเก็บค่าโดยสารของขสมกเนี่ยมีความพร้อมในการจัดเก็บแบบตั๋วร่วมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้ระบบ ETC สแกนชำระนะครับเพียงแต่ว่าในระยะแรกของตั๋วร่วมเนี่ยอาจจะเป็นรถไฟฟ้าก่อนนะครับส่วนรถขสมกก็จะตามมาในระยะถัดนะครับสำหรับการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ EV เฟส2อีกจำนวน800คันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณปี2570ได้มีวงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทสัญญาเช่า7ปีระหว่างปี2570ถึง2576นะครับเช่นเดียวกันกับเฟสแรกซึ่งถ้าได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วเนี่ยขสมก.ก็จะสามารถเปิดปรากฏราคาได้ทันทีเพราะว่ามีประสบการณ์จากการดำเนินโครงการเฟสแรก 1,520 คันแล้วนะครับเฟสที่2อีก800คันเนี่ยการจัดหาก็จะเร็วขึ้นนะครับและเมื่อขสมกมีรถวิ่งบริการครบทั้ง2เฟสแล้วเนี่ยก็จะประเมินว่าจะมีการประเมินนะครับว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,100 ล้านบาทต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุงจากเดิมปีละ 2,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าอยู่ในสัญญาเช่ารถของเอกชนผู้รับงานอยู่แล้วนะครับขณะที่ค่าเชื้อเพลิงก็จะลดลง 35-40% เหลือประมาณ8ร้อยล้านบาทต่อปีอันนี้ก็จะได้แก้ปัญหานะครับเรื่องของหนี้สินเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับที่เป็นอุปสรรคสำหรับการดำเนินการดำเนินการของขสมกได้นะครับหลังจากที่ได้มีกระบวนการดำเนินการนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนรถเป็นท่ารถภาระต่างๆต่างว่านี้ได้เนี่ยนะครับอ่ะตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรมทางหลวงชนบทเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยเชิงรุกติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วป้ายจราจรปรับเปลี่ยนข้อความอัตโนมัตินะครับแล้วก็ติดตั้งกำแพงกันเสียงแล้วก็วัสดุต้านทานการลื่นถลายบนถนนสายสช3001อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับบอกว่าทางกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยถนนทางหลวงชนบทสช3001แยกทล314บ้านลาดกระบังตอนสมุทรปราการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจำนวน1แห่งนะครับตั้งแต่บริเวณช่วงกิโลเมตรที่16+600ถึงกิโลเมตรที่20+000รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรนะครับปัจจุบันดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพแล้วนะครับเนื่องจากว่าถนนทางหลวงจนบทสายสช3001เนี่ยนะครับในส่วนของตอนสมุทรปราการอำเภอบางบ่อเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการและก็กรุงเทพนะครับมีอาณาเขตใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่งผลให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานการเดินทางสู่ความปลอดภัยขั้นสูงเสริมสร้างความอุ่นใจในการเดินทางกับผู้ใช้ทางอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางกรมทางหลวงชนบทก็ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงชนบทสายสช3001นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็คือมีการติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้รับทราบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติในทันทีเช่นเรื่องของเกิดอุบัติเหตุข้างหน้างานซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศนะครับเพื่อให้สามารถวางแผนในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดแล้วก็ช่วยลดการสะสมของปริมาณการจราจรแล้วก็ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งมีการติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบโปร่งใสป้ายเตือนจำกัดความเร็ววัสดุ ดุต้านทานการลื่นถลายแล้วก็งานปรับปรุงทางเท้านะครับก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้ทางแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นเนี่ย 31.95 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการยกระดับคุณภาพชีวิตกับผู้ใช้ทางและก็ประชาชนในพื้นที่ของเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับทางหลวงชนบทสายสช3001นะครับที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้เราพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียอาจจะกระทบถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับในช่วงสองข่าวรอบโลกสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ถ้าจำกันได้นะเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับไฟป่าแล้วก็การเผาพื้นที่ที่อินโดนีเซียนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเกิดกระแสลมนะครับที่มันพัดเอาไฟป่าเนี่ยนะครับข้ามพรมแดนไปถึงมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไนนะครับก็เป็นผลให้คุณภาพอากาศในหลายเมืองเนี่ยอยู่ในระดับอันตรายนะครับซึ่งทางการฟิลิปปินส์มีการสั่งระงับการเรียนในห้องเรียนนะครับโดยที่ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนด้วยว่ามลพิษเนี่ยอาจจะแผ่เข้าไปถึงพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับและรวมไปถึงทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามด้วยถ้าสถานการณ์ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับซึ่งหมอกควันพิษจากไฟป่าแล้วก็การเผาพื้นที่ในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันได้แผ่ขยายข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านละนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยหมอกควันเนี่ยปกกลุ่มไปยังพื้นที่ของมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตามข้อมูลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์นะครับหรือว่า DENR นะครับได้รายงานจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ7แห่งทั่วเขตมหานครมะนิลาของเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของฟิลิปปินส์นะครับตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพนะครับโดย DENR เนี่ยบอกว่าหมอกควันที่พบเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับควันไฟและหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นที่จังหวัดกะลิมันตันของอินโดนีเซียซึ่งกระแสลมเนี่ยได้พัดพาไปอย่างฟิลิปปินส์นะครับสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นที่ฝ่ายบริหารของเมืองเกซอนซิตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในเขตมหานครมะนิลาเนี่ยนะครับได้ประกาศไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันอังคารเนี่ยให้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์นะครับก็เมื่อวันอังคารเนี่ยนะครับให้ระงับการเรียนการสอนแบบเข้าเรียนในโรงเรียนทั้งรัฐและก็เอกชนแล้วก็เปลี่ยนไปจัดการเรียนการสอนทางไกลจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากกรุงมะนิลาแล้วเนี่ยคุณภาพอากาศยังเลวร้ายลงในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลลูซอนคาลาบาซอนมิมาโรปาและก็เซ็นทรัลวิซายัสนะครับนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์บอกว่าหมอกควันเนี่ยกำลังถูกพัดจากอินโดนีเซียขึ้นไปทางเหนือสู่ฟิลิปปินส์นะครับโดยฮาบากัตนะครับซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฟิลิปปินส์ใช้เรียกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเส้นศูนย์สูตรในช่วงเวลาของปีนะครับซึ่งการแพร่กระจายของหมอกควันไปยังฟิลิปปินส์นะครับเกิดขึ้นหลังระบบติดตามสภาพบรรยากาศของโคเปอร์นิคัสนะครับหรือว่า CMS นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสังเกตการโลกของยุโรปคาดการทิศทางการเคลื่อนตัวของมลพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะครับว่ามีแนวโน้มพัดข้ามทะเลจีนใต้ไปอย่างฟิลิปปินส์นะครับมาร์คพาริงตันนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ CMS เนี่ยนะครับบอกว่าแบบจำลองการพยากรณ์บางส่วนได้ชี้ว่าหมอกควันอาจเคลื่อนตัวไปถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็มีการเตือนด้วยว่าถ้าหากการปล่อยควันจากไฟป่ายังคงเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนเนี้ยไปจนถึงตุลาคมเนี่ยผลกระทบจากควันไฟและก็คุณภาพอากาศอาจดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์ทั่วภูมิภาคด้วยนะครับข้อมูลจากระบบติดตามการปล่อยก๊าซจากไฟป่าของ CAFS เนี่ยประเมินนะครับว่าระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยอินโดนีเซียจะมีการปล่อยคาร์บอนจากไฟป่ารวมประมาณ46ล้านตันหรือเทียบเท่ากับการปล่อยคาร์บอนต่อปีของโรงไฟฟ้าถ่านหิน45แห่งนะครับซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าสูงที่สุดถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันนับตั้งแต่ปี2003โดยเฉพาะพื้นที่กะลิมันตันซึ่งเพียงแห่งเดียวเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับจากไฟป่าประมาณ38ล้านตันกับกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียมีการรายงานว่าเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยพบผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจมากกว่า 50,000 รายนะครับที่เชื่อมโยงกับไฟป่าแล้วก็การเผาพื้นที่ด้วย 12,000 รายนะครับเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์หลายร้อยคนไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดแล้วก็แจกจ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยและก็ถังออกซิเจนนะครับขณะเดียวกันครับมาเลเซียรายงานจำ ำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืดและก็เยื่อบุตาอักเสบเพิ่มขึ้นท่ามกลางคุณภาพอากาศที่เลวร้ายลงทั่วประเทศหลังควันไฟจากอินโดนีเซียเคลื่อนข้ามพรมแดนเข้าไปนะครับสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย BNPB บอกว่าพบเหตุหมอกควันข้ามพรมแดนครั้งแรกในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังควันจากไฟป่าในกะลิมันตันตะวันตกเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ฝั่งมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวนับจากนั้นเนี่ยพื้นที่ของมาเลเซียได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการเผาพื้นที่ในอินโดนีเซียกระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียก็ระบุด้วยว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมมีพื้นที่มากกว่า200,000 เฮกตาร์นะครับถูกไฟเผาผลาญทั่วประเทศโดยประมาณ 100,000 เฮกตาร์เนี่ยถูกเผาเพียงในเดือนกรกฎาคมนะครับไฟป่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจุดไฟเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำการเกษตรประกอบกับสภาพภูมิอากาศแบบเอลนีโญที่ทำให้ฤดูแล้งของหมู่เกาะอินโดนีเซียเนี่ยแล้งแห้งแล้งกว่าปกตินั่นเองนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ที่เมืองกูชิงนะครับเมืองหลวงของรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกนะครับโดยดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่277จัดอยู่ในระดับอันตรายนะครับตามข้อมูลของ IQ Air บริษัทติดตามคุณภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเตรียมปฏิบัติการทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณฝนโดยเฉพาะในรัฐสลาวักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันหนักที่สุดเบื้องต้นเนี่ยกำหนดดำเนินการวันที่ 3-5 กันยายนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับฟามีฟาซิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของมาเลเซียบอกว่าหมอกควันที่รุนแรงยังส่งผลให้การจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียในวันที่16กันยายนที่เป็นวันหยุดราชการเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยต้องย้ายการจัดงานในเมืองกูชิงเข้าไปในอาคารนะครับด้านกระทรวงสาธารณสุขของบรูไนก็ออกคำแนะนำด้านสาธารณสุขหลังสถานการณ์หมอกควันในประเทศเลวร้ายลงนะครับได้ระบุว่ากระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่บรูไนเป็นตัวนำควันจากไฟป่าในกะลิมันตันเข้าไปยังกลุ่มบรรดาเสรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนนะครับคุณภาพอากาศช่วงบ่ายวานนี้นะครับอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพโดยความเข้มข้นของ PM2.5 สูงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กำหนดไว้ประมาณ13เท่านะครับตามข้อมูลของ IQ Air ขณะที่สิงคโปร์ก็เริ่มจับตาสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า NEA ได้ออกคำเตือนเมื่อวันอังคารนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่หมอกควันจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าหลังพบฝนตกในระดับต่ำแล้วก็จำนวนจุดความร้อนในภูมิภาคเพิ่มขึ้นโอ้โหนี่แหละครับผลกระทบนะครับจากการไฟป่านะครับจากประเทศหนึ่งแล้วก็ประเทศใกล้เคียงจากอินโดนีเซียมาถึงพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยโอ้ลองนึกภาพตามนะครับดูจากแผนที่ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันรุนแรงหนักหน่วงขนาดไหนนะครับกับสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียอ้าวนะครับด้วยเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับไปดูเรื่องของเนปาลนะครับเตรียมที่จะติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าชุดใหม่ตามแนวชายแดนจีนหลังเกิดน้ำท่วมจากทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับที่คลายชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 1,200 คนนะครับโดย ทางแหล่งข่าวของรัฐบาลเนปาลเนี่ยนะครับเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าเนปาลมีแผนที่จะฟื้นฟูระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์ดินถล่มบริเวณชายแดนจีนโดยจะติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนกล้องตรวจการและก็ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อให้สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับอุปกรณ์ชุดแรกเนี่ยจะติดตั้งที่ติมูเรซึ่งเป็นชุมชนชายแดนในเขตราสูวาของเนปาลนะครับบนแนวลำน้ำสายเดียวกับพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากฐานน้ำแข็งพังถล่มส่งผลให้มวลโคลนน้ำแล้วก็ก้อนหินมหาศาลถ่ายไหลทะลักมาตามหุบเขานะครับก็แน่นอนแล้วกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนำมาซึ่งการเสียชีวิตของชาวเนปาลและก็จีนรวมกันอย่างน้อยเนี่ย1,200รายนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเนปาลขณะที่เกือบ 4,000 คนยังคงสูญหายนะครับก็แน่นอนนะครับว่าการติดตั้งระบบเตือนภัยครั้งนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเนปาลแต่ก็นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของอุ้ยข่าวอารามนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารามนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทมก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจั

0: ใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือก.จังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
3: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทเขามีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
2: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต ที่ได้รับการจุ

0: ในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
3: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
2: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ10,000บาทกรณีอุทกภัยและ5,000บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
4: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
5: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงหลายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
4: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทพแสนตุ้มรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
4: ครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์ทางชั้นคิกออฟนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามพวกเรานะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มไลค์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับ
5: ครับผม
4: เมื่อวานเนี่ยเราดูเนาะมียอดวิวย้อนหลังเนี่ยโอ้โห
5: เยอะอยู่
4: เยอะมากนะครับ 6,000 วิวนะปกติพวกเราจะอยู่ที่ประมาณ1,000 ต้นๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆที่แบ
5: บ
4: เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับฝากซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามมาพูดคุยกันแบบนี้ในทุกๆวันจนถึงศุกร์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนๆนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องในวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันมาปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อย
5: ไง
4: แล้วก็ใช้คำว่าม
5: ัน
4: คือแบบใครที่ตื่นแล้วมาดูอ่ะก็จะแบบเกิดอ๋อโอเคไม่ได้ใครนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นฟิลแบบผมอ่ะที่นั่งถ่ายอ่ะผมก็เริ่มนั่งถ่ายมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเห็นข่าวสโมสรนั้นสโมสรนี้เขามีเคลื่อนเว้ยเอ้าซิตี้ปิดเอนโซเว้ยใช่ไหมคนนั้นสโมสรนั้นไฮแจ็คดิวกันวุ่นวายของเราอ่ะอยู่ๆก็เงียบนะครับแล้วก็มีอะไรนะที่ผมเห็นซาลินาสกับบาวเดจะอยู่ต่อโอเคไม่ได้แล้วแหละแล้วก็ไปตามดูลุยส์เพจอะไรเงี้ย
5: ครับ
4: เรียบร้อยมันมีตื่นเต้นอยู่ช่วงหนึ่งนะตื่นเต้นช่วงที่บอกว่า

0: นยูจะยืมเอ็ดนูรีของซิตี้เออตอนนั้นผมถึงกับสะบดเลยนะขออภัยนะคือแบบอันนี้คือเล่าให้ฟังนะว่าตัวเองรู้สึกไงถึงกับสะบดเลยนะว่าเฮ้ยคุณรู้อยู่แล้วอะว่าคุณมีปัญหาตรงไหนอะใช่ไหมแล้วคุณก็ไปหาเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงคู่อริกันโดยตรงเอ้ยนายเราเป็นผังเนี่ยเราขอยืมได้ปะเขาจะให้ยืมวะเออ
1: มันก็นะ
0: แล้วมันเป็นการแบบสลับคู่กันโดยตรงอะตอนนั้นผมก็รู้เลยว่าโอ้โหมันก็ไม่ได้หรอกเขาจะให้เหรอ
1: รู้ว่าเสี่ยงไงมันก็ต้องลองมันก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเอกสารก็อาจจะไม่ต้องส่งเมลไงอาจจะแบบ
0: เออเดินไปเคาะประตูงี้เหรอ
1: เออเดินไปเคาะเดินกันอะไรเงี้ยง่ายๆไงใกล้ๆอะไรเงี้ยมันก็แบบเออเผื่อได้ไงเผื่อฟุกอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยเอาไปเลยน้องพี่น้องผีไปเลยอย่างเงี้ยเออก็เผื่อฟุกสุดท้ายก็แหมโอกาสจะเกิดขึ้นมันจะเป็นมันก็นั่นแหละพี่ตามความเป็นจริง
0: คือพอหลังจากนั้นไปไม่นานนะครับมันก็มีการเปิดเผยมาว่าซิตี้เขาไม่ยอมรับดีลนะครับ
1: ที
0: เนี้ยมันก็มีการเปิดเผยจากบรรดานักข่าววงในนะครับแล้วก็ฟาบิโซโรมาโน่นะครับรวมไปถึงเทียต้นๆเนี่ยก็มาบอกว่าจริงๆแล้วอะดีลของแมนยูกับเอนูรีเนี่ยเอเย่นของเอนูรีมานำเสนอเมื่อประมาณไม่ได้เพิ่งนำเสนอนะอาจจะนำเสนอมา 2-3 วันแล้วเออมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแมนยูก็เลยเริ่มเดินดีลในเมื่อคืนนี้นะครับด้วยการยื่นข้อเสนอเข้าไปสอบถามกับซิตี้ว่าเอ้ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่แบบเราจะขอยืมเอนูรีสักหนึ่งฤดูกาลซิตี้เปิดรับนะครับแต่ขอมีเงื่อนไขผูกไว้นิดนึงว่าเอ้ยถ้านายจะเอาไปอ่ะบังคับซื้อขาดไหมล่ะซีซั่นหน้าแมนยูได้ยินอย่างนี้ก็โอ้ไม่นายเราต้องการแค่แบบยืมมาใช้เฉยๆซีซั่นนี้เฉยๆเพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปซื้อลุยซองไงนายก็รู
1: ้
0: นายจะแบบจะมาเอาเงินจากเราในอนาคตได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดนายเอาเงินจากเราในอนาคตไปเนี่ยเดี๋ยวเงินเราต้องไปลงบัญชีนะในซีซั่นหน้าถูกป่ะพี่มิลลี่ก็จะเอาเงินที่เราต้องจ่ายนายไปลงบัญชีแล้วกลายว่าเงินที่เราจะใช้ซีซั่นหน้าในการเสริมแบ็คซ้ายเติมกองหลังเราก็จะแบบมีงบน้อยลงเออซิตี้ก็เอาถ้างั้นก็จะเอาไปเฉยๆอ่ะไม่เอาแล้วกัน
1: ก็แหมมันก็เผื่อไงมันก็เผื่อแบบนะมันก็เปิดรับไงแต่มันก็เขาเรียกอะไรเขาก็อยากขายแหละเออแต่มันก็เป็นกลยุทธ์ซึ่งผมว่าที่พี่เอ็มพูดก็ถูกไงเขาก็รู้อยู่แล้วทั้งบ้านทั้งเมืองว่าแมนยูเดี๋ยวจะไปสอยลุยส์ฮอลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เออแต่แมนยูก็คุณก็ต้องเข้าใจแหละว่าคุณมาทำอะไรตอนนี้ไงคุณมาทำในตอนนี้หมายถึงว่ามีเวลาอยู่ตั้งแบบที่ผ่านมาตั้งมากมายนะ
0: ใช่
1: มันรวมถึงตอนตั้งแต่ปิดตลาดไอ้เปิดตลาดมาซะด้วยซ้ำอ่ะถ้าคุณจะคิดจริงๆว่าแบ็คซ้ายคุณมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาก็มองข้ามนะมองข้ามจุดนี้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นหรือมั้งเพราะว่าตอนนั้นกองกลางมันเป็นอะไรที่ต้องโฟกัสมากกว่าไงพอมันเสริมเสร็จแล้วไง

0: มันเลยมาคิดว่าแบบเอ้ยแบ็คซ้ายเรายังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองความเป็นจริงนะพี่ที่เรายังไม่นึกถึงแบ็คซ้ายตอนนั้นเพราะว่าลูกชอหรือว่านั่นแหละ
1: ในซีซั่น
0: ที่แล้วอ่ะมันไหวไงมันยังพอไหวมันเลยแบบมันยังมองไม่ออกว่าต้องเสริมแต่กลางเนี่ยมันเห็นชัดไง
1: อีกอย่างหนึ่งคือตอนขออนุญาตแทรกแบงค์นะคืออย่างหนึ่งตอนที่ก่อนที่คาริกมาดอกกูประจำการอยู่ในวิงซ้ายถูกไห
0: ม
1: อยู่ในวิงซ้ายอยู่ตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วเราก็เลยมองกันว่าเนี่ยมันมีตัวแบ็คซ้ายมาแล้วใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราเพิ่มก็คือเราวางแผนตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะตั้งแต่แบบตลาดฤดูกาลที่แล้วเลยซัมเมอร์ที่แล้วเลยว่าถ้าอย่างนั้นปีนี้ซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์หน้าหรือซัมเมอร์เนี้ยเราจะมามุ่งเน้นกันที่กองกลางถูกไหมคร
0: ับ ใช
1: ่เลยกลายเป็นว่าเราก็โหดำเนินตามแผนงานโดยที่กูไม่หันเหไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูไม่อะไรเลยอ่ะถูกไหมมุ่งเป้าในกระดาษเลยกระดาษว่าไงวางแผนว่าไงก็เดินตามกลยุทธ์เลยนั่นแหละ
0: ก็มันก็เห็นนะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ได้แบบเฝ้าไถฟีดผมก็นอนแหละตื่นเช้ามาผมก็เห็นแล้วว่าโอ้เดือดจังเลยไม่ว่าจะเป็นคนไม่แน่อินฟูพี่อินฟูชื่อดังของไทยเขาก็แบบ
1: ครับ
0: ออกอาการเซ็งออกอาการอะไรเงี้ยผมมันตัวจ้อยๆผมก็ก็เฉยๆนะหมายถึงว่าเฉยๆคือแบบว่าไม่ได้อะไรมากไปดูไปไล่ดูก่อนเดี๋ยวไปไล่ดูว่ายังไงแต่อินฟูต่างประเทศใช่ไหมเป็นนักข่าวอะอะไรซันลี่ทองนี่ก็เดือด
1: ขนาดมืออะไรนะ
0: เป็นแฟนผีใช่ไหม
1: ขนาดวงในนะ
0: นั่นแหละเขาวิจารณ์ว่าไงนะเขาวิจารณ์ว่าแบบเหมือนการดำเนินการของฝ่ายบริหารดูจะแย่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะ
1: มันแย่มันแบบโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะ
0: ครับ
1: สันติทองก็วิจารณ์กูรูต่างๆก็วิจารณ
2: ์โอ้ยเล่นคนเดียวเบื่ออ่ะ
3: ไม่พอใจใครไม่ถูกตาอย่าเก็บไว้นอนยกกังวลแล้วสู้ได้ทันที
2: ทาง
1: ไม่ใช่แค่พวกเราเลยนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็วิจารณ์นี่แหละวิจารณ์หนักด้วยว่าโอ้โหคุณแบบไม่มีแผนรองรับเลยอ่ะถูกไหมแล้วประเด็นคือนอกจากเมื่อวานเมื่อคืนนะครับขออภัยผมอ่ะนั่งไลฟ์ฟีดเราเจอกรณีของเอ็นูริใช่ไหมหลังจากนั้นไม่นานเว้ยโจชัวซึกซี่จะไปเอเวอร์ตันมาแบบผมก็ตกใจเอ้ยโจชัวซึกซี่ไปเอเวอร์ตันแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าคุณมีแผนสำรองแล้วใช่ไหมส
0: ุ
1: ดท้ายแมนยูปฏิเสธดิวนะครับไม่ให้ซึกซี่ย้ายไปเอเวอร์ตันเพราะว่ามองว่าเวลามันกระชั้นชิดเกินไปหาตัวแทนไม่ทันพอจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดเซอร์ซีตกลงย้ายไปเชียร์อาร์ตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วอ่ะแมนยูยังอาจจะหาทันในช่วงท้ายตลาดแต่นี่คือแบบเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะจะหมดแล้วอ่ะแมนยูก็เลยปฏิเสธนะครับสุดท้ายมันกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เว้ยมันโดมิโนเอฟเฟกต์เพราะว่าตัวเอเวอร์ตันเสียเบโต้ไปใช่ไหมเอเวอร์ตันอ่ะปล่อยเบโต้ไปฟิโรเรนติน่า
0: ครับ
1: แล้วเขาอ่ะกำลังเจรจากับบาโลกุนของโมนาโกนะครับสุดท้ายตรวจร่างกายไม่ผ่านใช้ว่าไม่ผ่านได้ไหมใช้คำว่าตรวจร่างกายแล้วอ่ะแล้วทีมแพทย์อ่ะของเอเวอร์ตันอ่ะเหมือนกับว่าจะเจออะไรบางอย่างที่มันทำให้รู้สึกว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็เลยจะไปขอลดราคาจะไปขอลดราคากับโมนาโกว่าโอเคเราเจอความเสี่ยงประมาณนี้นะงั้นขอลดได้ไหมขอจ่ายไม่เยอะแล้วกันจ่ายน้อยลงมาหน่อยแล้วก็เอาไอ้ส่วนที่มันหายไปเนี่ยไปเพิ่มใส่ตรงแอดออนดีกว่าปรับโครงสร้างดิวแต่ราคาจะเท่าเดิมโมนาโกบอกโอ้ถ้าเกิดอย่างนั้นก็ไม่เอาแล้วกันพอไม่เอาแล้วกันเอเวอร์ตันก็เลยมาคุยกับเซอร์ซีไงพอโมนาโกลามินกามาร่าที่กำลังคุยกับเชลซีอยู่โมนาโกบอกว่าเอ้ยขายบอลกุลไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมเหมือนจะขายบอลกุลมันมีเรื่องดิวบอลกุลอยู่อ่ะก็เลยโฮกามาร่าไว้นะครับกามาร่ากำลังคุยกับเชลซีอยู่ด้วยประกาศว่าถ้าเกิดมีคนนึงไปคนนึงก็ต้องอยู่อ่ะสุดท้ายพอแมนยูปฏิเสธเซอร์ซี เอเวอร์ตันกลับไปคุยบอลกุลใหม
0: ่ครับ
1: พอกลับไปคุยบอลกุลใหม่กลายเป็นว่าบอลกุลเหมือนว่าจะมาเอเวอร์ตันแล้วในราคาที่ตกลงกันได้เรียบร้อยก็คือราคาเดิมนั่นแหละนะครับเอเวอร์ตันพร้อมรับความเสี่ยงว่าตัวเองก็เสียกองหน้าไปแล้วไม่มีกองหน้าแล้วถูกไหมแล้วขายเอ็นดีไอไปด้วยเออกลายเป็นไอ้กามาร่ากำลังจะไปเชลซีโมนาโกบอกว่ามาก่อนเพราะจะได้จากดิวไอ้บอลกุลแล้วล้มดิวของกามาร่าไปสุดท้ายไอ้บาลูกุลบอกไม่ไปอ่ะดิวล่ม
0: เออเป็นลูกโซ่นะ
1: มันลูกโซ่มันโดมิโนเอฟเฟกต์มันมันมากนะจริงถ้าเกิดไม่ได้มองในมุมของแมนยูนะมองในตลาดภาพรวมอ่ะมันมากผมเห็นดิวล่มมาหลายดิวนะ
0: ครับ
1: เออที่แบบคุยกันตอนสุดท้ายสุดท้ายแบบเหมือนจะมาจะมาจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเนวิโกไปแล้วอ่ะล่มล่มกันยับเยินนะอิตาเลฟิโก้อ่ะที่บอกว่าจะไปแอตมาดริดตอนนั้น
0: อ
1: ่ะล่าสุดที่ผมเห็นอ่ะก็ล่ม
0: ครับ
1: ล่มเยอะ
0: แล้วเออแล้วอย่างนี้ก็เขาเรียกอะไรไอ้ที่เฮวิโก้ไปโรมาโน่อย่างเงี้ยก็อะไรผิดพลาดอ่ะ
1: คือมันอย่างเงี้ยไอ้เฮวิโก้อ่ะคือสโมสรตกลงกันแล้วในเงื่อนไขแรกสุดท้ายก็เฮวิโก้คือถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะมันคือมันก็ไปตามนั้นใช่ไห
0: ม
1: แต่พอสุดท้ายอ่ะสิ่งที่มันจะเรียกว่าเป็นดันดีลหรือว่าจบสิ้นทุกอย่างอ่ะมันคือการเซ็นสัญญาและเอกสารที่มันส่งมอบกันเสร็จเรียบร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: เออแล้วเชลซีโกรธโมนาโกสุดเว้ยเพราะว่าอะไรขายเอ็นโซไปแล้วอ่ะต้องการเอาเอลามีนกามาร่ามาเติมสกอร์ในแดนกลางถูกไหมมาแทนเอ็นโซเออ
0: ผมเห็นมีมอ่ะก็มันมีมีมการ์ตูนนะวาดเอ็นโซเก็บกระเป๋าไปแล้วไปเอ็นฮากแล้วซาบีอลันโซถอดชุดวอร์มมาถึงเกงขาสั้น
1: เ
0: ตรียมลงแข่งเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงกลางอ่ะเออมันแบบโอ้โหสงสัยต้องเอาซาบีอลันโซไปลง
1: แล้วใครซีโร่ก็เจ็บด้วยเกมล่าสุดอะเจ็บผมไม่ได้ตามแล้วว่าเขาเจ็บนานไหมแต่รู้แค่ว่าเขาเดินร้องไห้ออกจากสนามอ่ะ
0: นะก็เขาเรียกว่าพวกวงในพวกผู้สื่อข่าวไม่ชอบสิ่งนี้นะดิวล่มแบบแบบเออเพราะว่าบางทีก็เครดิตเสียไงผู้สื่อข่าวเนี้ยเออซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยนะช่วงหลังเนี้ยพี่ว่าไหมตั้งแต่เราก็มีนะไออะไรนะเอเดสันนะที่ก็ดิวล่มแล้วอะไรแบบเนี้ยที่แบบตัวร่างกายไม่ผ่านอะไรของก่อนหน้านี้ก็มีนะมิลานไอมาเตต้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนี้แบบเริ่มมีการโอ้โหมันไม่จบนะถึงแม้จะเข้าไปตรวจร่างกายแล้วอ่ะมันก็ต้องแบบอีกด่านหนึ่งนะครับเนี่ยด่านสำคัญเลยตรวจร่างกายเนี่ยว่า
1: ครับ
0: มันจะเฮียวีโกจริงไหมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่ตกลงกันแบบได้ข่าววงในว่าสโมสรเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเผลอเฮียวีโกมันต้องมาล่มเพราะว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านหรือว่าอื่นๆใดๆอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เออก็นั่นแหละก็สนุกนะหมายถึงว่ามันก็พลิกแพลงนะเป็นกลยุทธ์อะไรเงี้ย
1: เป็นตลาดที่มันมากนะไม่เอาของตัวเองนะของตัวเองเงียบ เงียบลุ้นแบบเออใครทำคอนเทนต์นะใครแบบนั่งรอจริงๆแล้วแบบทำคอนเทนต์เรียลไทม์แล้วผมว่ามันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรอ่ะของแมนยูอ่ะใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออหรือแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าของเราชัดเจนเนาะเหมือนซีซั่นที่แล้วอ่ะที่บอกว่าโอเคตลาดเราปิดตั้งแต่ก่อนเดดไลน์อ่ะมันก็ไม่ต้องมานั่งรอเว้ยใช่ไหมเพราะมันเคลียร์หมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือซีซั่นเนี้ยตลาดรอบเนี้ยโอเคเราจบกลางไปแล้วมันเห็นแผลชัดเจนว่ามีแผงหลังเนาะแล้วก็เราใช้เงินเอาจริงก็คือหักลบปลดหนี้ไปแล้วอ่ะกับรายได้ที่แบบเราขายออกไปแล้วก็ได้เงินเข้ามาใช่ไหมสรุปเราใช้ไปแค่ร้อยล้านนิดๆไม่ถึง110ด้วยเออร้อยนิดๆนะครับก็ยังมีความหวังว่าโอเคอาจจะแบบมีเพิ่มในกรณีของแบ็คไซด์ที่เราคุยกันนะครับสุดท้ายก็ไม่มีเออมีมาให้ได้แบบเสียวๆหน่อยก็ที่เอ็ดนูรีนั่นแหละนะครับทีนี้มันก็มีรายงานจากทางผู้สื่อข่าวนะครับวงในเขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับทางเจสันวิลคอกก็แจ้งกับทางคาริกไว้ว่าคุณก็ต้องใช้แบ็กซ้ายนะก็คือดอกู
0: ครับ
1: ลูกชอ

0: ูแซมัสซารูยและอีกคนครับที่ดิวล่มเหมือนกันแฮร์รี่อามาสแฮร์รี่อามาสเนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าจะปล่อยยืมคือผมมองว่าตอนที่มีข่าวว่าจะปล่อยยืมอ่ะแล้วก็เอ๊ะหรือว่าแมนยูเขาเคลียร์พื้นที่ไว้เพื่อที่จะเติมสกอตตรงนี้วะมาเป็นแบ็กอัพใช่ไหมมาเป็นแบ็กอัพลูกชอหรือว่ามาเป็นคนแข่งขันกับลูกชอแล้วก็แฮร์รี่อามาสเนี่ยอาจจะไม่มีที่ว่างให้ได้ลงสนามเนาะแล้วก็แบบปล่อยยืมตัวไปเก็บประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันถึงเดดไลน์จริงๆอ่ะคุณหาอะไรไม่ได้คุณก็ต้องเอาไว้อ่ะ
1: มันก็ถ้ามองท่านมองในแง่ของว่าไม่ได้แบบว่าแบบจะในแง่ลบนั่งนะสำหรับผมนะก็ถือว่ามันก็มีให้ใช้อยู่มันก็มีให้ใช้มีให้ผู้การทีมได้ใช้ไม่ขาดแคลนแล้วกันอ่ะเรียกว่าไม่ขาดแคลนถามว่ามันดีตรงใจแฟนบอลไหมหรือว่าตรงใจแบบว่าแฟนบอลก็มีหลายความคาดหวังนะบางคนเขาก็คาดหวังว่าเอ้ยต้องดีที่สุดเว้ยต้องแบบทำให้ดีที่สุดอ่ะก็คือลุ้นอะไรก็แต่ลุ้นแชมป์เป็นไม่ได้คือลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยมันก็ต้องยอมรับว่าตรงเนี้ยมันก็คงหน้าตามันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแต่ถ้าแบบลุ้นท็อป4ลุ้นอะไรเงี้ยให้เกาะกลุ่มไปแชมเปี้ยนลีกได้ผมว่ามันก็มันก็มีแฟนบอลที่คิดอย่างนี้ว่ามันก็พอได้มันก็ไม่ได้แบบแยกกันไปแต่มันดีที่สุดไหมก็ทุกคนก็รู้ว่ามันดีที่สุดหรือเปล่าก็ไม่มันดีได้ดีกว่านี้ตามเวลาที่ท่านแหละบอร์ดบริหารเขาจะทำงานอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆเขาก็โฟกัสที่กองกลางนะขนาดช่วงท้ายจริงอะชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงอะช่วงกลางคืนอะก็ยังเห็นเลยว่าดิวเขายังไปสนใจไอ้ลุยส์เพจของเลสเตอร์อยู่เลยซึ่งก็เป็นกองกลางเป็นกองกลางดาวรุ่งทั้งที่คุณก็ซื้อกองกลางมาแล้วคุณก็ยังจะสนใจไอ้ลุยส์เพจอยู่อันนี้ก็ข่าวมานะก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงข้างในเขายังไงอ่ะ
0: คือผมก็มองว่ามันแยกกันเนาะอันนี้คือมองว่าแยกกันนะคือแบบงบที่คุณไปเติมสกอตในอคาเดมี่อ่ะในเป็นดาวรุ่งอ่ะผมว่าก็ใครเด่นใครดังอ่ะใครมีประสบการณ์มองว่าอนาคตจะเป็นไงอ่ะเอามาก่อนใช่ไหมแล้วก็รอเผื่อมูลค่ามันสูงอาจจะปล่อยเหมือนกับเชลซีที่ทำอ่ะถูกไหมที่แบบก็ดึงมาเยอะๆแล้วก็พอถึงเวลาถ้าจะปล่อยก็ปล่อยได้ราคาสูงอะไรเงี้ยผมว่าแมนยูก็พยายามที่จะส่วนตัวมองว่าแมนยูก็พยายามที่จะทำโครงสร้างแบบนั้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเชลซีอ่ะในเรื่องของตลาดขาออกโอ้โหเขาสุดจริงถูกไห
1: ม
0: เนี่ยผมเห็นแวบๆด้วยซ้ำนะว่าไอ้ดิวมูริกอ่ะม
1: ี
0: มูลค่าสูง175ล้านปอนด์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่เห็นแวบๆนะเนี่ยผมว่าเขาเก่งมากนะรวมไปถึงเอาง่ายๆเอาเคสศึกษาง่ายๆเคสสตี้ง่ายๆเลียมดีแลบอ่ะซื้อมา30ขาย50อ่ะยิงลูกเดียว
1: ครับ
0: ยังทำได้เอาคิดดูแล้วกันผมว่าแมนยูก็อาจจะแบบทำพยายามทำแบบนั้นด้วยถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วมันไม่ได้ลงสนามจริงๆแต่ว่าเด็กมันมีชื่อเสียงอ่ะก็จะขายในราคาอะไรเงี้ยนะครับมาดูปิดตลาดหน่อยปิดตลาดหน่อยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมองเป็น2แบบเนาะวินัยที่ยอดเยี่ยมคือรัดเข็มขัดทางการเงินแหละไม่แพนิคได้แล้วนะครับหรือว่าเรากำลังบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือว่าความเสี่ยงที่เรามีเราจะรับไหวไหมนะครับโอเคแหละเราได้กลางใหม่ยกเครื่องนะครับสรุปตลาดรอบนี้เนาะ3คนอันเดรซันโตสยูริเทลแมนส์นะครับแล้วก็เป้าหมายจากซีซั่นที่แล้วอย่างคาร์ลอสบาลิบานะแล้วก็แบ็กซ้ายที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นรูโวนะครับเพราะว่ามีลูกชอคนเดียวแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ลงเล่นทุกรายการแน่นอนนะครับหมายถึงว่าทุกนัดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีตัวสำรองอย่างวัสรุยแล้วก็แพทริกดอกูนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแฮร์รี่อามาสอีกคนหนึ่งนะครับอ่ะที่ทางชัดเจนครับบอร์ดมองว่าแบ็กซ้ายเนี่ยถ้าหากดิวไม่คุ้มก็ไม่ซื้อนะครับกรณีของลุยส์เพจเนี่ย มีการรายงานว่าราคามันไกลเกิน10ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูมองว่าราคามันสูงเกินไปก็เลยไม่เจรจาต่อนะครับส่วนแฮร์รี่อามาสก็แน่นอนถูกล้มดิวถูกขัดขวางการย้ายทีมเรียบร้อยนะครับให้อยู่กับยูไนเต็ดต่อไปเป็นแบ็กอัพนะครับ อ่ะ

0: นูริช่วงตีสองเกือบตีสามนะครับยาวไปจนถึงเกือบตีสี่เออตีว่าตีสามตีสี่เนี่ยมีทาง X เนี่ยโอ้โหรายงานเรื่องเอ็ดนูริกันแบบพุบพับเออผมก็คิดภาพว่าเอ๊ะเอ็ดนูริมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเกมนี้นะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะเจอกันแล้วใช่ไหมจะเจอกันแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นยืมตัวบวกซื้อมันจะราคาเท่าไหร่วะแล้วเขาก็เพิ่งซื้อมาด้วยแล้วเขาไม่ใช่ซื้อมาถูกๆด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะซื้อมาจากวูฟอ่ะเออแต่ประเด็นคือว่าแมนยูก็ชัดเจนว่าก็ไม่ได้ต้องการเอามาเป็นตัวหลักอ่ะต้องการมาเป็นแบ็กอัพมากกว่านะครับแล้วเป้าหมายเขาคือลุยส์ฮอลล์คือจนถึงทุกวันเนี้ยมันคือลุยส์ฮอลล์มาตั้งแต่ต้นน่ะรักมั่นคงกับลุยส์ฮอลล์มากซึ่งเอาจริงเราไม่รู้เลยว่าปีหน้าเขายังจะรักเราหรือเปล่า เออตอนเนี้ยเหมือนเขาอยากมาโอเคเขาอยากมาแมนยูหนึ่งคือไป UCL ใช่ไหมตามรายงานเนาะมีเชลซีสนใจแต่เราก็ไม่ทราบว่าเหตุผลที่เขาปฏิเสธเชลซีตอนนั้นนะครับมันคือเพราะเชลซีไม่ได้ไป UCL หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากย้ายใช่ไหมเพราะตัวรายงานจริงๆอ่ะถ้าเกิดไปดูฝั่งทางนิวคาสเซิลของลุยส์ฮอลก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะย้ายทีมนี่ถูกไห
1: ม
0: รายงานฝั่งนิวคาสเซิลบอกว่าลุยส์ฮอลแบบเออก็ไม่ได้อยากย้ายก็อยากอยู่แต่ฝั่งแมนยูอ่ะบิ้วมากนะลุยส์ฮอลเลือกแล้วมาแล้วแน่นอนเออใช่ไหมไม่มีข่าวใช่ไหมพี่วุฒ
1: ิแต่จริงๆแล้วผมว่าเขามันมีข่าวไม่มีข่าวแต่คือเห็นได้ชัดเนี่ยจากปฏิกิริยาการรายงานพวกเนี้ยก็แมนยูก็มองว่าลุยส์ฮอลคือเป้าหมายหลักของพวกเขาที่แท้จริง
0: ใช่
1: คือตัวจบที่แท้จริง
0: แน่แล้วถูกต้อง
1: ซึ่งผมว่าเขาก็ถึงแม้มันตลาดปิดรอบนี้แล้วอะเขาก็ผมว่ามองสถานการณ์ไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องซัมเมอร์หน้าไม่ว่าจะยังไงก็คือซัมเมอร์หน้าอยู่แล้วในระหว่างเนี้ยผมว่ามันก็ยังมีเวลาที่พวกนั่นแหละฝ่ายบริหารเขายังไปคุยได้ไปจีบเขาเรียกไปผูกมัดอะไปหลังบ้านไอ้ลุยส์ฮอลให้จบอะเออแล้วก็พอเขาเรียกว่าอะไรทำวอร์บอลกีเมนใช่ไหมให้มันจบแล้วพอถึงตลาดเปิดอาจจะเป็นหน้าหนาวอ่ะเร็วที่สุดนะถ้าเงินยังเหลือคือหน้าหนาวอ่ะย้ายเลยได้ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องดูสถานการณ์นิวคาสเซิลด้วยสมมติว่านิวคาสเซิลไปอยู่ในโซนแบบเขาเรียกอะไรโซนแบบตกชั้นหรือโซนแบบลุ้นหนีตกชั้นอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มีโอกาสนะที่ลุยส์ฮอลอาจจะย้ายเพราะว่าเขาต้องมองอนาคตของตัวเองซึ่งมันยังไม่ได้เขาเรียกอะไรถ้ามองตลาดแค่รอบนี้นะมันจบก็คือเราอาจจะล้มเหลวแต่ผมว่ามันเวลามันยังมีแล้วก็บวกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแต่ใดๆก็แล้วแต่ทีมเราเนี่ยระหว่างช่วงนั้นน่ะแกปะเราจะไปอยู่จุดไหนด้วยนะแต่ถ้าเราอยู่แบบในกลุ่มแชมเปี้ยนลีกมันก็ ใช่ไหมมันก็การันตีแล้วนักเตะก็เอออาจจะย้ายมายิงตอนจบสมมติผมพูดถึงซัมเมอร์นะไม่พูดหน้าหนาวเลยซัมเมอร์เราจบด้วยการไปแชมเปี้ยนลีกผมว่าลุยส์ฮอลนี่ก็น่าจะจบได้ง่ายคือมาอยู่กับเราแหละโอกาสมาแต่ถ้าเราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องน่าคิดว่าอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับเอาจริงถ้าเกิดตามรายงานเนาะถ้าเอาทางฝั่งนิวคาสเซิลเราจะได้ยินมาตลอดว่าลุยส์ฮอลเขาไม่ได้อยากย้ายนะครับที่เขามีปัญหานะอันนี้คือรายงานที่บอกว่าปัญหากับนิวคาสเซิลคืออะไรคือเขามองว่าตัวเขาเองอ่ะพลาดโอกาสไปบอลโลกเพราะเอ็ดดี้ฮาวเปลี่ยนเขาออกมีเปลี่ยนเขาออกกลางครึ่งอย่างเงี้ย
1: หรือ
0: ว่าบางเกมอะใช้ใครอะแดนเบิร์นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ยอยากไปอยากออกอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันเปลี่ยนโค้ชเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่ากับโค้ชคนใหม่เขาไม่ได้มีปัญหาแล้วเนาะแล้วก็ผมเห็นก็ลงเล่น2เกมก็เต็มที่แล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะครับทีเนี้ยประเด็นคือว่านักข่าวทีต้นของเราเนี่ยหรือว่าสายแมนยูเนี่ยรายงานเอ้ยรอดูมันเป็นการปั่นกระแสหรือเปล่านี่เราไม่รู้แต่ที่เป็นข่าวออกมาว่าลุยส์ฮอลต้องการมาแมนยูแบบที่บาเลบาทำอ่ะไม่มีถูกไหมที่บอกออกมาพูดว่าโอ้ยผมจะมานี่คือความทีมในฝันของผมอ่ะไม่มีไงเราก็เลย
1: ไม่ได้พูดจริงตอนบาเลบาเขาไม่ได้พูดนะว่าอยากมาแมนยูก็เหมือนกันแหละมีนักข่าวรายงานนี้เหมือนกัน ไอ้วิทเวลพวกอะไรพวกนี้เขาก็แต่เขาพวกนั้นมันนี่ไงเป็นที่น่าเคารพไงใช่ไหมพวกวิทเวลพวกอะไรทอล์กวิทเดวิลอะไรเขาก็ยืนยันว่าเออบาเลบาเนี่ยอยากมาแมนยูจริงใจอ่ะแต่ถ้าแบบทางพับลิกบาเลบาไม่เคยพูดนะว่าอยากมาแมนยูเหมือนฮอลนี่แหละนะฮะ
0: หรือสัญญาณเชิงบวกอ่ะใช้คำนี้มามีพี่เขาพิมพ์เข้ามา
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา14

0: นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายรอเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วม

0: มือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
1: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการ

0: งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเก๋อฮุ่ยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
2: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
3: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
2: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
4: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศ.ณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศ.ตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัต

0: รรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ VI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินPISA 2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
2: นายเกตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านรายแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฟอด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
6: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่

0: ามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพ ร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติ

0: ภูมิให้กับประเทศชาติ3ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จที่นี่ขึ้นไปนะครับ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
6: ถ้า
2: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ทางนี้เป็นความชอบส่วนตัว
3: รายการรอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าน
2: ะครับจะชอบเรื่องพวกนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันตื่นเต้นดี
4: น่าพิสูจน์
2: ว่าเวลาเห็นมันเกิดเรื่องนั้นฟังเขาเล่าเรื่องคนเสกใบมะขามเป็นตัวต่อนู่นนี่นั่นอะไรนะเรียกไฟเรียกน้ำได้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นแต่เราไม่เคยสัมผัสเราก็รู้สึกว่ามันห่างตัวแต่เป็นสิ่งเหมือนกับเป็นตำนานที่เราฟังมา
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
2: ผมเรียนวิศวะนะเรียนที่เมืองนอกเลยเด็กๆผมก็เรียนจบวิศวะมาแล้วก็ไอ้ความที่เราหลงไหลเรื่องนี้มันไม่ถูกทิ้งไปเราแทนที่เราพอคนว่าทำไมเรียนวิศวะแล้วมาเชื่อเรื่องพวกนี้ได
4: ้มัน
2: พอผมไปศึกษาจริงๆเนี่ยผมถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฟิสิกส์ทั้งหมดเรานึกว่าไอสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้โอ้ยพวกนี้ไร้สาระนี่คือวิธีอธิบายของคนปัจจุบันง่ายที่สุดคือพอเราไม่รู้เรื่องไร้สาระอันนี้ถ้าเกิดพอเราไปศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมทุกชาติเขามีเรื่องราวแบบนี้อยู
4: ่
2: ทุกภาษาเขามีเรื่องราวแบบนี้อยู่
4: เรื่องของความเชื่อ
2: เรื่องของเราคิดว่าเป็นเรื่องความเชื่
4: อ
2: แต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้เห็นได้สัมผัสแต่เขาอธิบายไม่ได้เป็นหลักการนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพอในทุกวันนี้เนี่ยเราพูดว่าเราสามารถทำให้วัตถุนี้มันไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้นู่นนี่ได้ตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์
4: ครับ
2: นะคนรุ่นใหม่เนี่ยรับได้เลยคำว่าควอนตัมฟิสิกส
4: ์
2: เข้าใจเลยแต่เรื่องเดียวกันที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเนี่ย
4: ตอนนี้ยังต่อ
2: มันคือควอนตัมฟิสิกส์แต่เขาเรียกไม่ถูก
4: ถูกต้อง
2: เขาเรียกว่าอภิญญานะครับว่าเป็นอภิญญาฉะนั้นคนที่ทำได้ก็จะมีส่วนที่ทำได้ในระบบของเขาคนที่ทำไม่ได้ก็เป็นลูกศิษย์ไป
4: ค
2: ือคนสมัยก่อนเขามีความเชื่อว่าอ่ะนับถือศรัทธาคนนี
4: ้
2: หลวงพ่อคนนี้เก่งเขาก็เชื่อตามนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากฉะนั้นพุทธคุณที่เขาได้รับสมัยก่อนมันถึงได้แรงและมีผลเยอะมากกว่าสมัยนี้เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมิจฉาทิฏฐิและคนที่จะนับถือพวกเครื่องรางของขลังแล้วมันได้ผลเนี่ยใจต้องมาก่อนคือเมืองนอกเนี่ยเขามีศาสตร์ของเขานะครับจะเป็นวูดูเป็นแม่วิทช์คราฟต์เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ของเขาแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าเขาไม่ลึกเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ถือว่าโชคดีมากที่เรามีศาสตร์พวกนี้อิงอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติซึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ท่านจะมาเสกพวกนี้ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติมาแต่ของทางต่างชาติเนี่ยเขาแค่แบบเป็นคนที่คลุกคลีทางด้านนี
4: ้
2: นะครับแล้วก็ใช้วิธีคิดต่างๆเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้มันเกิดความไม่ค่อยคนไม่ค่อยเชื
4: ่อ
2: แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเท่าที่ศึกษามาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันลึกที่สุดเพราะว่าบ้านเราเนี่ยทุกอย่างอิงกับหลักธรรมะหมดนะครับเรามีศาสดาที่สอนเรามาเรื่องดาวแล้วก็อันนี้เราก็ต้องแค่คิดว่าเอ้ยสมัยก่อนมันทำไมมันสืบทอดกันมาเยอะขนาดนี้แล้วเรื่องราวไม่ได้จบแค่สมัยยุคโบราณนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยปี2500กว่าเนี่ยก็ยังมีอยู่คนที่เอาพระไปลองปืนไปยิงไปอะไรแล้วมันมีจดไว้เลยว่ากี่องค์ที่เหนียวไม่เหนียวสมัยที่สงครามเวียดนามเนี่ยฝรั่งที่มาลบบ้านเราเนี่ยเขาเห็นเลยว่าทหารไทยเนี่ยมันยิงแล้วไม่ตายเขาเรียกเราว่าทหารผีนะครับสมัยนั้นเนี่ยเรารับเสื้อแจกกันไปตั้งแต่ยุคอินโดจีนนี่ก็มีจัดจงคงอี
4: ใช่ไ
2: หมครับแล้วทุกคนจะต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวเต็มไปหมดแล้วเขาบอกเลยว่ายิงแล้วล้มลุกมาวิ่งต่อนั่นคือทหารไทยพวกฝรั่งเนี่ยพอเขามีวันเบรกเนี่ยนะครับคุณรุ่นปู่ๆเขาเล่าผมฟังได้ว่าเขาจะมาเมืองไทยเลยแล้วก็บอกว่าท ที่ไหนมีพระดีเขาขอซื้อด้วยการที่ให้ชาวบ้านเอาไก่มา
4: ครับ
2: คุณบอกพระคุณเดี๋ยวใช่ไหมแขวนเลยเท่าไหร่องค์นี้สมมติคุณบอกว่า1,000แขวนไก่ยิงเป้าถ้าไก่ตายไม่ซื
4: ้อ
2: ถ้ายิงแชะ1,000จ่ายตังค์อย่างตะกรุดดอกเนี้ยปืนแตกไป2 กระบอกที่สนามยิงปืนนครสวรรค์ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันต้องบอกว่าการทดลองมันไม่ได้ทดลองตั้งใจทดลองจริงๆผมเนี่ยเพิ่งได้ตะกรุดนี้มาเป็นตะกรุดวัดสะพานสูงนะครับแล้วก็ผมก็คาดเอวไว
4: ้
2: ทีนี้เนี่ยรุ่นน้องเขาบอกว่าพี่มีของขลังอะไรไห
4: ม
2: คือเขาเป็นเจ้าของสนามยิงปืนสนามผมเนี่ยยิงกระจายหมดเอาอะไรมาลองยิงกระจายหมดเฮ้ยยิงไม่ได้ของกูแพง
4: โอ้พี
2: ่จะมายิงยังไรเราไม่เอา
4: ไม่ได้ยิงตอนพี่แขวนอยู่ใช่ไหม
2: ไม่เอายิงไม่ได้เขาเอ้ยลองได้นะพี่อะไรเงี้ยเราก็คุยกันสนุกเขาก็เอาปืนมายิงกันผมก็ก็เราเคยเรียนยิงปืนมาก็อยากนึกสนุกด้วยก็ไปเอาปืนเข้ามายิงกันกระบอกแรกนี่เป็นของพี่วินัยพันธุรักษ์ก็เอามายิงเขาก็ยิงกันป้องป้องตั้งเป็นลูกโม่นะผมก็ไปยิงมันก็แชะแชะผมก็พี่ปืนพี่มันสับไม่แรงเปล่าวะมันเป็นแบบสับแล้วมันไม่ออกเลยพี่ก็ไปดูที่ตูดมันก็สับทุกดอกนะครับแต่มันไม่ออกเขาก็เอ๊ะทำไมวะไอ้เจ้าของสนามเดี๋ยวให้ช่างไปดูพี
4: ่
2: เอาให้ช่างไปดูผมก็มาเขาก็นี่เดี๋ยวของผมดีกว่า11 มม.แน่นอนเขาไปเอาปืนสนามมาเขาก็ยิงเนี่ยโป้งโป้งโป้งโป้งพี่ยิงนี่ผมก็ยิงแชะตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรเลยนะผมก็แชะยิงอีกก็แชะอีกผมก็เอ้ยปืนไม่ดีแบบว่ามันยิงไม่ออกอ่ะเขาบอกว่าอะไรวะมันก็ดึงไปมันก็ยิงโป้งโป้งมือออกพี
4: ่
2: ทำไมพี่ยิงไม่ออกวะพี่ยิงเป็นเปล่าวะเนี่ยบอกว่าเป็นกูเรียนสรพมาเว้ยอะไรเงี้ยเราก็ยิงก็ยังแชะอีกเสร็จแล้วเขาก็เอาปืนนั้นกลับมาบอกว่าพี่ปืนไม่มีปัญหาปืนตรวจแล้วนกเนิร์กสับแรงทุกอย่างหมดก็ให้ผมยิงใหม
4: ่
2: ผมก็ยิงอันนี้ยิงตั้งไหมเนี่ยมันมีเสียงปึ๊ดแต่ลูกมันไปคาอยู
4: ่ค
2: ้างในลำกล้องนะครับเราก็อันนี้เพื่อนผมที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยมึงห้อยอะไรวะคุณห้อยอะไรวะผมบอกไม่มีผมคาตะกรุดดอกเดียวที่เพิ่งได้มาเขาก็เฮ้ยเอางี้ดิเขาว่าเอา11 มม.มาเขาก็ลองยิงอันนี้เขาเป็นนักยิงปืนเขาก็ยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอา
4: ลอง
2: จ่ายยิงดิผมก็ยิงแชะเดี๋ยวเขายิงเปี้ยงผมยิงแชะเขายิงเปี้ยงเชี่ย
4: ชัดชัดเลย
2: เอาลอยที่ลอยที่ไอ้นั่นก็บอกเอ้ยมึงเอาลูกกองใหม่มาเอาลอยที
4: ่
2: ผมก็เอาคราวนี้ออกแล้วยิงมันก็ออกเปี้ยงเลยนะครับแต่ไอ้คานที่มันงัดลูกกระสุนงัดปอกมันหักทิ่มออกมาเลยซึ่งปืนเขาเป็นปืนอย่างดีของสนามนะผมบอกเอ้ยปืนมึงเจ๊งเลย ผมก็เลยคิดว่าโอ้ตะกรุดนี่ท่านแน่นอนมากเราก็เลยจากที่เราได้ยินมาเยอะแยะเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าเราไม่ได้ไปลองยิงใส่ท่านแต่ว่าท่านคงอยากให้เราเห็นบารมีเพราะว่าเราไม่ได้ลบหลู่ท่านไม่ลบหลู่นะไม่เอาไปยิงเพราะว่าคนที่ลองปืนจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับแขนหัก
4: หรือว่าลองยิงกับ
2: ใช่ลองยิงกับพระเนี่ยนะครับถ้าเกิดพระบางองค์ที่เขาลงของดีๆเนี่ยแขนหักหรือว่าเกิดความชิบหายกับตระกูลครอบครัวเนี่ยเยอะมากใครที่เป็นนักรอทั้งหลายเนี่ยไปสัมภาษณ์ได้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับทุกคนเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้ววิบัติวิบัติหมดจริงๆแล้วเราก็เลยไม่กล้าเรื่องพวกนี้เราเชื่อว่าด้วยหลักการของฟิสิกส์นะมันไม่ใช่ว่าใครหยิบมาแล้วมาลองได้เลยคือเราคิดแค่ว่าในการประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลอันหนึ่งเนี่ยมันมีธาตุต้องครบดินน้ำลมไฟมันต้องมีเลิกผานาทีของเขาอยู่ซึ่งเราไม่รู้รายละเอียดไม่รู้เลยว่าวันไหนวันเปิดวันปิดใช่ไหมครับแล้วเราไปลองซีซัวเกิดเจอวันเปิดพอดีโป้งเข้าไปตาย
4: ใช่
2: ไหมครับแรกๆกับผมคิดว่าผมจะไม่ซื้อเครื่องรางเด็ดขาดผ ผมอยากจะได้ทุกอย่างต้องมาเองต้องฟรีคือสมัยเราคิดอย่างนั้นนะถ้าจะมาเป็นของเราเนี่ยต้องมาฟรีหมดนะเราจะไม่ควักตังค์ซื้อเพราะเราฟังแล้วอันนั้นก็หลายหมื่นหลายแสนเลยโอ้โหมันซื้อไม่ไหวเว้ยทีนี้พอเราเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเกิดกิเลสอ
4: ยากได
2: ้เราอยากได้เฮ้ยอยากได้ไอ้นี่ชิ้นนี้มันยังไงมันหลายหมื่นเราจะทำยังไงดีเราก็คิดวิธีของเรานะ
4: พยายามปล่อยขวา
2: ปล่อยขวาแล้วต้องพอเอาชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม่เอาชิ้นอื่นละพอได้ไปชิ้นนึงเนี่ยติดใจ
4: ถูกครับ
2: ก็จะเริ่มลามไปเรื่อยๆแล้ว
4: เข้าแล้วออกย
2: าใช่พอรู้สึกว่าเฮ้ยโทษนะเงินเรามีอำนาจดีกว่า
4: ครับ
2: เราสามารถไปซื้อมาได้เว้ยไปหาเช่ามาได้เว้ยเราก็เลยเอาแล้ววะ
4: ต้องลอง
2: เราก็เก็บมาใครว่าอะไรดีเราก็ไปเอามาหมด
4: ครับ
2: เอามาหมดทีนี้ก็สมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเครื่องรางมันไม่แพร่หลายแบบทุกวันนี้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากขนาดนี้สมัยก่อนนี้ผมก็มีอาจารย์อยู่สองสามท่านนะครับก็อย่างพี่ยับเนี่ยจะเป็นที่ที่ผมเอาไปถามยับอันนี้แท้ไหมครับ
4: ป่ายับ
2: เพื่อป่ายับเขาจะเห็นว่าเอ็นดูเราว่าไอ้คนรุ่นใหม่มันเข้ามาเขาก็จะบอกเราอะไรดีไม่ดีว่าก็จะมีอาจารย์อีกท่านคือพี่ช้างกรมชนพี่ช้างนี่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านของเครื่องรางของขลังพวกอาจารย์ประสานเสรีนุกูลพวกนี้คือแบบโอ้โหรุ่นปรมาจารย์หมดนะครับแล้วก็เวลาเราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะต้องแบบคือไม่ใช่ดื้อไปถามเลยนะ
4: ครับ
2: เราก็ต้องแบบไปคุยไปหาอะไรไปฝากไปใช่เหมือนไปหาผู้ใหญ
4: ่ครับ
2: แล้วเขาก็จะแบบบอกทีละนิดละหน่อยนะครับหรือเวลาเขาได้พระเข้ามาแล้วก็ขอดูด้วยครับพี่ขอส่องหน่อยแล้วก็อย่างบางองค์ที่เราเห็นเรารู้ว่าเขาใช้มาจริงเนี่ยอย่างปิ่งคองตะเคียนที่ผมเคยห้อยแต่นี้ไม่ห้อยนะเพราะห้อยเราร้อนคือพระบางองค์เนี่ยเป็นพระลบพระนักลบ
4: ครับร้อนแรงดุ
2: ด
4: ัน
2: เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะลบกันสมัยก่อนเนี่ยมันถือดาบคนเล่มวิ่งเขาหากันในทุ่งเนี่ย
4: ใช้เมตตา
2: แล้วก็ฟันมันก็ฟันกันเละเลยถูกไหมครับถ้าใจไม่เกินร้อยนี่เข้าไปลบกับเขาไม่ได้นะฮะคุณก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนถูกไหมฉะนั้นคนที่ใช้พระกรุสมัยก่อนเนี่ยใช้แล้วมันต้องฮึกเหิ
4: ม
2: เขาต้องใส่ความเป็นมหาอำนาจไว้ตรงนั้นว่าใส่ปุ๊บมันพลังมันมาแล้วไม่กลัวใคร
4: เราร้อนเลย
2: เห็นช้างเท่ามดแล้วนะครับ
4: เจออะไรใส่อย่างเดียว
2: คนสมัยโบราณหนึ่งบอกว่าพระพวกนี้เมื่อเอาไปใช้ในที่ลบแล้วอย่าเอาเข้าบ้านเขากลับมาจากสนามลบเนี่ยพอลบเสร็จเนี่ยเขาจะมาไว้ที่วัดแล้วก็จะก่อเจดีย์ขึ้นมาเป็นกรุที่เราเรียกว่ากรุเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่เอาเข้าบ้านเข้าบ้านนี่ตบลูกเมียกระจายหมดฉะนั้นเขาก็จะแบบเอามาไว้ที่วัดพอมีศึกสงครามก็มาขุดกรุกันนะครับก็เป็นเรื่องแบบนี้ฉะนั้นเราก็อย่างปิงของตะเคียนเนี่ยมันเมื่อก่อนมีไอ้เสือปล้นคนหนึ่งอยู่ทางธัญบุรีเนี่ยมันก็เหนียวมากตำรวจยิงอะไรมันก็ไม่ตายหนีได้ตลอดแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นนายอำเภอสมัยก่อนก็ทำงานร่วมกับตำรวจพวกฝ่ายปกครองแล้วเขาไปล้อมจับมันนอนอยู่ในบ้านไปล้อมจับแล้วตำรวจเขาไม่กล้าเข้าเพราะเหมือนก็รู้ว่ากิจสัพไอ้นี่มันยิงอย่างเดียวทีนายอำเภอเขาก็คือเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงเขาก็บอกเดี๋ยวผมเองเขายังหนุ่มๆอยู่เขาก็ปีนเข้าไปในหน้าต่างมันยังนอนอยู่ก็ไปล็อกคอมันได้
4: อ
2: ัน
4: นี้ก็เรื่องจริงนะ
2: เรื่องจริงเลยล็อกคอมันได้ปุ๊บก็บอกให้มึงมอบตัวซะเพราะตำรวจล้อมหมดแล้วมึงไปไหนก็ไม่พ้นแล้วมึงมอบตัวซะไอ้โจรมันก็บอกว่าอย่าส่งมันให้ตำรวจได้ไหมคือไปสอบสวนที่อำเภอได้นะเพราะถ้ามันไปถึงมือตำรวจนะมันตายหาแน่ตำรวจแค้นมันมากฉะนั้นขอในอำเภอกันมันไว้ที่อำเภอได้ไหมแล้วมันจะให้พระองค์นึงที่มันใช้อยู่มันก็คายออกจากปากมันมาเนี่ยเป็นพระกลิ่นของตะเคียนเลี่ยนทั้งองค์เลยนะครับโลดหมดเลยเพราะมันอยู่ในปากตลอดเลยเป็นเนื้อไอ้ของใบลานนะครับก็ใส่มือมาแกก็เลยรับมาเสร็จไอ้โจรนี่ก็ถูกจับไปใส่ที่อำเภอไปอะไรเนี่ยแล้วตอนหลังในอำเภอเขาพอเขาจะเกษียณนะเขาเห็นพ่อผมชอบเล่นพระเขารักกันเขาว่าไอ้เนี่ยให้เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพ่อก็มาให้ผมใช้ว ว่าอยากเห็นเราชอบพระเอาไปองค์นี้ไปใช้ผมก็ไปเลี่ยมทองเสร็จห้อยคอพอห้อยแล้วมันร้อนคือมันแบบขับรถไปนี่ใครมาจิ๊กนึง
6: ต้องไหวแล้วต้องลงไปแล้ว
2: แบบมันกับมันจะลงไปกับเขาตลอดเลยฮะแล้วจะบวกตลอดเลย
6: พระอย่างเดียวเลย
2: จะบวกอย่างเดียวเลยเราไม่ได้มันเป็นอะไรว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้ว่าเราเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้วะเราก็เลยรู้สึกอ๋อพระเนี่ยมีผลกับเรามาก
6: พฤติกรรมเปลี่ยนทันท
2: ีพฤติกรรมเปลี่ยนเลยเราก็เลยเชื่อว่าอ๋อเขาสมัยก่อนเขาต้องทำแบบนี้เพื่อให้มันขลังกับคนที่ไปใช้จะได้มีพลังในการไปสู้โลกก็ถ้าผมแยกสองสายหลักๆสายหนึ่งคือพวกหนังเหนียวคงกระพันนะครับพวกสายชาตรีพวกนั้นนะครับก็อีกสายหนึ่งคือพวกเมตตามหานิย
6: ม
2: นะครับอันนี้การแยกของสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามพื้นที่ไหนต้องการอะไรมากเนี่ยเขาต้องเอาพุทธคุณตรงนั้นเป็นหลักเช่นไล่ทางใต้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันดุฉะนั้นพระทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องมาสายเหนียวหมดนะครับถ้าเราไปไล่ดูนะพวกที่เป็นสายเหนียวหลักๆนี่เขาอ้อพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเหนียวกันหมดมีการแช่น้ำวงน้ำว่านอะไรเนี่ยเพราะว่ามันต้องตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะถ้าคุณกลัวเรื่องพวกนี้แล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเลยเนี่ยเขาก็ไม่ศรัทธาคุณจะมาเมตตาม
6: ัน
2: ต้องหน่อย
6: ถูกผิดวัตถุประ
2: สงค์เขาไม่ขึ้นกับคุณนะฉะนั้นพอมาภาคกลางเนี่ยภาคกลางคนมันค้าขายเยอะนะครับพวกคนจงคนจีนค้าขายฉะนั้นภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าขาย
6: นะครับ
2: พวกลาบค้าขายนะครับ
6: ขายดี
2: นะครับพอไปทางเหนือเนี่ยเขาแบ่งพวกอากาศเย็นๆชิลๆ
6: เน
2: ื
6: ้อ
2: หนุ่มสาวหน้าตาดีเขาก็จีบไปทั้งวันทางเหนือก็จะชอบเรื่องรักๆคล้ายๆสังเกตว่าทางเหนือทำมาเนี่ยจะมาแนวมหาเสน่ห์หมดอินนี่แปลว่ารักกัน
6: อิน
2: คำว่าอินนะครับคือบางทีคนกรุงเทพเรียกว่าอินเราเรียกเพี้ยนไปแต่ทางเหนือเรียกอินอินนี่คือแปลว่ารักกันเขาเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายกอดกันห้อยพกติดตัวไว้แล้วเขาจะมีคำอาราธนาให้เขาช่วยให้เป็นเสน่ห์ของเราแต่ทีนี้เนี่ยทางเหนือก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์เขาจะบอกไว้ว่าเอาไปใช้แล้วต้องรักจริงนะมึงอย่าไปทำจีบทิ้งจีบขว้างไม่ได้นะ
6: ไปหลอกเขาไม่ได
2: ้ถ้าตบัดสัตว์แบบนั้นเนี่ยความเสียหายจะเกิดกับมึงฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยคือผู้ชายหน้าตาไม่ดีมันก็จะมีไม่ได
6: ้
2: ผู้หญิงสวยก็ไม่สนใจมันถูกไหมครับก็มาขอของดีจากอาจารย์ไปแต่มึงต้องเป็นคนดีนะทำมาหากินนะแล้วต้องรักเขาจริงนะพอไปขอได้เขายกอุปสรรคให้ก็เกิดครอบครัวที่น่ารักเพราะผู้ชายก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้สมัยนี้เนี่ยไอ้คนมันไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าเอามาแล้วโอ้โหไปจีบใครก็ได้เดี๋ยวเจอใครก็จีบเลยมันไม่ได้ภาคอีสานเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะกึ่งกับภาคเหนือคล้ายๆกันแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีด้วยผมว่าอิทธิพลทางฝั่งเขมรเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับแล้วเขมรนี่เขาเป็นต้องบอกว่าคนเขมรโบราณเนี่ยเขาก็เป็นสายดาร์กนะเป็นสายดาร์กฉะนั้นเนี่ยทางอีสานเนี่ยจะต้องมีเรื่องพวกที่ปกป้องคุ้มครองจากพวกนี้ไว้เพราะว่ามันเจอศึกกระหน่ำมาทางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เขาก็เลยจะเห็นว่าทางอีสานเนี่ยจะมีพวกเครื่องรางพวกนี้ที่จะเป็นตัวแก้กันทั้งหลายนี่เยอะ
6: กันผีกันภ
2: ั
6: ย
2: ใช่ครับเวลาอาบน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นที่เราติดตัวเพราะมันกันน้ำแต่ว่าต้องมีตลอดเวลาอย่างน้อย1ชิ้นนะครับเพราะว่าอย่าเปิดโอกาสอย่าเผลอ
6: ไม่ได้เลย
2: ต้องมีสัก1ยามที่คอยเฝ้าเราอยู่คนเนี่ยโดนในบ้านกันมาเยอะแล้วคนที่มันจะทำร้ายเราด้วยเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาไม่รอเวลานะครับมันส่งมาเนี่ยมันมาเฝ้าเลยอันนี้ผมเล่าแล้วเหมือนคนบอกว่าโอ๊ยพี่ไม่งมงายป่าววะแต่ด้วยผมสัมผัสมากับตัวเองหลายครั้งมากคนโดนทำเสน่ห
6: ์ทำของใส่
2: กันนะครับถอนของถอนยังไงอะไรยังไงเราเห็นมาหมดแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงๆมันไม่ไกลตัวเลยเพียงแต่เราไม่รู้จักตัวตนจริงๆว่าไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นขนาดคนค้าขายเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วเราไปเยี่ยมเพื่อนของน้องเขาที่ทางอีสานนะเขาทำร้านกาแฟแล้วร้านเขาเล็กๆอยู่ในมุมนึงแล้วมันขายดีมาก มันก็มีคนมาแบบมาบอกเขาว่าเอ้ยขอถามเรื่องสูตรกาแฟบ้างอะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังเลยไรนี่เขาก็เอาต้นไม้มาให้เนี่ยให้ของขวัญต้นไม
6: ้ก็มีของคนมาให
2: ้เขาก็เอาของเอาต้นไม้มาตั้งไว้ที่ร้านเขาเสร็จแล้วลูกค้าหายหมดเขาก็เอ๊ะทำไมลูกค้าที่มันเคยมาเยอะๆมันหายไปไหนหมดเขาก็สงสัยจนวันนึงเขาไปเจอลูกค้าคนหนึ่งในตลาดเขาก็ถามทำไมไม่ค่อยแวะไปที่ร้านเลยบอกก็เห็นร้านปิดตลอดเลยไปไหนก็เห็นร้านปิด
6: อุ้ย
2: เนี่ยทางศัพท์ทางนี้เขาเรียกว่าผีบังบด
6: อุ้ย
2: คือมันเอาของมาให้เนี่ยของบางอย่างมันลงมาลูกค้ามันก็ไม่เห็นร้านเราม
6: ันบังตาไปเลย
2: บังตาไปเลยเนี่ยคือคนสมัยนี้เขาบอกสมัยก่อนเขาจะระวังมากใครเอาอะไรมาให้เนี่ยเขาต้องระวังหมดพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนที่ดังๆเนี่ยท่านไปทุดงเนี่ยเจอเยอะนะครับชาวบ้านสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าโอ้ยพระมากูไหว้หมดมันต้องดูว่าเก่งจริงเปล่าวะไอ้หลวงตาที่มาปากกฎนี่เก่งจริงเปล่าวะถ้ากูลองแล้วมึงรอดกูจะมากราบมึงถ้ามึงไม่รอดก็ถือว่ามึงยัง
6: ไม่ถึง
2: เว้ยไม่ถึงเว้ยไม่ถึงเออยังมาทุดงแถวนี้ฉะนั้นหลวงพ่อบางคนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเข้าไปแล้วชาวบ้านเอาอาหารมาถวายพระธุดงค์ใช่ไหมครับท่านก็รับไว้เสร็จปุ๊บมันก็กลับไปพอกลับไปเสร็จท่านก็เป่าให้เป็นหนาหมดเลยทั้งชามท่านก็รู้ละมึงมาลองของกูละนะคือพอตอนเช้ามันก็มาดูว่าตายยังวะกินหนาไปตายยังวะ
6: ท่านรู้ไง
2: ท่านบอกว่าไม่พอเห็นว่าเอ้ยยังผมไม่ตายเว้ยมันก็มากราบตรงนี้เก่งเว้ยกรมหลวงชุมพรเกียรติดมศักดิ์นะครับท่านชอบเรื่องพวกนี้มากเนี่ยเวลาใครบอกว่าอาจารย์ไหนเก่งเนี่ยท่านไปลองที่วัดเลยนะหลวงพ่อพริ้งเนี่ย
6: หลวงพ่อพริ้งแล้วก็หลวงปู่สุขใช
2: ่
6: ไหม
2: ใช่ท่านถามเลยว่าหลวงพ่อลองได้ไหมถ้าบอกว่าลองไม่ได้ท่านไม่นับถือนะหลวงพ่อพริ้งบอกได้เอาผ้าม้วนเอายิงแชะยิงผ้ายิงไม่ออก
6: คาตาเลย
2: คาตาอย่างนี้ท่านก็เลยยอมไปลูกศิษย์หลวงพ่อพริ้งแล้วก็ลูกท่านกี่คนก็เข้าที่วัดนี่หมดอย่างกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งท่านศึกษาเมืองนอกใช่จบนอกแล้วท่านศึกษาวิทยาศาสตร์และวิชาการแพทย์ท่านยังมาฝักใฝ่เรื่องพวกนี
6: ้แสดงว่าต้องมีอะไร
2: ต้องมีของดีแน่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเวลาที่เราเห็นพวกนี้เนี่ยแล้วถ้าเรามีโอกาสสัมผัสถือว่าเป็นบุญของเรานะครับใครเขาไม่เข้าใจช่างเราผมก็จะไม่ไปต้องไปแก้โลกนี้ทั้งโลกว่าทุกคนต้องเชื่อกันหมดนะเพราะเราไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแต่เราเชื่อว่าใครที่ไม่ได้เห็น
6: ไม่ได้เจอ
2: ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขานะครับเราก็ถือว่าเรามีบุญเราได้เห็นเว้ยตัวผมเมื่อก่อนที่ยังไม่มีพวกนี้ผมก็เคยโดนแต่ว่าคนที่เป็นแฟนผมแล้วกันโดนน้องเอเป็นน้องเอนะฮะน้องเอเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยแล้วก็มันก็มีคนมาชอบเยอะก็มีทอมอยู่คนนึงมาชอบนะเขาก็มาตีสนิทเหมือนเป็นเพื่อนเพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเราสังเกตได้ทอมคนนี้คือมันทำงานอยู่ที่เดียวกันเวลาอยู่กับแฟนเราเนี่ยไอ้ทอมนี้จะพูดจาดีพูดจาเรียบร้อยแต่เวลาเจอมันคนเดียวในลิฟต์เนี่ยมันจะดึงหน้าใส่ผมผมก็รู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้แม่งผิดปกติเว้ยเพราะมึงมีสองหน้าเนี่ยวะใช่ไหมแล้วแฟนผมที่รักๆกันอยู่ดีๆเนี่ยวันนึงไม่รักแล้ว
6: เปลี่ยนไปเฉยเลย
2: เปลี่ยนแบบไม่เอาหน้าเลยแบบหาเรื่องทะเลาะตลอด
6: คร
2: ับ
6: ผม
2: ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มากผมก็เลยแบบ
6: ยังไม่ได้คิดถึงเรื่อง
2: ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากเราคิดว่าอะไรวะพอตอนหลังเราย้อนกลับไปนึกถึงอ๋อมันเป็นเรื่องแบบนี้ว่ะเขาทำกันมาแบบนี้ว่ะเราก็เลยรู้ว่าของมันมีจริงไม่มีแล้วเราก็เลยหลังๆเห็นคนเวลาเขาโดนของแล้วเขาไปรับการถอดของออกพระท่านเสกคาถาลดน้ำมนต์ให้หรือเป่าอะไรให้แล้วแต่เนี่ยมันก็จะออกผลได้คืออันเนี้ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่พระแต่ละรูปนี่ก็เก่งๆกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสมัยโบราณเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบเหมือนกับเจ้าสำนักอ่ะ บูลลิมบูตึงอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะต้องแบบประลองวิชากันอยู่ให้รู้ว่าใครแข็งกว่าใครนะครับแล้วก็สิ่งพวกนี้เขาก็จะใช้เรื่องของที่เป็นสมาบัติเนี่ยสู้กันในยุคก่อนเนี่ยพ่อท่านคล้ายเนี่ยมาจากทางใต้เขานิมนต์ขึ้นมาที่วัดมาเข้าพิธีพุทธาภิเษกเจอกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ยังมีรูปอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วพ่อท่านคล้ายเนี่ยชาวบ้านเขาเอาขวดน้ำมาแล้วก็เอาแก้วน้ำให้หลวงพ่อท่านคล้ายบอกว่าเสกน้ำมนต์ให้หน่อยพ่อท่านคล้ายก็กืนน้ำมนต์ไอ้กืนน้ำแก้วนั้นเข้าไปแล้วก็พ่นพ่วงไปที่ขวดน้ำเต็มขวดแล้วก็เอาน้ำมนต์ไปแล้วก็ชาวบ้านก็ถามว่าหลวงพ่อทำได้ไหมหลวงพ่อโจงทำได้ไหมหลวงพ่อบอกได้เขาก็เอาน้ำอีกแก้วหนึ่งแล้วขวดมาหลวงพ่อจงนี่รูปยังมีอยู่เลยนะครับใครไปค้นดูรูปหลวงพ่อจงได้ท่านก็พนมมือเสร็จแล้วท่านก็เอามือจ่อไปที่ขวดแล้วน้ำมันไหลจากมือท่านเนี่ยลงไปที่ขวด
6: มีรูปด้วยเหรอ
2: มีรูปเลยครับหนึ่งองค์เลยที่ผมแนะนำทุกคนเลยนะคือหลวงพ่อประสูติวัดในเต่าจังหวัดตรังคือองค์นี้เนี่ยผมรู้จักครั้งแรกก็คือนัดแฟนบันแท้เนี่ยแนะนำว่าหลวงพ่อนี่เก่งนะพี่เป่าทองเข้าหัวผมก็บอกโอ้ยเป่าทองเข้าหัวนี่มันเล่นกลเปล่าวะคือผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่นกลนะผมอยู่สมาคมนักเล่นกลนานาชาติ
6: อย่างนี้รู้ทริครู้ทริค
2: ผมอยู่ในสมาคมนักเล่นกลนานาชาติเพราะผมอยากจะรู้ไอ้เรื่องมหัศจรรย์เนี่ยมันเป็นกลหรือเปล่าไอ้ตัวลงตัวร้อยมันเป็นกลหรือเปล่าผมบอกเล่นกลเปล่าวะนัดบอกไม่เล่นกลพี่เป่าจริงผมก็อ่ะแต่อยู่ไกลเหลือเกินตรังไปไม่ไหวผมบอกไปไม่ไหวบังเอิญวันนั้นท่านมากรุงเทพนะครับแล้วนัดก็บอกผมว่าตอนคืนมันโทรมาพี่หลวงพ่อมากรุงเทพพี่อยากเจอมาเจอเปล่ามาเป่าท้องเปล่าเอออยากเว้ยผมก็ขับรถไปเลยต้องหาฝั่งทนนะไปถึงปุ๊บท่านกำลังจะกลับแล้วนั้นก็บอกหลวงพ่อครับเป่าท้องให้เพื่อนผมหน่อยคือไม่มีพิธีรีตองไม่ต้องขึ้นตอกดอกไม้อะไรไม่มีเลยนะท่านก็ไปหยิบทองมาไอ้ทองคำเปลวอ่ะก็เอามา3แผ่นท่านก็เปิดดูแล้วก็เปิดดูทองคำอยู่ข้างในกระดาษใช่ไหมครับเราก็นึกว่าท่านคงจะมาแล้วก็มาขยี้ใช่ไหมท่านก็อ้าววางไว้บนหัวแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยซ้อนกันหมด3แผ่นนะทั้งกระดาษเลยนะครับแล้วก็นิ้วกดไว้แล้วท่านก็เอาปากกามาแล้วก็บนกระหม่อมแล้วท่านก็เขียนท่านบอกพุ่งเปิดดูเปิดมาท้องหายหมดอยู่ในมือเราท่านไม่ได้แตะกระดาษนั้นสักนิดนึงเลยนะ
6: ได้ยินมาเหมือนกัน
2: เราก็บอกโอ้โหท่านนี่แน่นอนมากว่ะแล้วผมก็ตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีตอนหลังไปเจอท่านอีกที่วัดหนึ่งก็บอกรัฐมนตรีว่าให้ท่านเป่าทองให้ท่านก็เป่าเสร็จแล้ว
3: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
12: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่า กดอย่าโอน
12: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
12: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
15: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
14: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัศจรรย์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
16: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวส่วน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณีขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
14: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
17: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซม มเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
18: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: ตาเหมือนกันนะ
4: ต้องเห็นต้องเห็น
3: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: พระที่เคยมาเป็นเจ้าวาดเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีรุ่นสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นพระใหม่ๆเนี่ยท่านก็นั่งเรือไปกับเขาแล้วก็เรือไปล่มอยู่กลางทะเลท่านตกใจกลัวมากท่านก็เลยนึกถึงหลวงพ่ออีท่านบอกว่าท่านรู้สึกเหมือนกับมีคนมาประคองร่างท่านไว้ไม่ให้จมดันเอาไว้เนี่ยอยู่6ชั่วโมงคนจะรู้จักท่านดีที่ท่านทำประหลัดขิกนะมีคนได้รับจากท่านแล้วก็รู้สึกตลกว่ามันทำไมเอารูปคล้ายๆอวัยวะเพศชายมาให
1: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
0: ที่จริงแล้วหลวงพ่ออีเนี่ยคนจะรู้จักท่านดีที่ท่านทำปลัดขิกโด่งดังมากก็เป็นปลัดขิกที่แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้งนะมีคนได้รับจากท่านแล้วก็รู้สึกตลกว่ามันทำไมเอารูปคล้ายๆอวัยวะเพศชายมาให้ก็บางคนก็โยนทิ้งน้ำไปแต่พอเรือแล่นมาเนี่ยปลัดขิกก็ว่ายตามน้ำมาว่ายทวนน้ำด้วยตามเรือมาก็เลยรู้ว่าเป็นของดีก็กลับไปขอกันใหญ่ตอนหลังปลัดขิกนั้นเป็นที่โด่งดังมากแล้วก็ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลวงพ่ออีเป็นหนึ่งในสี่อรหันต์ที่เขาให้ทำเสื้อยันแจกทหารไปออกศึกนะตั้งแต่สมัยอินโดจีนสมัยสงครามโลกที่สองนั่นก็อยู่ในหนึ่งในสี่คือจ่าจงคงอีท่านเป็นหนึ่งในสี่นั้นนั้นในสัตหีบแถวชลบุรีนี่ก็เป็นที่รู้จักกันมากมายแล้วก็ตอนที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแถวนั้นเพราะว่าตรงช่วงนั้นจะเป็นฐานทัพเรือของทางไทยนี่อยู่ข้าศึกก็ต้องการมาโจมตีตรงนั้นเป็นหลักนี่พอมาโจมตีมากๆเนี่ยหลวงพ่ออีก็จะไปยืนโบกผ้ายันอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็

ทางชลบุรีเลยอันนี้เนี่ยเม็ดพริกเนี่ยเป็นเครื่องรางที่จะเห็นพบเห็นค่อนข้างน้อยเพราะท่านสร้างในจำนวนน้อยมากเม็ดพริกก็คือท่านจะไปพลีเอากะละปังหามาจากทะเลแล้วก็มาเหลาเป็นชิ้นเล็กๆรูปร่างคล้ายๆเม็ดพริกขี้หนูอะแล้วก็เอาไปลงคาถาแล้วก็แจกจ่ายบรรดาศิษย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงกับเด็กเอาไว้ใช้ติดตัวนะคนสมัยก่อนก็ถ้าได้เม็ดพริกมาส่วนใหญ่ก็จะมาทำการเลี่ยมด้วยการหุ้มเงินหรือหุ้มทองแดงหรือหุ้มทองแล้วแต่ฐานะของแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นการหุ้มด้วยเงินนะลูกเล็กๆนี้แล้วก็พกติดตัวกันนี่ก็คือพวกเม็ดพริกในไซส์ต่างๆก็ตามแต่ว่ากะละปังหาจะมาขนาดเล็กขนาดใหญ่เม็ดพริกนี่ก็แรกๆก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีคนรู้จักมากมายนะก็คิดว่ามันก็มาเป็นของลักษณะพุทธคุณของทั่วๆไปก็คือว่าป้องกันคุณไสยการพูดผีปีศาจเป็นเมตตามหานิยมกับผู้ที่พกพาไปแล้วก็ช่วยพลิกดวงชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้คนจนกลายเป็นคนรวยมั่งมีได้จากเม็ดพริกนี้คนก็พกกันไว้บางคนก็พกเป็นหลายๆอันถ้าเกิดเขาได้มาหลายอันก็พกมาร้อยที่เอวเป็นตะกรุดบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของท่านหลวงพ่ออีเนี่ยคนก็จะรู้จักว่าท่านนี่เป็นพระที่เขาเรียกว่าสมาบัติแก่กล้ามากนะท่านก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานพระที่เป็นลูกศิษย์ร่วมรุ่นก็บอกเลยว่าหลวงพ่ออีนี่สมาธิสูงที่สุดคนหนึ่งในหมู่ลูกศิษย์เนี่ยสมัยก่อนเขาทำร้ายกันด้วยการปล่อยของมาใส่เอาหนังควายผืนใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็สะกดเสกให้มันเล็กลงนะเป็นแมลงผู้บางเป็นอะไรเป็นนกเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยมาหาคนเนี้ยถ้าใครไม่มีวิชาอาคมก็จะเข้าตัวไปก็ไปขยายในท้องก็ที่เป็นโรคท้องมารบาดในท้องจนตายอะไรก็แล้วแต่คนสมัยก่อนนะชอบลองของพระคือถ้าดูพระแล้วว่าคนไหนไม่เก่งจริงเนี่ยเขาจะไม่นับถือเวลาปล่อยของมันเนี่ยพวกศิษย์ร่วมรุ่นจะบอกหลวงพ่ออีเนี่ยท่านเพ่งทีเดียวไอ้แมลงผู้ตัวนั้นมันหล่นลงต่อหน้าแล้วมันก็กลายเป็นหนังควายใหญ่ๆเลยคลายฤทธิ์เลยนะบางอันก็จะส่งกลับไปที่เจ้าของที่เจ้าของที่ปล่อยของมันก็จะรู้ว่าโอ้โหนี่คนนี้เก่งจริงสามารถแบบสะกดของเขาอยู่ได้ก็มีที่เสียงโด่งดังแล้วก็ท่านก็ทําแสดงความสามารถด้านนี้หลายครั้งหลายต่อหลายครั้งพระพุทธสมัยก่อนถ้าไม่มีวิชาอาคมพวกนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยรู้จักแล้วไม่ค่อยมานับถือเท่าไหร่นั้นจะให้คนเข้ามาใกล้วัดก็ต้องใช้เรื่องพวกนี้ดึงคนเข้ามาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งหลวงพ่ออีก็ทำมาตลอดเวลาแล้วก็คนก็ยอมรับว่าท่านเป็นพระที่เก่งมากสมัยก่อนมันจะใช้เรือนเป็นหลักนะแถวสัตหีบแถวชลบุรีมันไกลจากกรุงเทพมันจะไปมาหาสู่ต้องใช้เรือกันคนก็จะต้องพึ่งพามีพระที่เคยมาเป็นเจ้าวาดเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีรุ่นสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นพระใหม่ๆเนี่ยท่านก็นั่งเรือไปกับเขาแล้วก็เรือไปล่มอยู่กลางทะเลแล้วพระเนี่ยสวมจีวรพอโดนน้ำทะเลไปมันดูดน้ำทะเลเข้ามาเนี่ยมันก็ฉุดให้คนจมได้ง่ายคือตัวพระเองก็ท่านตกใจกลัวมากท่านก็เลยนึกถึงหลวงพ่ออีที่เป็นเจ้าวาดว่าให้ช่วยท่านด้วยแล้วท่านบอกว่าท่านรู้สึกเหมือนกับมีคนมาประคองร่างท่านไว้ไม่ให้จมดันเอาไว้เนี่ยอยู่6ชั่วโมงท่านว่ายน้ำไม่เป็นนะแล้วก็จีวรมันหนักมากนะใครนึกว่าใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นเหมือนพระที่เขาใส่เป็นจีวรยาวๆนะมันจมไปในน้ำนี่มันต้องดูดลงไปอย่างแรงแต่ท่านลอยขึ้นมาจากน้ำทะเลแล้วไม่จนกระทั่งเรือประมงมารับท่านขึ้นได้ใน6ชั่วโมงท่านก็รู้ว่าเป็นบารมีหลวงปู่อีเนี่ยช่วยไว้ทีนี้เนี่ยเม็ดพริกที่พูดถึงเนี่ยพอสร้างมาแล้วก็คนก็ไปพกติดตัวกันมันก็มีเรื่องมาอยู่ประมาณปี2527นะก็หลายปีต่อมาแล้วคนเขาก็ช่วงนั้นก็มีการเที่ยวเขาเรียกดิสโกเทคเที่ยวเทคกันเนี่ยที่ดังที่สุดในประเทศในกรุงเทพเลยตอนนั้นก็คือThe Palace อยู่ตรงวิภาวดีวัยรุ่นน้อยใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องไปสุมอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็มีการแข่งรถกันตรงวิภาวดีวนเวียนแล้วก็เจอเจ้าถงเจ้าถิ่นปะทะกับคนต่างถิ่นอะไรวุ่นวายไปหมดนะก็มีการตีแทงยิงเยิงกันบ้างเป็นครั้งคราวนะครับตีกันบ่อยเพราะเป็นแหล่งรวมของคนทุก
ทุกรูปแบบอะ

0: นะแล้วก็กินเหล้าเข้าไปอะไรเข้าไปมันก็เมาอาละวาดกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นที่เที่ยวที่นั่นเนี่ยเขาก็ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะมีห้อยต้มหูอยู่คู่หนึ่งเป็นรูปทรงเหมือนเนี่ยเหมือนเม็ดพริกเนี่ยนะห้อยเป็นต้มหูอยู่ก็ดูแปลกตาดีเพราะมันก็ไม่ใช่เป็นดูไม่เป็นแฟชั่นเท่าไหร่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็วันหนึ่งเนี่ยเขามีการทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันอยู่หน้าพาเลสแล้วผู้หญิงคนนี้โดนลูกหลงก็ล้มคว่ำไปร้องกรี๊ดแล้วก็ล้มคว่ำไปเพราะโดนลูกหลงแล้วไอ้วงก็แตกไอ้คนยิงคนโดนยิงก็หนีกันหมดเลยนักลงนักเลงก็หนีหมดแล้วเพราะมีคนโดนยิงเขาก็เอาไปส่งโรงพยาบาลพอเธอได้กลับมาเนี่ยคนที่เขามักคุ้นรู้จักมักคุ้นนี่เขาก็ไปถามว่าเออเป็นไรไหมบอกไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยทั้งนี้ทุกคนก็เห็นว่าเธอโดนยิงล้มไปเลยนะก็แปลกใจว่าเออทำไมไม่เป็นไรเลยก็ถามว่ามีของดีอะไรห้อยพระอะไรเธอก็เลยบอกว่าไม่มีพระอะไรเลยก็มีเนี่ยตุ้มหูเนี่ยทำมาจากเม็ดพริกหลวงพ่ออีหลวงตาอีท่านเรียกหลวงตาอีซึ่งยายเนี่ยให้แม่มาแล้วแม่ให้หนูมาว่าให้พกติดตัวไว้แม้กระทั่งนอนก็ไม่ต้องถอดจะช่วยคุ้มครองคนก็เลยรู้ว่าอ๋อของหลวงตาอีหลวงปู่อีเนี่ยมีพุทธคุณถึงขนาดเหนียวคงกระพันด้วยก็เลยเป็นที่ฮือฮามากแต่อย่างที่บอกว่าจำนวนเม็ดพริกเนี่ยมันมีน้อยมากเพราะท่านทำได้น้อยละปังหากว่าจะได้จากทะเลมันก็น้อยก็จะเสกได้แต่ละชิ้นแล้วก็ทำก็แจกให้ลูกเด็กเล็กแดงไปลูกเด็กเล็กแดงสมัยนั้นห้อยไปห้อยมามันก็หายไปคาดกับเอวด้วยเชือกด้วยอะไรอ่ะมันก็เล่นซนไปลงน้ำก็หายไปก็มีนะครับแล้วก็เพราะจริงๆแล้วของหลวงปู่อีเนี่ยอย่างประหลัดขิกท่านเขาเรียกว่าประหลัดฉลามเมินคือคนน่ะห้อยประหลัดขิกหลวงปู่อีลงไปเล่นน้ำลงไปในทะเลเนี่ยตกไปในทะเลฉลามยังไม่กัดเลยฉลามยังเลี้ยวหนีหมดก็เป็นฉลามเมินนะโด่งดังมาก
1: ค่ะทีนี้พูดถึงแบบกุศโลบายทำไมท่านต้องสร้างให้เป็นลักษณะเหมือนพริกด้วยอะ
0: เขาเดากันว่าเนื่องจากว่าที่การเอากระปังหามาเนี่ยมันจะเป็นก้านเล็กๆๆๆๆหมดนี่พอมาเหลาให้มันสวยงามเนี่ยมันก็เลยรูปร่างเหมือนเม็ดพริกท่านคงไม่ได้ตั้งใจว่าต้องเป็นเม็ดพริกหรอกเพราะมันเหมือนเม็ดพริกคนก็เรียกว่าเม็ดพริกหลวงปู่อี๋บางคนได้มาเรียกลูกใหญ่หน่อยก็ทำแค่กระเช้าเป็นทองเป็นเงินเนี่ยหุ้มเลยนะก็เป็นก้านๆเลยแล้วก็ล็อกตัวเนี่ยไว้เฉยๆก็เห็นเป็นกระปังหาเลยแต่บางคนได้มาชิ้นเล็กๆหน่อยเขาก็ทำเนี่ยเป็นเงินหุ้มเอาไว้เป็นลูกเลยรูปทรงมันก็เลยเหมือนเม็ดพริกแหละคนก็เรียกตามรูปทรงของมันเป็นเม็ดพริกแล้วก็คงจะแยกมาจากว่าที่ให้ผู้ชายเป็นประหลัดขีกไปผู้หญิงก็เม็ดพริกไปก็จะได้ไม่เหมือนกันนั่นเอง
1: แล้วอย่างตัวกะละปังหาเนี่ยเขาเป็นแบบวัสดุที่มีพุทธคุณอะไรในตัวเองหรือเปล่าคะ
0: ตัวกระปังหาก็เป็นของในทะเลอยู่แล้วแต่ว่าท่านเอามาปลุกเสกแล้วก็ลงยันเอาไว้ก็เลยเป็นของที่มีเขาเรียกว่ามีพุทธานุภาพขึ้นมาแล้วก็ในคาถาที่ใช้กำกับกระปังหาเนี่ยก็แค่นโม3จบแล้วก็รุปีรุปีรุปี3คำซึ่งคำว่ารุปีเนี่ยถามว่าคนรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยก็ไปดูตามบาลีแล้วเนี่ยมันคงจะมาจากปารุปิตวาซึ่งแปลว่าคลุมแล้วห่มแล้วนะในการคลุมในการคมด้วยอาคมสำเร็จรูปก็เป็นปารุปิตวาก็ตัดมาคำสั้นๆเป็นรุปีรุปีเพื่อให้เวลาใช้เป็นหัวใจคาถามันท่องได้ง่ายแล้วก็คำว่ารุปียะเนี่ยถ้าพูดตามพระวจนานุกรมไทยของราชบัณฑิตเนี่ยก็จะบอกว่ามันแปลว่าเงินตราฉะนั้นมันก็มีเรื่องของโภคทรัพย์เรียกเงินหาเราด้วยซึ่งหลวงพ่ออีนี่ท่านก็เป็นพระที่เก่งมากแล้วท่านก็ออกทุดงเดี่ยวมาตอนหลังๆท่านออกทุดงเดี่ยวเลยก็ได้มีคนได้ประสบท่านเยอะแยะหลายที่ว่าท่านไปที่นี่แล้วคนเขานั่งรถไปที่นึงก็ท่านก็มาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วท่านย่นระยะทางได้รายได้ก็เป็นเรื่องปกติของท่านเลยแล้วก็ตอนหลังท่านก็ประชวรด้วยโรคฝีที่ลำคอนะซึ่งท่านก็ไม่รักษาท่านก็บอกว่าท่านระลึกชาติได้ว่า เมื่อชาติที่แล้วเนี่ยท่านไปยิงกวางที่ลำคอแล้วมันตายฉะนั้นชาติเนี้ยท่านก็มารับกรรมที่มันตามมาสนองท่านก็ไม่ต้องการให้ผลกรรมติดไปที่ชาติอื่นท่านก็อนุโมทนาให้มันจบในชาตินี้และท่านก็มรณภาพในวันที่20กันยายน2489ก็ท่านก็มรณภาพไปเป็นการชดใช้กรรมอายุที่81ปีนั่นก็คือหลวงพ่ออีแห่งวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงอย่างเวทีกับปลัดขีดแสดงว่าก็คือมีพระคุณเหมือนกันเลยแค่แยกชายระหว่างชายกับหญิงนี้หรอคะ
0: ใช่จริงๆแล้วก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าการทําออกมาให้แตกต่างกันเพื่อจะแยกใช้เท่านั้นเองแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วผู้หญิงก็ไม่สนใจแล้วเอาประหลัดขีดไปห้อยก็มีผู้ชายเอาเม็ดพริกมาห้อยก็มีก็แล้วแต่จะหาได้ก็ถือว่าของท่านก็ต้องศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วจะเป็นรูปร่างอะไรก็เอาหมดก็ยิ่งแต่ว่าเมล็ดพริกจะหาได้ยากกว่าในท้องตลาดแล้วจะมีจํานวนเหลือน้อยกว่าม
1: ูลค่าในตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าพูดถึงมูลค่าแล้วเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักพันไปยันหลักหมื่นนั่นหลายๆหมื่นอยู่ที่ความสวยงามอยู่ที่ปลอกที่หุ้มบางตัวเป็นทองเป็นหน้าเป็นอะไรมันก็แพงขึ้นไปตามราคาแต่พุทธคุณก็จะเหมือนกันหมดข้างในเป็นกระปังหาจากหลวงพ่ออีแล้ว
1: งั้นก็แสดงว่าของเกจิคนอื่นก็มีทำเหมือนกันแต่ไม่ใช่กระปังหาย
0: หรอคะเม็ดพริกเท่าที่เราเห็นบันทึกเอาไว้จริงๆเนี่ยเกจิท่านอื่นอาจจะมีทำหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่าที่เห็นในความเคลื่อนไหวในท้องตลาดในการนั่งสะสมเนี่ยจะไม่มีของสำนักอื่นทำขึ้นมาอีก
1: พี่ชาแนะนำคลิปในการสวดแบบคาถาอาราธนาเครื่องรางได้ไหมคะเหมือนแบบเราต้องตอนสวดเนี่ยเราต้องตั้งใจยังไงถึงทำให้เครื่องรางนั้นสำเร็จในการใช้งานนะคะ
0: คือเครื่องรางแต่ละชิ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าพระเกจิอาจารย์ท่านไหนเป็นคนสร้างไว้แล้วก็เขาสร้างมาเนี่ยพุทธคุณต้องการอะไรเป็นหลักจริงๆแล้วสมัยก่อนก็จะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างว่าอันนี้มาเพื่ออะไรนี้มาเพื่ออะไรเพื่ออะไรจากนั้นเนี่ยเราต้องนำมาทดลองพกติดตัวเอามาใช้กับตัวเราดูว่าเราพกแล้วเขาเรียกว่าบุญเรามีถึงไหมเพราะว่าเราต้องมีบุญที่ผูกร่วมกันกับผู้ที่สร้างมาด้วยเครื่องรางนั้นถึงจะส่งผลที่ดีต่อเราดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เคยได้มีบุญกรรมร่วมอะไรกันมาเลยเนี่ยเรามาใช้บางชิ้นมันก็จะไม่แบบไม่ส่งผลเลยทั้งสิ้นเลยวิธีเดียวที่จะรู้ไม่รู้ก็คือเราต้องเอาเครื่องรางท่านมาแล้วต้องตั้งจิตอธิษฐานท่องบ่นมนต์คาถาที่ให้มาเนี่ยทุกครั้งที่สวมติดตัวนะแล้วก็เมื่อมีโอกาสทุกวันควรจะต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคือการชาร์จแบตของตัวเราเองให้ตัวเราเนี่ยมีพลังที่จะไปเชื่อมกับสิ่งอื่นๆได้ก็คือถ้ามีโอกาสก็หามาหลายๆเจ้าแหละแล้วก็มาลองพกดูพกองค์นี้อธิษฐานองค์นี้ดีไม่ดีกับเรายังไงเราจะรู
1: ้แต่ต้องมีตังค์ด้วยนะคะ
0: ก็อย่างที่เคยบอกว่าเครื่องรางดีไม่ต้องแพงขอให้เรารู้ศึกษาไปเนี่ยจะรู้เลยใครมาฟังร้อนวิชาบ่อยๆจะรู้เลยว่าบางชิ้นบางอันที่แนะนำเนี่ยราคาหลักร้อยหลักสิบก็มีเราอาจจะไม่โก้เหมือนคนอื่นนะไม่ได้ขับรถยุโรปรถ BM รถเบนซ์รถอะไรหรูๆแต่เราขับรถญี่ปุ่นราคาไม่แพงรถจีนราคาไม่แพงแต่เราขับได้ดีปลอดภัยจากอุบัติเหตุเราไปถึงที่หมายได้เราโอเคไหมและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: รายการล้อวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยาม

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: คสวัสดีครับ
1: โอเคครับผมสวัสดีครับกล้องกลางเลยครับพี่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับผมเนี่ยก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากวงเรียกว่าทีป๊อปได้ไหมพี
3: ่โอ้ได้อยู่ได้อยู
1: ่โอเคนะครับเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจยุค2000แล้วกันนะครับผมกับพี่วงเพชรครับนะครับผมนะดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆจริงๆเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่ผมเรียนปี1นะครับผมนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ๆแนะนำตัวกันหน่อยครับผมใครเป็นใครกันบ้างครับ
3: สวัสดีครับผมติ๊กเพกาวครับอยู่ตรงกลางนะครับ
4: ครับตุนเพกาวครับมือกีตาร์ครับ
2: สวัสดีครับเก้งเพกาวครับมือเบสครับผม
1: ครับผมนะนี่ก็พี่ๆเพกาวนั่นเองนะครับกรีครับแล้วก็แฟนคลับนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็สามารถพิมพ์ด้วยมือได้ด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมอยู่นะครับ
2: ไปเรื่อยเลย
1: เพิ่นมากนะครับมันเป็นกระแสนะพี่เน
3: า
1: ะ
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสคริปต์กันหน่อยดีกว่า
3: ได้เลยครับ
1: โอเคครับผมอยากจะถามเป็นตัวแทนอยากจะถามป่าพี่ๆหลายคนน้องๆเพื่อนๆแฟนคลับนะครับของเพกาวนะว่าคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วเนาะปัจจุบันนี้เพกาวครับแนวเพลงของเพกาวเป็นแบบไหนเอ่ย
3: ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแนวเพลงของเพกาว
2: คือที่จริงตอนนี้เราก็ถ้าเรียกง่ายสุดก็เป็นป๊อปอะครับถ้ามองแต่ว่ามันเหมือนจะมีมันจะมีกลิ่นเหมือนแปลว่าถ้าทางดนตรีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่คือเพกาวอะเริ่มต้นถ้าไม่รู้จักจะรู้จักตั้งแต่ปล่อยวางถูกไหมครับ
1: อันนั้นเรียกว่าเริ่มต้นเลยกว่าครับพี่อันนั้นเริ่มต้นของจริงครับพี
3: ่เราเริ่มจากความเป็นการาดแบนด์นะฮะการาดร็อกตอนบั้มแรกที่จริงๆมันก็เป็นมีรากฐานมาจากอัลเทอร์เนทีฟบ้างเพลงที่เราฟังในยุคที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับมันจะมีฟังร็อกมีอะไรหลายๆอย่างในอัลบั้มแรกปุ๊บและทีนี้เราก็จะคล้ายๆกับว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของการสื่อสารกับมนุษย์ใช้คำนี้แล้วกันเพราะตอนแรกเราตอนเราบ้าๆจากการที่เราต้องทำเพลงสักหนึ่งเพลงให้คนฟังนะคือเป็นโจทย์ว่าตอนมากยิ่งขึ้นมีอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยเราก็ยังมีใส่ความเป็นแบบว่าดนตรีแนวที่เป็นอินดี้ในปัจจุบันอย่างพวกดีมป๊อปอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าน้องๆแก๊งอินดี้ศาสตร์ชอบฟังกันอะไรเงี้ยครับเข้าไปในเพลงด้วยครับรวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดด้วย18ด้วยทองคำ
1: ครับผมสรุปไม่ถูกเลย
4: สรุปคือโอ้เป็นป๊อปครับ
3: ดีมป๊อปเพราะว่าปัจจุบันน่าจะเป็นดีมป๊อปปัจจุบันน่าจะมีความเป็นดีมป๊อป
1: นะครับผมนะก็คือถ้าเกิดแฟนๆของเพกาวเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังหลายๆเพลงมาแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะออกประมาณนี้แหละทรงๆนี้แหละนะครับผมก็คือเราเห็นลายเส้นนะครับชัดเจนนี่คือแหละเพกาวนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังจะคงคอนเซปต์เพลงรักหวานซึ้งอยู่ไหมครับพี่เพราะเพกาวเนี่ยกว่าจะได้เพลงเขาเรียกไงนะเดือดเดือดสักเพลงเนี่ยถ้าไม่ใช่กังฟูเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเพลงไหนแล้วอ่ะยังคงเดิมไหมครับพี่
3: ยังรักหวานซึ้งใช่ไหม
1: ใช่ครับรักหวานซึ้งไหมฮะ
3: มีอยู่ฮะมีอยู่น่าจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตั้งเราพอเรายิ่งโตแล้วเรายิ่งมีความแบบจิตใจแบบอบอุ่น
1: อันนี้เป็นผู้ชายอบอุ่นเลย
3: ใช่เรามีความเป็นผู้ชายอบอุ่นมากขึ้นมีความเป็นผู้ชายกระเลวกระลาอย่างกระปูน้อยลง
2: ลดความเครียดการในชีวิต
3: ลดความเครียดการใช่เพราะว่าอัลบั้มแรกเนี่ยเหมือนเป็นตอนนั้นวัยรุ่นมากฮะแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเราจะมี ทัศนคติในเรื่องของโลกใบนี้ในมุมที่ว่ามันมีความแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่พอแก่ตัวลงแล้วอ๋อมันคงเป็นอย่างนี้แหละ
1: ผ่านประสบการณ์บนโลกดีกว่าพี่
3: ใช่

0: ก็มันก็สวยงามในทุกๆมุมนั่นแหละ
1: นั่นก็คือเป็นที่มาของ18มนุษย์ทองคำนี่เป็นไงเชื่อมกันซะอย่างนั้นนะฮะงงมากๆคือไอ้ตอนแรกนะที่เห็นว่าซิงเกิลใหม่คือ18มนุษย์ทองคำอ่ะมีคำถามในหัวเยอะมาก
0: เช่นอะไรบ้าง
1: ว่าทำไมเอ๊ะหรือมันไปลิงก์กับชุดเก่าๆที่เป็นออกจีนๆวะหรือคือตอนแรกยังไม่ได้ฟังซิงเกิลเลย
2: ครับเอ๊ะหรือเซอร์ก่อนเป็นที
1: หรือเพราะว่าตอนนี้พี่ติ๊กเขาติดซีรีส์แนวตั้งวะหรือไปล่าหยกแล้วยังไม่กลับมาเฮ้ยทำไมต้องเป็น18มนุษย์ทองคำเนี่ยคือมันคือมันถ้าเกิดไม่ได้ซิงเกิลเนี้ยเราจะลืมบทเนี้ยมากเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ใช่แบบอยู่ในอะไรนะเขาเรียกนะยุทธจักร
2: ยุทธจักรวงการหนังจีน
3: วงการหนังกำลังภายใน
1: ใช่พี่เลยอยากรู้ว่าที่มาของ18มนุษย์ทองคำเนี่ยมาไงฮะ
0: ได้พี่เล่าที่มาที่ไปจริงๆมันเกิดจากบทสนทนาของบุรุษเจน X 2คนด้วยกันก็คือติ๊กเพกาและคุณฟองเบียนะครับที่แบบว่าใช่ครับคุยกันในเรื่องของแบบเพลงของวงเพกานี่แหละพี่เบียเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้ฟังเพลงแบบกังฟูมานานมากแล้ว
1: นั่นไง
0: คือแบบว่ามันเหมือนแบบหลังๆมาเนี้ยเหมือนที่อย่างที่บอกว่าเราก็ทำเพลงรักเกือบทุกๆปีคือ

0: เพลงรักเพลงอกหักแต่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักถ้าเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พี่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีภาพหนึ่งนะที่เขารู้สึกประทับใจตอนที่แบบวงเพลงดาวเริ่มต้นกันก
1: ็
0: คือเป็นยุคกังปูยุคปล่อยวางนั่นแหละที่มีภาพของความที่เราเป็นบูสลีแล้วพี่บิวรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอยากให้ภาพนั้นกลับมาด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยคิดจันเฮ้ยชื่อเพลงอะไรกันดีแล้วก็เนี่ยตกผลึกกันว่าอันนี้นะ18มนุษย์ทองคำคือเอาชื่อมาล็อกไว้ก่อนว่าแบบว่า
2: อ๋อได้ชื่อเพลงก่อนด้วย
0: ว่า

0: ครับ
1: คือจริงๆมีชื่อเพลงมาก่อนจากการคุยกันปุ๊บทีนี้ก็เลยเอามา develop กันว่า18มนุษย์ทองคำเนี่ย
0: ครับ
1: จะพูดเกี่ยวกับอะไรดีเพราะว่าเหมือนเด็กยุคนี้พอดีผมทำงานเนี่ยพนักงานในค่ายเป็นเด็กเจนซีไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนในชีวิต
2: ที่เจอซิกเซเว่นยังเ
1: พีย งยัง
3: เอาฟ้า
1: อย่าพูดถึงขั้นนั้นอย่าพูดถึงขั้นนั้นก็คือสื่อสารซึ่งเรารู้ว่า18มนุษย์ทองคำเนี่ยข้อดีของพี่ๆที่อยู่ในหนังที่เป็น18มนุษย์ทองคำเนี่ยคือความอดทนเราก็เลยรู้ว่าอย่างพวกเราเพกาวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินกลุ่มนึงนะที่เชื่อว่าข้อดีของเรามันคือเรื่องของความอดทนด้วยเช่นกันต่อให้เราไปเจองานที่มันยากๆเราก็สู้ต่อให้ไปเจออะไรที่คนบอกว่าไอ้นี่มันคือปัญหาเราก็ไม่เป็นไรเอนจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเอาพูดถึงเรื่องของความอดทนมาเป็นที่ตั้งฮะแล้วก็เอาเรื่องของความรักนี่แหละมาเป็นสอดไส้ด้วยเราก็เลยคิดว่าเราจะทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออเราก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราเจอความรักหรือว่ายุคนี้เขาจะบอกกันว่าน้องๆจะมีความอ่อนไหวหรือว่ากับเรื่องความเจ็บปวดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบใจน้องจะแตกสลายกันง่
0: าย
1: ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาไอเดียของคนเจน X นี่แหละมาใส่ในเพลงนี้โดยการที่บอกว่าใครบอกว่าความรักทำให้พังฉันว่ามันทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นนะมาอยู่ในเพลงนี้ครับใช่ครับ
2: คือตอนแรกที่บอกว่ามีชื่อเพลงมาก่อนในใจคิดว่าโอ้ยเร็วแน่ๆเพลงเร็วแน่ๆดูแน่ๆแน่ๆแต่กลายเป็นว่าเอ้าเป็นเพลงช้า
1: ละมุนละไม
2: ละมุนมากแล้วก็ความหมายโคตรโหดความหมายดีมากนะครับแบบคืออย่างที่พี่ติ๊กบอกเมื่อกี้ว่าเอ้ยประการเป็นเรามองมุมกลับว่าความรักแทนที่จะทำให้มันพังลงไปอ่ะแต่มันทำกลับให้กลับทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องนั้นอะไรเงี้ย
0: ม
2: ันก็ไม่ได้ใช้แค่เรื่องกับความรักนะมันใช้ได้กับเรื่องเลย
1: จริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือเพลงนี้รู้สึกว่าเห็นภาพเป็นอย่างนี้ว่าน้องๆอยู่ในสถานที่เที่ยวกลางคืน
2: เอาบ่อยๆใช่ไหมไปเล่นไปทำงาน
1: สมัยก่อน

0: อืมแค่ผู้ชายหัวหวยคนหนึ่งแค่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะพาพี่คิดเอาไว้
1: อืม
2: ฟิลคล้ายๆปล่อยวางตอนนู้นนะ
0: ใช่ใช่ใช่ปล่อยวางตอนนู้น
2: แบบต่อตัวเองอะไรอย
0: ่
2: าง
0: เงี้ยใช่ใช่แบบนี้เหมือนกันเลยครับ
3: แต่พอได้แบบคำว่าทองคำมาแล้วมันเป็นมูลค่าที่มันทุกคนยอมรับบนโลกใบนี้แล้วมันอ่ะมันจริงๆทองคำไม่ได้แข็งนะมันคือมันก็นุ่มของมันในของมันและริ้วรอยของมันก็ยังในคุณค่าของเราก็ยังไม่ลดลงด้วยไปอยู่ที่ไหนทองไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นทองคำ
0: ทองก็ยังเป็นทองหัวใจของเรามีค่าอย่างทองเหมือนกันดังนั้นหัวใจของเราต่อให้ใครมาทำให้มันเจ็บช้ำยังไงก็ยังเป็นทองคำของ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ
2: รบมือครับผม
4: จบครับรายการ
3: ครับวันนี้จบแล้วครับผมนะฮะสรุปหมดแล้วตอนนี้

0: ต้องเลยน
1: จริงเห
0: ะ
1: รอ
0: คร
1: ฮ
0: ับ
1: ะ
0: ใช่
1: ให้มันเร็ว
0: มันก็มันจะตลกมันจะไปทางเวทตลกแล้วก็เลยก็มันจะไปได้อะไรบ้างวะก็เลยอันนี้
2: ครับ
0: แล้วก็เลยว่านี่ละกันอ่ะลองพลิกเป็นอันนี้ดูละกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้มันดีอ่ะถ้าเกิดเอาว่าแฟนคลับนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะตอนเนี้ยใครสงสัยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรครับลองเซิร์ชดู
0: ใช่
1: ถูกต้องเพราะว่า18 1มนุษย์ทองคำเนี่ยก็เป็นเขาเรียก1เขาเรียก1ไทยป่ะที่ฝึกอันนั้นนะคร
0: ับใช่ใช
1: ่มันก็มีทั้ง18คนใช่
3: แล้วก็จะมี
1: เอก
3: สเปเชียล
0: วิชาเอกของ เ
3: ขา
1: เองใช่ครับผมคือ
0: หัวเล็ก
1: อะไรอย่างเล็กอะไรอย่างนี้ครับคือแบบอันนี้ดีนะอันนี้คือไม่รู้จะพูดไงรู้มีฟังหลายรอบมากนะตอนแรกฟังก็ตอนแรกฟังอ่ะอ๋อก็โอเคเพกาวตอนแรกฟังแค่นี้แต่มันเป็นสกิดตอนท่อนแยกครับที่บอกว่าถึงอะไรที่พี่ถึงพังลงไปใช่ไหมอันนั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วขอฟังอีกที ขอฟังอีกทีอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพลงรัก
3: ไม่ใช่เพลงรัก
1: แบบที่แบบฟังแล้วแบบผ่านไปเราไม่ได้อินเราไม่ได้ทัดอะไรเงี้ยยิ่งคนผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาเยอะๆนะถ้าเกิดได้ฟังหลายรอบแล้วลองจับใจความไปทีละบททีละช่วงครับโหมันทัดมากมันดีมากแล้วกลายเป็นเพลงให้กำลังใจเฉยเลยอ่ะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: แบบให้กำลังใจแบบมากๆด้วยนะ
0: ให้แบบทุกคนแบบเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเอง
1: ใช่ครับแล้วก็ทุกคนผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้จริงๆครับจริงๆอะไรที่เรื่องไหนนะที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะไม่สามารถฆ่าเราตายแล้วมันจะไม่มีทางเหมือนงอคงครับ
0: ถูกต้อง
1: ยังไงมันก็เกิดมาแบบโอ้กินถั่วเซนสึยังไงก็เก่ง
0: ใช่คืออะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราแก่งขึ้น
1: ใช่ครับโอ้ขอพวกมือแค่โอ้คือจริงๆผมเครียดมากครับการคิดสคริปต์ครับอยากจะคุยแต่เรื่องนี้แหละไอ้18มนุษย์ทองคำเนี่ยแต่ก็คืออ่ะโอเคดาวถูกครับผมอ่ะหมดวันนี้นอนหลับแล้วก็ถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงแนวเพลงเป็นยังไงไม่ต้องแล้วหมดแล้วตอนนี้สคริปต์หมดแล้วครับ
3: ขี้คายเลย
1: แล้วเอางี้เดี๋ยวพี่3คนคิดว่าพี่เป็นตัวไหนใน18มนุษย์ทองคำ
4: ต้องให้เพื่อนบอกดีกว่าว่า
1: ได้พี่เก้งก่อน
0: ถ้าเป็นพี่เก้งเหรอ
4: พี่เก้ง
1: เอาแล้ว
0: พี่เก้ง
3: นี่เป็นจุดแข็งของพี่เก้งนี
0: ่อะไรเก้งมีหน้าเหล็กพี่เก้งหน้าเหล็ก
1: หน้าเด็ก
0: คือหน้าเหล็ก
1: หน้าเหล็กคือหน้านิ่งเหรอพี่
3: ไม่คือทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถแบบว่าคือหน้าด้านหน้าชา
1: โอ้ยแล้วเขาว่าแบบเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกแล้วแบบเราไม่แสดงสีหน้าออกไปที่ไหนให้คนรู้
3: ใครจะดุใครจะว่าอะไรเรา
0: จะดุจะว่าจะเหยียดหยาม
3: ผมก็จะเอาหน้าผมรับได้แบบเชิดได้เลยหน้าด้าน
0: ไม่สนุก
1: เอาเร็วไม่แสดงสีหน้าเป็นหน้านิ่งๆไม่แสดงสีหน้าตอบ
3: ทุ
1: กสถานการณ
3: ์
1: ตอบทุกสถานการณ
3: ์คือเป็นคนที่รับเรื่องแบบว่าสมมติคนมีเรื่องมาอย่างเงี้ยในสายงานเนี่ยถ้าเกิดแบบมีการทะเลาะหรือจะต้องโดนต่อว่าอย่างเงี้ยให้ผักผมออกไปให้ผักพี่ออกไป
0: เกณฑ์จะที่คลายได้
3: พี่จะเอาหน้าพี่ไปรับเดี๋ยวเชื่อครับแล้วสามารถยิ้มกับคำด่านั้นได้
0: ใช่แล้วก็ที่คลายให้คนที่ดูแลสถานการณ์นั้นได้ดี
3: มันไม่รู้สึกอะไรเลยว่ะ
0: เห็นเราไม่โกรธแล้วดีกว่า
3: หยุดไปก็เท่านั้น
1: เป็น
3: ปาก
1: เป็นข้อดี
3: ไม่เป็นข้อดีหรือเปล่า
0: ดีดีดีมีวิธีใช้อยู่เป็นการที่มีวิธีใช้อยู
1: ่มีวิธี
0: ใช้ใช
1: ่ไก่การเก่ง
0: ใช่ใช่ใช่มีการ
1: โอ้โหขึ้นมา
3: พลังอาจจะน้อยนะพลังอาจจะน้อยแต่ว่าไอเทมแบบว่ามีพิเศษทนทาน
0: ทนทาน
1: อ่ะเป็นพี่เก่งเป็น
3: พี่ตูน
0: แล้วทุนจะทั้งวงแหละจริงๆเหรอ
3: พี่ตูนนะพี่ตูน
0: อะไรดีอ่ะให้เก่งคิดอ่ะเมื่อกี้ผมคิดไปละ
1: อ่านั่นไง
0: อะไรทองคำอ่ะไหทองคำอ่ะไม่รู้คิดไม่ออก
1: อันนั้นลำไยหรือเปล่าพี
3: ่พี่ตุนอะไรทองคำจริงพี่ตุนน่าจะมีจะบอกว่าช่วงขาตอนนั้นเตะบอลก็กระดูกยุงอยู
1: ่
3: ก
1: ็เล
3: ย
1: บอกไม่ได้พี่ตุนเตะบอลด้วย
0: ไม่ได้
3: ชาญไหมต้องอาจจะต้องฝึกเพิ่มนะ
4: ผมกำลังอาจจะอยู่ในช่วงฝึกฝนอยู่ไง
0: อ๋อใช่ใช่กำลังเรียนรู้
4: ยังไม่แข็งแกร่งอะไรสักอย่าง
3: อื
4: ยังใช้ประสบการณ์ต้องใช้ประสบการณ
2: ์ไหทองคำอ่ะไหทองคำ
4: ต้องมีไหทองคำไหดกไหดก
1: คือไหทองคำนี้เราก็ตีได้ความหมายก็คือพี่ตุ่นเขาเล่นกีตาร์ไงต้องใช้นิ้วแบบอย่างนี้ฝึกนิ้วทองคำ
2: นิ้วทองคำนิ้วทองคำ
3: ใช่
2: นิ้วทองคำ
1: แข็งแรงนุ่มนวลเส้นไหม
2: แข็งแรงและนุ่ม
3: นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริง
1: ใช่พี
3: ่
1: ทำไมพี่เป็นงั้นอ่ะดูเหมือนไอ้ใช่ป่ะ
3: ข้ามาที่พี่ติ๊กเลยเอาพี่ติ๊กเลย
1: พี่ติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กเหรอได้เหรอ
1: ได้พี
3: ่ได้เหรอ
4: ได้
3: ที่นี่ได้เหรอ
2: ไม่ได
3: ้โอ้ยถูกใจเลยถ้าเล่นสนุก
1: เอาเปลี่ยนคำก็ได้ให้มันซอฟลงก็ได้พี่แหม
4: พี่ติ๊กเหรอ
3: พี่ติ๊กเหรอ
4: ขาแล้วกันพี่ติ๊ก
2: ขา
4: พี่ติ๊กไปกับพี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กเดินเก่ง
2: เฮ้ยเออเก่งเดินเก่งแค่เรื่องบอลนี่แหละ
4: ใส่รองเท้ารุ่นไหน
3: รองเท้าไหน
4: รองเท้าหนังรองเท้าบู๊ยังปีนเขาได้
1: พี่ตีปีนเขาทอนใหม่
3: ตอนนั้นตีเขา
1: พี่ไม่โดนคนเครื่อง
2: พี่เหมือนแบบว่าคนสงสัยเหมือนกันแต่พี่ในมุมกลับกันพี่ก็สงสัยคนเหมือนกันหมายความว่าคือพี่ใช้ชีวิตแบบนี้เฮ้ยมันโอเคนะไม่ยากด้วยแล้วคือมันเหมือนว่าเราใส่รองเท้าบู๊ทุกวันมีต้นทุกวันเพราะว่าพี่เป็นคนตัวเตี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี
1: ่ตัวเล็กกว่าพี่ตัวเล็ก
2: ปุ๊บพี่มาตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเท่ากับเวลาที่เราใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งอะเห็นไหมมันเหมือนเราใช้ชีวิตแล้วเราเหมือนหนึ่งนั้นเท่ากับว่าเราก็เลยจะอยู่ในรองเท้าเนี้ยได้ทุกสถานการณ์แล้วก็แต่เวลาพี่
1: ๆคนอื่นๆนี่คือ
4: มันค
1: ือมันไม่ลื่นแต่ว่า
4: ไปงานปลูกป่าสร้างฝายเดินขึ้นเขาไปก็ยังใส่รองเท้า
2: แบบนี
4: ้
2: หรือว่าที่พี่เขามาทักก็ติดตรงทะเล

0: แบบ
1: ฝึกมา
0: เดินต่อเนื่องมามากกว่าแบบ24ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นมันต้องทั้ง30กว่าชั่วโมงใช่มั้ยเออเราสบายมาก
2: เขาไม่มีพักกลางทางอ่ะพี่ที่นู่น
0: มีแต่พี่นับด้วยไง
2: ไอ้เราก็นึกว่า
3: เดินรวมกัน
2: เดินยังไง24ชั่วโมงแล้วไม่พักเลยเหรอคิดเลยนะเฮ้ยหัวใจต้องแข็งแรงแน่ๆพอตั้งแต่ผมมันยิ่งขึ้นอากาศยิ่งบางใช่มั้ยพี่ต้องหายใจมันต้องแน
0: ่
2: น
0: พี่นอนไปยิ้มนึงอ่ะพี่นอนไปยิ้ม
1: นอนด้วย
3: พักแล้วครับผม
2: เฮ้ยยังคิดเมื่อกี้ไอ้คนญี่ปุ่นทำได้ป่าววะ24ชั่วโมงเดินขึ้นเฮ้ยไม่เฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยที่เดินยังไงก่อนเฮ้ยมันสะดวกมันไม่น่าสะดวกนะเท่าที่เคยได้ยินมา
0: ไม่ยาก
2: คือรวม
0: ระ
2: ยะเวลารวมในการเด
0: ินตอน4ชั่วโมงอ่ะรวมแล้ว4
2: ชั่วโมงอ๋อครับ
3: ตัวใช้ขาไม่ได้ใช
2: ้ตัวร้อนเลยนะครับอ่ะก็เป็นว่าพี่เก้งเป็นหน้าทองคำ
1: หน้าทองคำ
0: พี่เก้งหน้าทองคำ
2: ผมเป็นนิ้วทองคำ
0: นิ้วทองคำผมเป็นขาทองคำ
2: นะครับผมแฟนคลับนะครับ
0: ลองไปถามดูแล้วก็คอมเมนต์มา
2: ค
0: อมเมนต์กันดู
1: นี่ยังมีคนเห็นด้วยคุณแมนรัตบอกว่านิ้วทองคำใช่เลย
2: นิ้วทองคำใช่เลย
0: เฮ้ยโอ้โหเพราะว่าพี่ตุ้ม
1: กีตาร
2: ์เฮ้ยพี่นะครับแล้วก็เลือกพี่
4: ก็ได้ครับ
1: พี่ก็ได้เฮ้ยพี่แล้วออนโฟนนะครับ
2: สวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่เพกาวรักมากครับน
0: ี
2: ่จริงๆอยากถามเพื่อนๆในนี้ครับว่าติดตามพี่เพกาวตั้งแต่ซิงเกิลไหนเลยลองพิมพ์พูดคุยกันมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอมิงค์ขอไปพูดข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ
1: โอเคครับ
4: ได้ครับ
2: ข่าวนี้นะครับเปิดตัวนะครับ9นพ9นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นุ้ยนะครับผมนะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจตัวเองในงานไทยเฟล็กนะครับผมที่เมืองทองธานีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยในรอบ1ปีนี้คุณจะได้สัมผัสนะครับทุกมุมโลกนะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดในตัวในผลิตภัณฑ์นี้เนาะสารสกัดนะครับวัตถุดิบนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมจำหน่ายนะครับซึ่งรุ่นแล้วแต่ได้รับคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากลจากไทยเฟล็กนะครับผมนะฮะยังไงเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ได้ไปงานนี้ครับได้ไปเจอน้อง9นพ9นะครับผมก็จะบอกว่าฟินกันไปเลยนะครับวันนี้ก็คือเป็นสายวายนั่นเองนะครับใครไปเจอแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับผมข่าวฝากเนาะสำหรับนี่เลยนะครับการ์ดเกมนะครับน่ะได้สปอนเซอร์จากทาง PK นะครับการ์ดเกมบางบัวทองนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นกล่องเปล่าๆนะครับเพราะว่าของจริงหมดแล้วนะครับผมนะฮะหมดตั้งแต่ยังไม่ขายนะครับผมตรงนี้ก็มีล็อกคาน่านะครับเป็นการดิสนีย์นะครับแล้วก็มีลิฟบาวนะครับลีดออฟดิเจนนะครับก็คือเพิ่งเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับของลีดออฟดิเจนที่เคยเป็นโมบ้าในมือถือนะตอนนี้มาเป็นการ์ดเกมแล้วนะครับผมใครสนใจก็สามารถไปติดต่อที่ Facebook Fanpage นะครับไม่ใช่ช้อปปี้นะครับผมนะ Facebook Fanpage นะครับ PK การ์ดช็อปบางบัวทองนะของผมพี่เองครับ
1: อ๋อของพี่เอง
2: ของพี่ครับขอประทานโทษนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากนะครับผมนะสำหรับนะครับร้านมนจำปานะครับสืบสานความเป็นไทยนะครับในรูปแบบของต้มหูดอกไม้ไทยนะครับแต่งแต้มนะครับและสืบสานความงามแบบไทยนะครับเป็นแบบดินปั้นนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสามารถไปเจอร้านมนจำปาได้ที่งานนะครับคาฟแบงคอก2026นะครับที่ศูนย์ศิลปกิจตั้งแต่วันที่2นะครับลากยาวไปถึงวันที่7มิถุนายนนี้เลยนะครับบูธคือ B06 นั่นเองครับไปดูแลกันได้นะครับผมนะฮะโอ้โหดูแลอะไรล่ะไปซื้อกันหากันนะครับผมไปดูแลอะไรล่ะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับต้องขอพักเบรกครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับกับ18มนุษย์ทองคำเพลงเก้าสักครู่นี
5: ้มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
7: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
8: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นก กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
7: เดี๋ยวไม่มี
8: ขอต้อนรับกับสู่เพลงที่2เลยครับของรายการมิกิรอสตูดิโอกับพี่กับเรื่องวงการการนะครับผมเพราะเมื่อกี้พี่เก่งก็เพิ่งเปิดบูสเตอร์ดราก้อนบอลไปนะครับไม่รู้ใครไปล่อลวงมานะครับไม่เปิดชุดนี
9: ้นะครับในตู้ครับแล้วมันล่อใจ
8: อ๋อเป็นตู้กดอันนี้อ่ะ
9: ใช่
8: กดอ๋อครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับเราจะได้เข้ากับเพลงด้วยความเจ็บปวดจะทำให้เราโตขึ้น
9: ใช
8: ่รู้เลยนะครับว่าเจ็บหรือเปล่านะครับ
10: ได้ไหมเรื่องนี้ได้ทองคำไหมได้ซูเปอร์ไซย่าไหม
9: ไม่ได้เลยทุกคนเปิดมาแล้วก็ผ่านเป็นบิ๊กดูเลยครับไม่มีอะไร
8: เป็นได้มิสเตอร์สตาร์ไหมครับชูนิ้วขึ้นไป
10: มิสเตอร์สตาร
9: ์ครับก็
8: เ
9: ป็
8: นเครื่องปรุงอาหารนะครับก็ได้เป็นเกลือไป
9: คร
8: ับ
9: ผม
8: อ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอยากจะขอพูดถึง MV หน่อย
10: ได้เลยครับ
8: นะครับผมนะว่า MV เนี่ยจากที่ดูแล้วมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากอยากถามว่าอีสเตอร์เอ็กเหล่านี้ได้คือตอนคิดที่จะใส่เข้าไปอ่ะตั้งใจหรือเปล่า อ่ะตอนเนี้ยงงแล้วอีสเตอร์เอ็กตอนนี้กำลังนึก

0: พลงเก่าของเราด้วยก็คือกังฟูแล้วก็ทางผู้กำกับก็มีไอเดียที่แบบนำเสนอดีมากก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับสามารถไปดูได้ตอนนี้เกือบจะล้านแล้วนะครับช่วยกันนะครับผม
1: นิดเดียวจริง
0: นิดเดียว
1: นิดกี่วิวจริงนิดเดียวนิดเดียวนะครับ
0: เข้าไปดูได้ก็คือ
2: หลักหมื่นหลักหมื่น
0: สปอยสตอรี่ให้ฟังว่าเป็นการฝึกวิชาของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าไปผิดหวังกับความรักมาอดขัดความรักแล้วก็มาฝึกเนื้อฝึกตัวในสำนักเศร้าหลินให้ตัวเองได้เป็นร่างทองคำ
2: คร
0: ับแต่ถ้าอีเตอร์เอทอันแรกเลยถ้าสังเกตดีอาจารย์ที่สั่งสอนเขาคนนั้นนะครับ
1: นี่ให้ดูเลยว่าผมคนรู้แค่ไหนอ่ะมาอาจารย์อาจารย์ก่อนเลย
0: อาจารย์ดิสปอยไปเลยนะอาจารย์ที่สั่งสอนเขาอะครับมีหน้าตาที่คล้ายกับคนที่ทำให้เขาอกหัก
1: อ๋อแค่คล้ายคล้ายเฉยใช่ไหมพี
0: ่คนเดียวกันแหละ
1: ตอนแรกอะคืออย่างนี้ตอนแรกที่ดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขาไปฝึกวิชาอะไรมาโอ้วะคือมันระยะอ่ะโอเคระยะมัน2ปีเนาะแต่หลังจากที่2คนเนี้ยในสตอรี่คือมันอ่ะเลิกกันแล้วแล้วหลังจากเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปเจออะไรมาทำให้เขาได้มาเป็นอาจารย
2: ์
1: แล้วได้แบบมีผมขาวอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วแบบเฮ้ยสตอรี่เฮ้ยอีกเองนี่แม่งน่าสนใจว่ะเฮ้ยสตอรี่ของผู้หญิงคนนี้คืออะไรวะ
0: ไม่แต่ที่จริงในยะที่อยากนำเสนอที่สุดนะครับก็คือเหมือนแบบคนที่สั่งสอนเราที่เหมือนอาจารย์เนี่ยที่จริงก็คือคนที่ทำให้เราอกหักนั่นเอง
1: นี่เป็นอย่างนั้นไปใช
0: ่ก็คือเธอนั่นแหละคืออาจารย์ให้ฉันแข็งแกร่งขึ้
1: น
0: คนที่ทำให้ฉันอกหักนั่นเอง
3: โจทย์นั่นเอง
1: คืออีสเตอร์เอ็กที่อันแรกที่แบบดูหลายรอบแล้วแบบสงสัยมากสงสัยจริงมีคำถามเต็มหัวไปเลยเต็มหมดเลยนะครับต่อมาครับพี่ตอนที่เป็นร่างทองก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำใหผู้ชายนี่เป็นร่างทองด้วยตัวผู้หญิงเองด้วยตัวอาจารย์เองหรือตัวผู้ชายเองทำไมเขาถึงเป็นร่างทองได
2: ้
0: ถ้าสังเกตมันจะมีมุกแบบว่าทาสี
1: ใช่
0: ก็คือเหมือนค่อยๆเติมเหมือนแบบว่าเหมือนคนคบกันคนคบกันแล้วเหมือนแบบค่อยๆเติมไปค่อยๆเติม
1: เสียงพี่พี่เชื่อป่ะเนี่ยเอิ่มเนี่ย
0: อันนี้ความเข้าใจพี่ไงครับ
3: ใช
4: ่ใช่
3: อย่างนี้แล้วกันตอนที่เราเริ่มทำกันอ่ะเราแบบว่าอยากให้มันมีสเปซเยอะๆแล้วก็บางอย่างมันเป็นแบบว่าอย่างเช่นเรื่องของอาจารย์อย่างเมื่อกี้ครับที่เป็นนางเอกเนี่ยเราก็จริงๆเหมือนบอกให้น้องๆไว้ว่าไม่ต้องอธิบายให้คนดูและตีความแต่ว่าอย่างที่เก่งหมายความนั่นแหละไอ้ที่เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้บอกไว้ดังนั้นถ้าแบบว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบว่าแล้วแต่คนจะไปคิดแล้วก็ตีความเอากันครับใช่รวมถึงอันนี้ด้วยที่พี่เก้งบอกไว้นะอันนี้เขาตีความของเขาเอง
0: ไม่ก็ที่น้องบอกว่าเขาจะค่อยๆเติมไง
1: ใช่
0: คนเรามันไม่ได้ทองมันไม่ได้ทองตัวตลอด
3: ใช่มันคือการฝึกปืน
0: มันต้องค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆเริ่มจากแขนทองหัวทองจนทองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าที่พุ่งกับเขาจะเขาที่เขาเคยบอกว่าเขาจะแทรกไว
2: ้
0: เป็นเรื่องแบบว่านี่แหละคนที่ทำให้ฉันเจ็บก็ค่อยๆเจ็บมันไม่ได้ทองเลยนะ
1: แต่มันค่อยๆที่ยังเป็นทองขึ้นมา
4: ถ้าตอนไม่ใช่แค่คนเดียวก็เป็นไปได้นะที่จะทำให้ทาสีเราเนี่ยอาจจะ
0: เติมแขน
4: คนนี้มาทาทีนึง
0: นิ้วเริ่มเป็นทองคำไปก่อน
4: แล้วอีกคนนึงก
0: ็ไม่แน่ให้เป็นทองคำเหมือนที่พวกเราเป็นนี
1: ่เราไปทาเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยเว้นตัวไว
3: ้เว้นตัวไว้เลย
0: เพราะว่าตอนต้นเรื่องน้องเขาตอนฝึกแรกๆเขายังไม่ทองคำนะคร
3: ับ ใช
1: ่ใช่
0: ก็เหมือนคนเรานี่แหละที่แบบค่อยๆเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนแกร่ง
3: ถูกต้องครับ
1: ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
3: ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
1: อ่ะแล้วตอนจบครับเรามีอีเตอร์เอกคนหนึ่งเดินเข
3: ้
1: าม
3: าใช
1: ่ยังไงครับพี่
3: อันนี้เป็นการใช้กรรมกันเพราะว่าตอน
1: โอ้โหโทษ
3: หยอกหยอกคือเป็นการแบบว่าคือให้วงการมิวสิกเนี่ย
1: คือ
3: ผมเองเนี่ยไปพาโรดี้เนี่ยให้กับน้องๆทุกคนในค่ายหลายๆ MV ทีนี้ตอนที่ทำ MV กันด้วยความที่น้องเบลตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมี
1: ร
3: ีคอร์ดแล้วค่ายเดียวกับเพลย์กราวด์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองกลับด้านกันไหมให้น้องเบลมาแจงกับพี่ๆบ้างมาพาโรดี้พี่ๆบ้างมาแบบเป็นอิสเอ้ของพี่ๆบ้างมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเพลย์กราวด์บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนน้องมาว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะมาฝึก
0: ปืน
1: เ
0: จ็บมา
1: เป็นบอกอะไรป่ะพี่เป็นฟีเจอริ่งซิงเกิลหน้าหรือเปล่า
3: เออไม่ได้บอกไม่ได้
1: นะถ้าเกิดแฟนคลับคนไหนได้ดูครับให้ดูจนจบนะไม่ใช่ไปดูแล้วแบบครึ่งเพลงแล้วปิดไม่เอานะแล้วถ้าอยากให้ดูหลายรอบ
3: ใช่
1: อันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องวิวนะครับผมมันคือความเข้าใจของความหมาย

0: ของซิงเกิลนี้จริงนะจริงๆอ่ะปกตินะมิกกี้จะไม่พูดซิงเกิลนานขนาดนี้แต่คือด้วยที่ว่าชอบจริง
1: ๆโอ้ขอบคุณครับ
0: ชอบจริงๆชอบจริงๆกับกัดทั้งคําทั้งความหมายทั้งตัวแนวเพลงอะไรเงี้ยรวมถึง MV ด้วย
2: คร
0: ับ ร้อนไหมพี่ชุดดํา
1: ร้อนไหมวันนั้นร้อนมากเป็นวันที่ร้อนมากเพราะว่าพี่ว่าพี่ร้อนประมาณหนึ่งแล้วแต่พระเอก MV ร้อนหนักกว่าก็คือระหว่างถ่ายทำนี่มีช่วงที่เป็นลม
3: เป็นลมมีเป็นลม
1: ใช่เป็นลมจริงๆเลยครับแล้วก็แบบว่ามัน
0: เป็นเขาต้องไปลำกลางแดดด้วย
1: ใช่กลางแดดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบหลายๆท่ามันต้องใช้พลังจริงๆนะการฝึกฝนอะไรเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าโหก็เห็นใจมากๆเลยแล้วก็เอาใจช่วย
0: แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก
1: เราก็ทำได้ฮ่าสู้ๆนะแล้วหน้าเขาว่าไ
4: ม่น้องบอกพี่มาคุณลมผม
0: พี่มาคุณลมผมโถเอ้ยพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะแล้วตอนคัดแคสติ้งเนี่ยทำไมต้องเป็นน้องผู้ชายคนเนี้ยเพราะว่าซิแปมรู้ทองคำถ้าเกิดสังเกตคือล้ำหมดเลยทำไมต้องเป็นคนนี้ฮะทำไมต้องเป็น
1: เหมือนตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยมีไอเดียเหมือนกันว่าพี่ๆทาตัวทองกันไหม
0: หมายถึงพี่ๆเพกาว
4: จะต้องไปเป็นสิ่งนั้น
1: ซึ่งพี่ว่าไม่ดีว่าอาจจะยังนะเราก็เลยแบบว่าหาตัวแทนแล้วก็เหมือนตอนนั้นคุยกันกับทีมเนี่ยแหละครับแล้วก็จริงๆทีมงานผู้กำกับก็หาน้องคนนี้มาจากการที่เขาบอกว่าเขาทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งตอนที่เขาเอามาพรีเซนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาน่าจดจำมากด้วยแบบบุคลิกของเขาตอนที่เขาโกนหัวแล้วแบบ
0: นี่โกนจริงเหรอพี่
1: ใช่
0: แล้วเขาไม่ได้แบบ
1: แต่เหมือนว่าเขาน่าจะเป็น
0: เขาไม่สกินเฮดอยู่แล้วอ่ะ
1: เขาสกินอยู่แล้วป่ะถ้ามันมีภาพโกนนะ
4: ใช่
1: แต่ใช่ป่ะ
3: เพราะโกนเพื่อ
1: ใช่ป่ะเพื่องานนี
3: ้ใช่ครับ
0: สปิริตครับปมมือให้ครับแสดงของเรานะครับ
1: ใช่ใช่
0: ทาตัวทองด้วย
3: งั้นพวกพี่ก็จะโกนแบบนี้
4: ถ้างั้นพี่ก็ต้องเป็นคนนั้นเอง
1: นี่คือเป็นคนที่ทำให้เรายังไม่ต้องตัวทองและไม่ต้องโกนหัว
0: แต่จริงจริงนักร้องจะต้องทำนะพี่นะ
1: อย่าเลย
0: ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำนะพี่นะ
4: จะขึ้นยากด้วยนะ
0: จริง
1: แล้วก็น้องเขาก็แบบว่ารู้สึกว่าพอมาเล่นก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนดูเลยจะแบบเหมือนถูกจดจำอ่ะหน้าตาเขาแบบจำง่ายมาก
0: คือถ้าเกิดใครสังเกตนะครับภาพแรกที่ขึ้นมาหน้าโคตรแบบหน้าแบบอารมณ์แบบเฟียสมาก
1: แล้วมันมีความแบบว่าแบบหน้าจำ
0: ใช่ครับแต่คือพอตอนจบอ่ะหน้าแกแบบด้วยเหมือนกับเราได้ฝึกยุทธมาแล้วเข้าใจทุกอย่างหน้ามันแบบคือหน้าเขาไม่ได้ดูเจ็บปวดขนาดตอนเฟรมแรกที่เข้ามาสีแดงที่เข้ามาม
3: ันเป็นเทคนิคการถ่ายทำแบบสปีดเลยนะที่จะทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามันจะทุกอย่างมันจะดูช้าไปหมด
1: ใช่ครับ
3: อีโมชั่นอะไรทุกอย่างมันจะแบบ
1: ท่าทางมันจะมีความแบบรวมถึงลายซิง
3: มันจะแบบเหมือนจะนานขึ้น
1: ห้าสิบเฟรมถ่ายแบบห้าสิบเฟรม
0: เพราะตอนลายซิงของพี่ก็เป็นสโลว์เหมือนกัน
1: ใช่
0: ดึงสโลว์แต่คือตอนถ่ายคือเร็ว
4: ใช่
0: ไม่รับเลยพี่
4: ใช่
1: ผมชอบมากเพราะว่า

0: แต่ไม่หลายรอบใช่ไหมพี
1: ่ประมาณ 2-3 รอบ
0: ครับผมนะแล้วก็อ่ะพูดถึงตัวนางเอกบ้างกันแล้วกันเป็นไงบ้างครับพี่ตัวนางเอก
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าพี่มารู้ว่าพี่ต้องวางเลย
2: อ้าวมา

0: เห็นน้องน่ารักมากจริงๆน่ารักตั้งแต่ตอนติดหนวดนะพี่รู้บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบทำให้เราเคยดูหนังพี่โจจิงฉือแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายเรื่องเลยที่แบบนางเอกจะแบบเป็นเขาเรียกว่าไงฮะ
1: แต่งแมน
0: แต่งแปลกๆว่าเสริมบางคนทำเป็นฟันเหยื่อจอดอะไรมีฝอยอะไรเงี้ยแล้วก็พอถอดมาน่ารักคือน้องคนนี้คือได้ความรู้สึกนั้นเลยคือแบบว่ามีตอนติดก็เห็นความน่ารักเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วแหละแต่ว่าก็จะมีความเวียดหน่อยๆแต่พอแบบถอดออกมานี่คือได้บรรยากาศนั้นเลยซึ่งแบบยิ่งทำให้รู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราชอบหนังจูงสือแล้วเราอยากให้มันเป็นอินสปายในเพลงนี้อะไรเงี้ยดีมากครับ
1: โอ้ดีครับผมเลยน่ารักจริงๆด้วยนะคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มจริงเพราะผมดูหลายรอบไงเราพยายามดูว่าใช่คนเดียวกับอาจารย์บอกพยายามไปปิดอย่างนี้เลยนะใช่แหละตาเงี้ยใช่แหละตอนเป็นอาจารย์แกก็น่ารักนะฮะ
0: ใช่ใช่น่ารัก
1: แล้วฟีลลิ่งแบบประมาณว่าตอนที่เขา acting กับฟีลลิ่งแบบดู
0: ความหน้าตายแบบว่าความแบบหน้าตาย
1: แล้ว
0: ก็
1: นิ่ง
0: แล้วก็ทาสีแบบเลือดเย็นมากชอบมาก
2: อินอะ
1: ฮะผมก็คือถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปฝากไปดูนะอีกทีเดียว
0: นะ
1: อีกไม่กี่วิวนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงซิงเกิลมากเลยครับว่าแต่ละคนพี่เตรียมตัวไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้18ต้องครับหลังจากที่คุยกับพี่ฟองเบียร์ไปแล้วแล้วก็เป็นเพลงช้าแล้วครับ
0: ตอนเป็นเพลงช้าแล้วเนี่ยก็กังวลว่าเฮ้ยเขาจะซื้อกันไหมว่า
1: ผมมันจะใช่อีกแล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะเพราะว่าตอนแรกมีก็โดนว่ามันดีอ่ะใช้คำนี้กันเรารู้สึกว่าพันธะออกมาแบบนี้แล้วมันเห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งพอแบบเอาไปนำเสนอหรือพรีเซนต์กับทีมที่ค่ายด้วยฮะรวมถึงพี่เบียร์ด้วยแล้วทุกคนก็โอเคว่าแบบเฮ้ยเห็นมุมนั้นด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ลองลุยแบบไปแบบนี้กันแล้วก็เลยลุยกันดูแล้วก็เริ่มกระบวนการทำงานในห้องประมาณนั้นครับใช่ฮะพี่ตุนต่อ
3: ก็กระบวนการในห้องอัดจริงๆมันก็เร็วนะเพราะว่าเพลงเดโมเพลงดิบออกมาตั้งแต่แรกแล้วมันเห็นภาพชัดแล้วว่ามันจะมาในเวนี้มาในทางนี้ทุกคนก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองพี่ก็ไปคิดลายกีตาร์มาเพียงก็ไปคิดลายเบสมาแต่ร้องน่าจะหนักอยู
0: ่เหมือนร้องหนักอยู่เพราะว่าเหมือนมี มันมีคำที่มันไปน่าร้องเยอะ
1: จริงพี่
0: ร้องคำสนิมอะไรหลายๆอย่างเหมือนแบบอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมันมีคำที่ร้องไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้กระบวนการแบบว่าทำให้เชื่อและเข้าปากเยอะเหมือนกันครับรวมถึงจริงๆเนื้อที่ได้ฟังอันนี้เป็นเนื้อที่แก้มาหลายรอบเหมือนกันมีทั้งแบบว่าบางอันที่แบบว่าเราแบบจริงๆก่อนหน้านี้เป็นอีกเนื้อทั้งแผงเลยแต่ว่าตัดทอนออกไปเพราะว่าความมันยากเกินไปหรือความเวียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูมีความละมุนละไมมากขึ้นครับจนได้มาเป็นดาบปัจจุบ
3: ัน ใช่แต่ตั้งแต่เดโมแรกที่ได้ยินคำว่า18มนุษย์ทองคำมาอยู่ในท่อนฮุกอะจริงมันเซอร์ไพรส์มากแล้ว
1: จริงพี่
3: จริงไหม
1: ใครจะไปเอาจากยีมาแล้วมันร้องได้ด้วยแล้ว
3: ไม่รู้นี่กับคำว่ามันเหมือน18มนุษย์ทองคำเนี่ยมันแบบเฮ้ยแค่นี้มันก็เซอร์ไพรส์พี่มากแล้วเหมือนกัน
2: ตอนฟัง
3: แรกมันก็แบบเฮ้ยโหสุดยอด
1: โหดมากพี่วงการดนตรีบ้านเรา
0: อะไรใหม่อะไรใหม
1: ่มิเคยไปสัมผัสอยู่ช่วงหนึ่งเคยสัมผัสทำงานในค่ายเพลงช่วงหนึ่ง
3: คร
1: ับ เราก็รู้ว่าให้การที่มีคำร้องกับทำนองเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้บางทีต้องมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำหร
0: ืออ
1: าจจะต้องบิดคำอะไรเงี้ย
0: ใ
1: ช่ครับผมแต่พอมันเป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มอ่ะแล้วเอามาอยู
2: ่มันไปอยู่ในนั้นนะ
1: ใช่ถ้าเกิดไปถามอีกจะบอกแถวบ้านเรียกยัดก็คือจะเอาอ่ะทำไม่ได้จะยัดแต่ถ้าบอกว่าคิดมาก็โคตรดีพี่คือด้วยเมโลดี้ด้วยความเป็นพี่เพกาวด้วยแล้วมันสมูททุกอย่างไปเลยแล้วฟังแบบสมูทมากแต่คือแค่ว่าคำมันไม่เคยได้ยินที่อยู่ในเพลงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่คือพี่ติ๊กนี่คือแต่งเนื้อด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมพี่คิดยังไงถึงได้เนื้อนี้มา
0: เอ
1: า18รู้ทองคำยกไปก่อน
0: เนื้อนี้มาเหมือนตอนนั้นตีความตีความจากที่บอกเราได้ชื่อเพลงมาก่อนปุ๊บ
1: ครับ
0: แล้วก็ตีความจริงๆมีไปอีกหลายเวเลยนะฮะเคยมีเวที่ว่าเฮ้ย18มนุษย์ทองคำรักเธอจนกว่าเธอจะยอมนะอะไรเงี้ยต่อให้เธอบอกปัดฉันก็จะอดทนรอ อะไรแบบนี้ก็มีเป็นแบบเหมือนอะไรนะเพลงมันคงเป็นความรักจะรักเธอจะบอกอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไปรากเหง้าเดิมมั้งครับแบบรู้สึกว่าอยากไปในเรื่องของอะไรนะความอดทนในเรื่องของการทนความเจ็บได
4: ้
0: หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยเขียนมาในมุมแบบนั้นครับใช่ฮะ
1: เพราะว่าจากที่ฟังแล้วมันแปลกอ่ะเออมันแปลกอ่ะมันเหมือนจะอกหักนะแต่มันก็ไม่ได้อกหักอ่ะ
0: แล้วก็ใช้

0: กล้าหาญอย่างยิ่งยวดในครั้งนี
1: ้จริงคือ
2: โดยการไม่แคร์สมัยก่อนเพเกาชอบมากถนัดมากแล้วก็รักที่จะทำในเวลาเดียวกันค่ายเพลงจะบอกว่าช่วยทำเพลงอีกแบบให้หน่อยแต่ว่า
3: ได้ไหม
2: ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราจะมีไม่ยกหลักที่ค่ายบอกว่าทำเพลงไม่ต้องขายหรอก มาให้เราถูกไหม แต่ว่าแบบมันจะยากไปไหมไม่ต้องกลัวเลยทำไปเลยเลยทำยากกว่านั้นไปเลยเพราะว่าแบบว่าที่ค่ายน่ารักเนี่ยแบบนี้แหละครับ
4: ใช่คร
0: ับ เออใช่ใช่
4: ถ
0: ูกเพราะว่าผมจะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนทำงานเพลงเก่าตอนแรกๆคือการไปเขียนเพลงให้พี่และคิวโก้ในชุดรวยสำราญที่แบบถ้าใครติดตามนี้ตอนนี้กำลังจะพักสามเพิ่งปล่อยวันนี้ไปคือมันเป็นอีกงานหนึ่งที่ตอนที่ทำอะรู้สึกว่าคือนี่ลากง่ายซึ่งอันนี้ตอนนั้นเราไปทัดใจเหมือนกันว่าขอบคุณพี่เล็กมากที่ได้ให้ผมได้ช่วยทำในสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นงานแบบนั้นเหมือนกันที่แบบเรารู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องไปยึดติดแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไป
3: ก็คือผลลัพธ์ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับใน MV นะครับนี่ก็คือจะล้านวิวแล้ว
0: ใช่ไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลย
3: ดีพี่อันนี้ดีชอบครับชอบผมฟังหลายรอบชอบมากชอบ
0: ตังปู่
4: อันนี้
0: ชอบก็เกลียดกันไป
4: ชอบก่อน
3: ดีครับก็จะได้รู้กันไปว่าอยู่หรือรอด
0: ใช่ใช่ใช
3: ่ถ้าไม่รอดก็ยาวจะเป็น18รุ่นทองคำอดทนต่ออ
4: ดทนต่อ
2: ไม่ได้เดี๋ยวเราทำเป็นขายต่อ
4: ทำได้
3: โอ้อันนี้
4: ไม่ยาก
5: อีกแล้วพี่แต่นานๆโอกาสนี้จะมา
3: ได้ยินนะครับว่านี่คือสักเซนะพี่นะสักเซนะพี่นะ
0: ได้รับคำชมเยอะนะเพลงนี
3: ้
0: อย่างที่ค่ายบอกเลยครับว่าแบบมันอาจจะเป็นช่องที่เราไม่ได้ทำกันนานคนคิดถึงพอทำทีคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยริมไม้จริงๆบางคนยังบอกว่าอยากได้เบอร์ที่แบบหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยครับอย่างบางคนก็แบบที่เหมือนที่มิกบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆคิดเอาไว้ว่าเป็นเพลงเร็วที่อาจจะแบบสาดดีเดือดอะไรเงี้ยถ้าจะมีคนแบบคอมเมนต์แบบนั้นมาเหมือนกันว่าอยากได้แบบนั้นอยู
3: ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้ต้องขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสครูกลับมาครับพูดคุยต่อครับกับพี่เพกาวในรายการมิกกี้ลอสซิโอครับสักครู่เดียวครับผม
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
7: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
9: นราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
13: มาติดตาม

0: ตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
2: น้องแซมก็มา
3: เย้ มาแคมเปญสุดท้ายเลยครับกับ18มนุษย์ทองคำ
4: 18มนุษย์ทองคำ
3: ที่นี่เมกาวครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานมากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พี่ๆมาครบวงครับมันก็เรียกว่าให้เกียรติกับรายการมากๆเลยนะจ๊ะยังไม่จบนะพี่ขอบคุณไว้ก่อน
2: ครับ
3: นะฮะก็เมื่อกี้ได้คุยกันหลังไมค์นะครับผมว่าเอ้ยพี่เก้บอกว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรนะยังก็ไปตามดูกันได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาพยนตร์จีนเนาะที่เป็นการท่องยุทธจักรมันอยู่ในเป็นหนึ่งในการฝึกตนของเซาหลิน
4: วัดเซาหลินใช่
5: วัดเซาหลิน
4: วัดเซาหลิน
3: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในยุคนี้เราจะเรียกว่าเขาคือไซต์อีเวนต์ของทุกๆอีเวนต์ใหญ
4: ่
3: ในภาพยนตร์จีนหรือยุทธจักรจีน
2: ในจักรวาล
3: อาจจะมีการพูดถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปสู้หรือเข้าไปฝึกให้เห็นว่า18ตนนี้คือใครอาจจะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยไปไหนมาอ๋อไปฝึกกับ18มนุษย์ทองคำมานี่ไงชั้นเล่นกลยุทธ์สูงส่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมนะสิ่งหน้าไม่แน่อาจจะมีเรื่องใหม่นะครับผมคือหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ไม่น่าจะได้เลยพี่18มนุษย์ทองคำนี่ลงเมโลดี้ได้นี่ก็โคตรเทพแล้วนะ
4: เราจะไม่แน่
3: นะฮะก็คือไม่น่าพูดเลยตีปากเออเดี๋ยวเกิดไปทำมาจริงแย่เลยนะคราวนี้ก็ตีลังกาก
4: ัน
2: ต้องเพ่งเร็วแล
3: ้
2: วแหละ
3: อ๋อต้องเร็วแล้วพี่ถ้าช้าก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอคุยเรื่องพี่ๆหน่อยกันแล้วกันนะครับปัจจุบันพี่ๆแต่ละคนทำอะไรบ้างฮะแบบที่ไม่ใช่งานเพลงอะไรเงี้ยครับ
2: พี่ทำอีเวนต์ครับ
3: ทำอีเวนต์
2: แล้วก็ไหนด้วยจะเป็นเพื่อนชื่อทีมแบ็กซันต้า
3: แบ็กซันต้า
2: แบ็กซันต้า
3: แบ็กซันต้าคือซันต้าคลอส
2: ซันต้าคลอส
3: สีดำเงี้ยนะ
2: สีดำใช่ครับ
3: ไม่ใช่แบ็กข้างหลังใช่ไหมพี่
2: ไม่ใช่ครับแบ็กสีดำ
3: โอเค
2: คือเราบอกว่า
3: อ๋อแล้วไม่ดีโอ้โห
6: ซานต้า
3: พอจะเชิญมาได้ก็ยังจะพูดจาแบบนี้อีกนะมิกกี
2: ้แล้วซานต้าก็เหมือนซานต้าแบบว่าทำงานออร์แกไนซ์สร้างความสนุกให้คนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นซานต้าที่มอบความสุขให้แต่ว่าไม่ใช่ไว้ซานต้าเพราะว่าเราสร้างความสุขหลายๆแบบ
4: อ๋
3: ออ
4: ่
3: ะโอเคไม่อธิบายเพิ่มน่าจะเข้าใจอ่
2: านั้นจริงหนัก
3: เลยโอเคก็คือสร้างความสุขนะครับผมแล้วก็ดูแลตั้งแต่จนจบจนไวต้นจนจบเลย
2: ใช่ครับผมก็คือจัดงานอีเวนต์นี่แหละครับจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรได้
3: ครับ
5: พี่
3: พ
5: ี่
3: ต
5: ุ
3: ลครับ
5: ถ้าไม่ใช่เป็นงานดนตรีพี่ก็ตอนนี้ทำร้านกาแฟอยู่ที่บ้าน
3: ทำร้านกาแฟ
5: ใช่
3: กาแฟสดป่ะพี่
5: ใช่สดมาก
3: หมายถึงไงเด็ดเด็ดคือเด็ดจากต้นมาเลย
5: ใช่หมายถึงสดทุกแก้วทำสดไง
3: อ๋อ
5: ทำสดครับ
3: อ๋อแต่พี่ตุลไม่ได้สดใช่ไหมพี
5: ่อ๋อพี่ไม่สดเลย
4: ยังไง
3: นี่ยิ้มยิ้มเลย
5: ยังไม่มีเรื่อง
3: มีเมนูไหนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์พี่ถ้าเกิด
5: ไม่จริงๆร้านพี่มันจะเป็นชื่อ GG Coffee Craft อยู่แล้วจริงๆมันเป็นคาฟคอฟฟี่แต่พี
3: ่แนะนำว่า GG นี่คือ
5: GG Good Food Good Game นะครับ
3: Good
5: Food จริงๆมันมาจากกีตาร์กอล์ฟด้วยพี่ชอบ2อย่างกีตาร์กับกอล์ฟก็จะเป็น GG ด้วย
3: กีตาร์พอเข้าใจพี่กอล์ฟนี่มาทีหลังหรือเปล่า
5: ใช่พี่เล่นกอล์ฟก่อนพอๆกับเล่นกีตาร์เลย
3: โอ้ยจริงเหรอ
4: ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด
5: ็กใช่พี
3: ่ชอบ
5: 2สิ่งนี
3: ้แล้วตอนนี้ตีกอล์ฟบ่อยไหมครับ
5: บ่อยครับบ่อย
3: กับพี่กาแฟ
5: ก็อาทิเรกเหมือนกันพี่ก็สอนกอล์ฟด้วยนะพี่ก็สอน
3: เอาพี่สอน
5: เออพี่สอน
6: กอล
5: ์ฟ
6: พี่มันกังวานพี่กังวานกังวาน
3: โอเค
6: ม
3: ัน
6: เป็นก
3: ัง
6: วานละ
3: โอเคครับเนี่ยกว่าจะเชิญเข้ามาได้ก็มาอย่างเงี้ยนะมาที่กาแฟดีกว่าพี่
5: ใช่ครับก็จริงๆพี่เป็นเครื่องทำพี่ใช้เป็นแฟคือเป็นแมนนวลเป็นมือกดพี่สามารถ
3: อย่าง
5: น
3: ี้
5: มันจะอันนั้นเป็นโรบอทสองข้างแต่แฟจะเป็นมือเดียว
3: อ๋อ
5: มันจะก็คือคาบไปถึงแบบเราสามารถแบบปรุงทุกเมนูให้แบบว่าตามคนที่แบบว่าชอบเทสต์ได้สมมติชอบเทสต์โน้ตแบบนี้ชอบกินเข้มๆไม่ชอบเปรี้ยวเราก็สามารถคาบแบ
3: ก็คือครับตามคัสตอมลูกค้าได้เลย
5: ใช่ครับประมาณนั้น
3: แล้วพี่ตุนชอบเมนูอะไรพี่ของพี่เลย
5: พี่จริงพี่เป็นคนชอบกินอเมริกาโน่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็น
3: หูมันไกลนะมีอเมริกานู่น
5: อ่
3: ะ
5: โน่
3: ต
5: ัวพี่ใช
2: ่ไปต่อไม่ได้
3: อเมริกาโน่ครับผมอ
5: เมริกาโน่ครับใช่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆผสมน้ำมันก็ชัดเจนในรสชาติของมันที่มันออกมาโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งเสริมอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็คือธรรมชาติ
3: แล้วคั่วพี่คั่วกลางคั่วอ่อน
5: จะไปคั่วกิ้งไหมเนี่ย
3: อร่อยเลย
5: ต้องมีครับไม่น่าเลยก็มีให้เลือกคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วทุกคนชอบ
3: แล้วแล้วพี่ครับ
5: พี่เป็นคนชอบคั่วเข้มครับ
3: ก็ดีครับเพราะเข้มนะครับด้วย
5: เข้ม
3: คล่องคอเลยสดชื่นเวลาแต่ตอนเช้าดื่มมาก็สดชื
5: ่
3: น
2: อเมริกานู่นครับ
3: ไปสั่งปักซอยอะไรพี่พี่ฝากร้านหน่อยครับ
5: คือร้านที่ขายในหมู่บ้านแล้วก็มีออนไลน์พี่ร้านอยู่แถวศรีราชาหนูมันแบบว่า
3: ลูกค้ามีก็มีศรีราชาม
5: ีไหมเฮ้ยไปได้ชื่อร้าน GG Coffee Club ครับ
7: ในGG Coffee Club
5: Line Man ในกราฟช้อปปี้ฟู้ดอะไรต่างๆ
3: ได
5: ้อยากลองมีเมนูอยู่นั้นเยอะ
3: โอเคครับ GG Coffee Club นะครับผมไม่ใช่คราฟแบบคราฟผมไม่ใช่ไงนะครับคราฟที่แบบเป็นการแบบประดิษฐ์ขึ้นมาง
7: านคราฟ
5: งานคราฟ
3: งานคราฟนะครับผมพี่ตีครับ
7: ได้ครับของพี่ก็ยังทำงานอยู่ที่ Music Move นะครับเป็นโปรโมชั่นเมเนเจอร์อยู่ที่มีเรคคอร์ดตอนนี้ก็ให้ดูแผนกที่แบบสาวๆของมีเรคคอร์ดนะครับมีน้องส้มมารีน้องเบลลิสลาแล้วก็เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของค่ายเมโลดี้คอร์เนอร์ครับเป็นค่ายเพลงสากลของที่มิวสิกมูฟครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นงานรับจ้างทั่วไปครับเป็นโปรดิวเซอร
3: ์เขียนเพลงด้วย
7: เพลงล่าสุดก็แต่งให้ฟ็อกซี่นะครับเพลงอะไรนะฮะนั่นแหละครับ
3: เขียนเองลืมเองนะคร
7: ับ
3: ผม
7: เขียนเองเพลงเหตุผลของฟ็อกซี่นะครับ
3: เห็นว่าพี่ส้มเนี่ยเขาเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหม
7: ใช่หนังทุ่งต่ำเพิ่งปล่อย
3: แต่พระเอก
7: เพิ่ง
3: คนไม่น่าต่ำนะครับผม
7: ไม่ต่ำครับมาเรื่องมาเวอร์นะฮะ
3: คือแบบนะถ้ามีโอกาสผมอยากเชิญพี่ส้มมาด้วยนะครับผมอยากมาคุยเรื่องนี้นะครับอยากมาคุยเรื่องนี้ครับหนังคุณต่ำให้มันเข้ามาเลย

0: อ่ะไหนๆเมื่อพูดถึงเป็นคนแบบนี้แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดแฟนคลับของเพกาวจะรู้ว่าก็เรียกว่าเพกาวเนี่ยก็ได้อยู่ในวงการเพลงมาค่อนข้างนานนะครับผมในฐานะที่เป็นมิวสิกแบนด
1: ์
0: เพราะโดยปกติแล้วมิวสิกแบนด์เนี่ยจะอยู่กันอาจเต็มที่อายุไม่เกิน5ปี10ปีอาจจะมีใดๆ
2: บูดบูด
0: บูดใดๆเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่อยู่ด้วยกันได้มานานขนาด
1: นานมากๆใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: จริงๆมันน่าจะพื้นฐานมาจากความเป็นเพื่อนมั้งครับเพราะว่าเหมือนว่าเพลกาวเป็นวงหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ถูกเซตอัพขึ้นมาจากการเอ้ยเรามาทำวงดนตรีกันอะไรเงี้ยมันเกิดจากรากฐานของความเป็นเพื่อนกันก่อนมากกว่าผมกับตุลเป็นเพื่อนตอนมัธยมกลุ่มเดียวกันผมกับเก้งกับตุ้ยเป็นเพื่อนที่มหาลัยกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนจับเพื่อน2กลุ่มมาเจอกันแล้วก็
0: ระหว่างนี้รบกวนมีขอถ่ายรูปเล่นนะคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: พี่พูดได้เลยครับ
1: แล้วก็เหมือนแบบน่าจะมาจากสิ่งนี้มั้งครับที่ว่าเป็นรากฐานดังนั้นมันเลยเวลาที่เราทำงานมันก็เหมือนมันเล่นไปด้วยนี่แหละกึ่งเล่นกึ่งทำงานเวลาเราทะเลาะกันมันก็ทะเลาะแบบเพื่อนทะเลาะกันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คงมีเรื่องไม่เข้าใจกันในช่วงเวลาหนึ่งและสุดท้ายมันก็ขี้คลายแล้วมันก็ผ่านพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าไอ้ระหว่างไอ้เส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยมีความถูกผูกมัดยงใหญ่โดยคำว่าเพื่
3: อ
1: นทำให้แบบว่ามันมีสายสัมพันธ์ที่แบบว่าบางเรื่องเป็นเรื่องธุรกิจเราก็ช่างมันบางเรื่องอ่ะมันดูอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าชวนทะเลาะกันได้นะแต่พอเป็นเพื่อนกันมันก็ขี้คายได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ก็คืออยู่กันด้วยความรักนั่นเอง
1: อยู่กันด้วยความรัก
0: สรุปง่ายๆแล้วก็เพราะว่า
1: ไม่รู้หวาน
0: โถ่
2: ดูหวาน
0: ก็คือความรักที
1: ่กลัวไม่เข้มเลย
0: ก็แหมพี่ก็วงพี่หวานไง
1: ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีทัศนคติที่คล้ายกันพี่ว่าอีกอย่างนึง
0: สำคัญครับผม
1: ใช่เพราะว่าเหมือนสมมติอาจก็มีเหมือนกันนะที่เราเป็นเพื่อนกันแต่เห็นเหมือนกันเฮ้ยถ้าเป็นกับกูเนี่ยทำธุรกิจไม่ชิบหายไม่ตรงกันบางคนซีเรียสเกินไปบางคนแบบว่าดูเขาเรียกอยากเห็นผลตามสิ่งที่เรา

0: ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้อย่างแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเลยแต่ของเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชัดเจนมาก
1: คุณท่านพี่ถกอะไรเรื่องเราเป็นคนนั้นแล้วก็ค่อยแล้วค่อยแบบขับตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี
0: ้คือมีความแบบบางอย่างมันแบบเฮ้ยมันก็อยู่ด้วยกันได
2: ้
0: มีหงุดหงิดกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จากการที่ว่ามันมีทัศนคติหลายๆเรื่องที่เห็นตรงกัน
2: คร
0: ับ เราจะไปทางนี้กันนะทุกคนมันไม่ค่อยมีแบบว่าเฮ้ยถ้าบางคนแบบไปตรงนั้นแล้วได้อะไรวะคนสักคนหนึ่งอ่ะ
2: ม
0: ันเราคงไปแบบเนี้ยไม่ได้มา20ปีแต่ทุกคนไปด้วยกันเฮ้ยสนุกแน่เลย อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ
1: ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าการที่ทำงานร่วมกันครับในระยะเวลานานๆเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนคติและทิศทางที่เราจะไปอ่ะค่อนข้างสำคัญเป้าหมายที่เราจะไปด้วยกันค่อนข้างสำคัญนะครับผมและระหว่างทางเนี่ยเราก็ประคับประคองไปแหละมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้คือถ้าเกิดคุณเข้าซอยเนี้ยแล้วมันราบลื่นจนสุดซอยแล้วมันสักเซส อ่ะค
0: ุ
1: ณรีบออกมาเหอะพี่ซอย
0: ใช่
1: โดนหลอกแน่ๆ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่ชีวิต
2: ใช่
1: ใช่ครับผมจริงครับพี่มันต้องคุกคะมันต้องแฮปปี้บ้างเหยียบน้ำเหยียบตะปูดูดอกไม้ยืนฉี่ข้างทางมันมี
0: ถูกต้องยิ่งเป็นถนนบ้านเราด้วย
1: โอ้โห
2: ระวัง
1: จะโดนฉกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกเขามีนักร้องหรือนักดนตรีกลุ่มใหม่ตอนนี้เด็กๆเริ่มเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้กิมมิกเนี้ยได้ไอเดียเนี้ยเข้าไปอาจจะไปคุยกับเพื่อนๆได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: เป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะอยู่กับกลุ่มเพื่อนได้ยาวนาน
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าบางทีของมิกกี้เองก็เคยมีแบรนด์เหมือนกันตอนที่เราคุยกันนะครับเราเป็นเด็กสุดแล้วก็มีแต่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่คือตอนคุยเราจะบอกว่าเราไม่มีพี่น้องนะเราคือเพื่อนเราคือการเล่นดนตรีด้วยกันเราสามารถออกความคิดเห็นได้อย่าคิดว่าเราเด็กสุดแล้วออกความคิดเห็นไม่ได้เราว่าได้เฮ้ยพี่เล่นผิดพี่ร้องไม่ดีเอ้ยผมพัฒนาตรงนี้นู่นเนี้ยอย่างเงี้ยมันทำให้อยู่กันยาวถึงตอนนี้เราไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันแล้วครับแต่คือเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู
0: ่
1: อะไรมันจะทำให้เส้นทางเนี้ยมันไปได้ไกลและไปได้นานนะครับผมซึ่งกับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะแบบเด็กๆเนาะเขาจะอะไรมันไวไปหมดอ่ะมันรอมันไม่มีอะไรที่มันรอได
0: ้
1: แต
0: ่
1: ก่อนกว่าเราจะโทรศัพท์หาใครสักคนเนี่ยเราต้องไปยืนตู
0: ้
1: เราไปรอใครจะรับไม่รู้ดิพ่อแม่รับสวยอีก อะไรเงี้ยกว่าจะรอข้อความก่อนนั้นก็เป็นจดหมายคือเดี๋ยวนี้แค่ส่งไปไม่รีดนี่มีโกรธนะรีดแล้วไม่ตอบทำอะไรอยู
0: ่
1: แต่เดี๋ยวก่อนรู้ครับกว่าเขาจะรีพายกลับมานั่นคือ2สัปดาห์นะจดหมายอะอะไรเงี้ยครับก่อนเราจะโทรหากันเงี้ยนั่นคือตอนเย็นนะบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องสายตันหมดและสาบัด อะไรเงี้ยคือยุคตรงนี้มันเลยอะไรที่มันเร็วไปหมดแต่คือเรื่องนี้ครับเรื่องสายสัมพันธ์ต้องค่อยๆประคับประคองการเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยพูดคุยกันสิ่งสำคัญคือพูดคุยกันครับ
0: ม
1: ีอะไรพูดคุยกันอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับทัศนคติเราไปด้วยกันได
0: ้
1: สิ่งสำคัญคือเป้าหมายนะครับผมหน้านะจบอะไรวะเนี่ย ทำไมเมื่อกี้คือคักจบแบบนี้เฉยเลย นะฮะอ่ะพี่มีอะไรแนะนำเด็กๆสำหรับแบรนด์ยุคนี้บ้างครับผม
0: แนะนำ
1: ที่จะอยู่ด้วยกันนานๆแบบเนี้ย
2: ที่จริงถ้าพี่จะเสริมนะมันจะมีหลายวงที่ไม่ใช่เพลกาวแต่ยังแบบยังเซอร์ไวอยู่ยังชีวิตแล้วที่เป็นเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นการมองโลกครับผมว่าคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีประมาณนึงคือไม่ได้ให้แบบว่าหลอกตัวเองหรืออะไรเงี้ยเช่นแบบการที่เราไปเจอสิ่งไม่ดีก้อนหนึ่งแล้วเราก็เอามาใส่แบบว่าเหมือนใส่ใจกับสิ่งนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติไปเจออะไรไม่ดีมาแล้วเราคือการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันจะทำให้เราผ่านบางอย่างไปได้ง่ายขึ้น
1: ก็คือเรามี positive thinking ในมุมที่มันลบๆได้แต่ไม่ใช่เป็นการเข้าอะไรนะคิดเข้าข้างตัวเอง
2: ใช่หรือไม่ก็แบบว่าการมีความคิดแง่ลบกับหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาหรือตกหลุมกับอะไรที่แบบไม่สามารถทำให้เราไปสนุกต่อหรือว่าไปข้างหน้าต่อได้ง่ายขึ้น
1: ครับผม
2: แบบนี้มันจะใช้ชีวิตง่ายกว่า
0: เพราะว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียมันท็อกซิกเยอะอะไรเงี้ยครับแบบคำชมคำด่าอะไรมาเร็วไปหมดดังนั้นบางทีแบบว่าหลายๆเรื่องถ้าเราใส่ใจกับมันมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันจริงบางทีมันมากเกินจริงนะหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่อ่ะถ้าเรามองกันแบบว่าสัจธรรมแบบเป็นพระอย่างเงี้ยเรามองแบบว่าเป็น
2: มันจะมีอยู่นะ
0: ใช่ป่ะมันมีอยู่มันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็บางทีการที่เราแบบวนเวียนอยู่กับ
1: ันนั้น
0: จิตอยู่กับสิ่งนั้นเป็นนาอะไรเงี้ยมันใหญ่ขึ้นจนแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงได้น้องไม่ได้แบบแย่ขนาดที่เขาพิมพ์มาอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าแบบว่าก็จงเชื่อในตัวเองเอาไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็จริงๆเหมือนอยากจะแนะนำคือตอนนี้มันเป็นยุคที่มีความน่าจะเป็นเยอะมากสมมติยุคพี่เนี่ยเกิดมาฉันอยากเป็นนักดนตรีฉันก็คงอยากเป็นนักดนตรีแต่ว่าในเวลาเดียวกันฉันคงจะไม่ได้อยากเป็นดาราหรือไม่ได้เกิดที่มาฉันจะเป็นอินฟูหรือว่าฉันจะเป็นดาราหรือว่าฉันจะเป็นนักร้องหรือว่าฉันจะไปประกวดต่างๆหรือฉันจะแต่งเพลงขึ้นมาเองหรือว่าคือทุกอย่างมันมีความรู้ที่ทำให้ทุกคนเป็นทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันเลยเกิดการตกผลึกที่มันยากขึ้นบางคนก็เลยเกิดการชับโต้สับสนอะไรต่างๆดังนั้นพี่คิดว่ามันจะเป็นยุคหนึ่งแหละที่ว่าถ้าจะแนะนำอะไรก็คือลองแนะนำว่าลองคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ลองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นวิชาเอกแล้วกันว่าแบบว่าเราอยากทำอะไรเป็นวิชาเอกแล้วก็ลองโฟกัสกับมันแล้วก็ลองดูบางทีการที่เราโฟกัสทุกๆอย่างพร้อมกันน่ะบนเวลาบนโลกใบนี้มันอาจจะไม่พอบางครั้งอาจจะต้องความนะตัดบางความน่าจะเป็นออกไปบ้างแล้วก็ลองโฟกัสในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเข้มข้นกับมันในบางช่วงเวลาแล้วก็ลองคุกกับมันดูถ้าไม่ใช่จริงๆก็ว่ากันก็ค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอการที่เราไปอยู่ตกหลุมของการแบบตัดสินใจไม่ได้ทันทีอันเนี้ยเห็นเป็นเยอะมากในเด็กยุคปัจจุบันอย่างนั้นถ้าเราจะแนะนำก็อาจจะแนะนำเรื่องนี้ว่าแบบลองตัดความน่าจะเป็นที่มันมีมากมายเนี่ยออกไปบ้างบางอันอะไรเงี้ยครับ
3: สำหรับพี่ว่าเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วที่18มนุษย์ทองคำจะทำงาน
1: คร
3: ับ ก็คือเหมือน
1: เข้าเพลงเฉย
3: เหมือนจริงๆแล้วจริงๆทุกคนมีข้างในแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแหละก็คิดว่าเหมือนคล้ายๆเพลงเนื้อหาของเพลงนี้สอนละกันว่าจริงๆแล้วบทเรียนหรือการเรียนรู้ความเจ็บปวดมันทำให้เราแข็งแกร่งแหละจริงๆแล้วอดทนกับมันนิดนึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นการฝึกวิชาข้ามขั้นไปแต่แล้วเลเวลของเราถ้าเรายิ่งเรียนรู้เร็วเจ็บเร็วเข้าใจมันเร็วเราก็แข็งแกร่งเร็วแล้วเชื่อว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตทำให้เราได้เรียนรู้ใช่ครับ
0: จริงครับแล้วก็สำหรับถือว่าเป็นพี่เองเสริมจากพี่ตุ๋นนะคือพี่ว่าชีวิตของพี่ได้รับสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตจากการที่เราเป็นคนอดทนอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าถ้าแบบว่าแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ๆเพราะว่าเนี่ยข้อหนึ่งที่แบบว่าเราไปเจอหรือเราไปทำงานหรือว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่เราเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกั้นใจอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะได้แล้วนะแต่ว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องที่เราได้มันเกิดจากความอดทนเยอะมากๆเลยดังนั้นเท่ากับว่ามันอาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่บางครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อหรืออะไรก็ตามแต่เราว่าไอ้นี่มันเป็นปลายทางมันมีข้อดีของมันอยู่นะแล้วก็มันอาจจะเป็นสกิลหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันสมมติถ้าแบบเด็กรุ่นใหม่มีความอดทน2คะแนนเรามากกว่าคนอื่นสัก
1: พี่พูดอะไรในใจด้วยวะ
0: อีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาบอกว่าเรามี5เนี่ยถ้าแบบว่าเราโดดเด่นกว่าเพื่อนที่แบบว่าในรุ่นเดียวกันเยอะมากๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นแบบข
3: ้อดี
0: ใช่ครับ
1: มิกเตอร์อีกนิดนึงครับพี่คือความอดทนในยุคนี้จริงๆมันต้องเป็นทุกยุคแหละความอดทนแต่คือคนนี้บางคนไม่รู้มันสิ้นสุดตรงไหนอาจจะแนะนำเพื่อนว่าอดทนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงของเมื่อวานอีกนิดนึงเพราะว่าไอ้คำว่าอดทนอีกนิดนึงอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จมันมีแค่นี้เอง
0: มันแค่อีกนิดนึงมันมีเพลงหนึ่งผมเขียนไอ้แปลมาจากเพลงของ CGM หรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันในเนื้อเพลงมันบอกว่าเนี่ยเอื้อมือไปนะจริงๆอ่ะอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรอ่ะก็จะถึงละแต่บางทีเราอ่ะวันนั้นเราไม่รู้นะว่าจริงๆมันแค่อีกครึ่งเซนติเมตรเองนะเนี่ยคือได้รับมาละเออก็แบบมันแค่อดทนอีกนิดเดียวแต่ว่าเราไม่ไม่ได้แบบเราปลดมือมาจริงๆมันแค่เอื้อมขึ้นมาอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรเองอะไรประมาณเนี้ย
1: โอเคก็สำหรับน้องๆที่ได้ฟังก็คืออ่ะเดี๋ยวปิดสรุปให้นะก็คือว่าอาจจะเราอาจจะต้องเดินทางกันด้วยความรักนะครับผมนะความเข้าใจในการที่จะเดินทางของวงเนาะแล้วก็อดทนรอนะครับความสำเร็จเนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่ต้องอดทนรอจริงๆนะอันนี้นะครับผมนะอ่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่มีทางบ้านส่งเข้ามาให้นะครับผมไม่ให้มีครับให้มีหลังไมค์มานะครับผมเขาถามว่า แฟนๆจะได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่พี่เพกาวไหมคะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ยินนะครับพี่ติ๊กพูดถึง20ปีนะไม่รู้หินอะไรหรือเปล่าเนี่ยงงสงสัยเหลือเกิน
4: ปีนี้ก็เป็นปีที่23ดังนั้นก็
3: เลย20มาแล้ว
2: เลย20
4: 30แล้วกันอ่ะ
2: นิดนึงนิดนึง
1: อดทนอยู่ถึงเหรอวะ
2: นิดนึงนิดนึง
1: อดทนอีกนิดนึง25ได้มั้ยพี่25ได้มั้ย
4: 25เป็นไปได
1: ้25 25ได้ม
4: ั้ย25เป็นไปได้
3: เออ25
1: มีโอกาสนะครับ
4: 25เป็นไปได้
1: 25ปีเพกาวนะครับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับไม่รู้แหละว่าตรงนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์พี่เชื่อไม่ต้องห่วงนะครับต้องยิ่งใหญ่นะพี่นะเราจัดที่ไหนดีพี
4: ่เล็กๆดีกว
1: ่
4: า
1: เอาเล็กๆ
4: ชอบเล็กๆพี่เป็นคนแบบชอบคิดกับด้านแต่ว่าเคยปรับเอาไว้ว่าเราจะจัดที่มันเล็กๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าวงเราไม่ใช่วงที่แบบไปเล่นราชมังละอินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นวงดนตรีเล็กๆวงนึง
1: เฮ้ยพี่ไม่ร้อง
4: อย่างคนบางคนเหมาะกับที่ที่มันใหญ่แล้วแบบใช้เสียงระดับนี้เอาไปกับคนมากมายระดับนั้นปุ๊บแล้วมันมีความสุขฟินที่สุดปุ๊บของวงเรารู้สึกว่าเรามีท่าของเราเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่แหละระดับแถวๆนี้เห็นหน้าเห็นตากันโอ้โหร้องตามทุกเพลงเลยทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยตั้งแบบอยากมีคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตในฝันก็มาติดตามมาดูครับว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับทุกคน
1: แนะนำตอนคอนเสิร์ตเปิดไฟนะครับจะได้เห็นหน้าทุกคนเลยเพราะช่างไฟ
4: เช็คชื่อเช็คชื่อว่าใคร
1: ช่างไฟยิ้มเลยนะโอ้ไม่ต้องเซตเปิดไฟสว่างสว่างยิ้มเลยนะฮะนะครับแล้วก็อาต่อมาครับอาสำหรับซิงเกิลนี้แล้วกันแฟนๆขับจะได้มีโอกาสได้เมอร์ชานไดซ์ไหมฮะ
4: โอ้โหเอาแบบเร็วที่สุดเลยอ่ะพี่เก่ง
1: เสื้อสีทองไหมพี่เสื้อทองไหมพี
3: ่เดี๋ยวโดนวัสลินฟ้อง
4: ช่วงนี้ทองแพงอาจจะยังไม่ได้ใช
2: ้ก็เดี๋ยวเราจะมีวันเสาร์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้งานแคททีเชิร์ตครับ
1: โอ้พอดีเลยนะฮะ
2: ที่ศูนย์แห่งชาติสิริกิติ์นะครับผม
1: ครับผม
2: อยู่ที่เราอยู่ที่บูธ C34 เอ้ย C43
4: C43
2: 43ถูกแล้วผมปรับฝนไปหมดแล้วเนี่ย
1: สับสนเลยนะพี่นะ
2: สับสนละก็คือไปเจอกันที่บูธเรามีเสื้อของ18มนุษย์ทองคำ
4: ใช่แล้ว
1: นี่งานนี้มิกกี้ไปแน่ๆครับเพราะไปขายของอยู่ใกล้ข้างครับผมอยู่การค้าครับผมสำหรับงานนี้ครับแคททีเชิร์ตนะครับบัตรนะครับหน้างาน 1,500 บาทนะครับผม2วันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถซื้อ Early Bird ได้นะครับ 1,400นะครับผม100ประหยัดเถอะครับได้โปรดนะฮะแล้วก็ในงานมีทั้งกิจกรรมนะมีขายเสื้อด้วยของศิลปินดารานะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วย
4: คอนเสิร์ตด้วยครับ
1: ครับผมนะฮะทั้ง2วันเลยครับผมมีเวทียืดกับเวทีเชิ้ตนะครับผมท่องมานะนะครับพอเขาให้ท่อง
4: ไปเจอกันนะครับ
1: ครับผมนั่นคืองานแคทในวัน
4: เสาร
1: ์ที่นี้นะครับผมนะฮะโอ้จริงๆไม่อยากจะบอกว่าก่อนจะจากกันไปเลยนะครับผมยังอยากจะคุยต่ออีกสักชั่วโมงนะแต่พี่ติ๊กเริ่มหาวแล้ว
4: นะครับสบายสบายพี่สบายสบาย
1: เพราะวันนี้ก่อนมาที่รายการนะครับเพกาวได้ไปที่ร่วมงานด้วยที
4: ่เมืองใช่
1: ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับผมก็โอ้โหถือว่าเดินทางกันมามาเลยนะฮะเห็นบอกพี่ติ๊กบอกตรงนู้นร้อนนะครับผมตรงนี้เลยจัดหนาวเลยแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นไข้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอยากให้พี่ครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยฮะ
4: ครับได้เลยครับ
2: ก็ติดตามพวกเราเพลกาวได้นะครับ Facebook ก่อนเลยที่เพจเพลกาวแบนด์นะครับผมแล้วก็ที่ Instagram นะครับ IG นะครับเสิร์ชได้ว่าเพลกาว Family นะครับแล้วก็สามารถไปดูส่วนตัวของพวกเราได้พี่ตูนเพลกาวติ๊กเพลกาวเก้งเพลกาวนะครับรวมถึงช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะครับเสิร์ชคำว่าเพลกาวแบนด์แล้วก็จะขึ้นมาเจอเลยครับ
4: ใช่ครับแล้วก็ติดตามเพลง18มนุษย์ทองคำได้ที่ช่องมีเรคคอร์ดด้วยนะครับ
1: ครับ
4: YouTube มีเรคคอร์ดแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกอันนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าชอบนะฮะไม่ได้พูดคำไหนแล้วตอนนี้ก็จะถ้าขอแต่งงานได้ขอแต่งเลยนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้นะครับ18มนุษย์ทองคำนะครับผมก่อนจะจากไปขออีกนิดนึงครับพี
4: ่ได้เลยครับ
1: ซิงเกิลที่พี่ชอบ คนละซิงได้ไหมพี
0: ่คนละซิงเกิล
5: ของเพกาวหรอ
1: ของเพกาวของเพกาวสิพี่โอ้โห
0: จะบอกของเบลวาริสลาซะแล้ว
1: นั่น
2: ของเพกาว
0: ของเพกาวได้ได
1: ้จริงๆคำถามเนี้ยมันควรจะเป็นต้นเบรกแต่มันไหลไงแล้วก็แบบสักหน่อยก่อนจะจากกันไปพี
2: ่นึกออกครับผมตอบก่อนเลย
1: พี่แกครับผม
2: มีเพลงหนึ่งในอัลบั้มMr. Postman ครับเป็นเพลงช้างในอัลบั้มชื่อว่าเพลงคำสาบครับเพลงคำสาบเนี่ยคือที่จริงเพลงคำสาบเนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดในมิดอัลบั้มนั้น
1: ค
2: ราวนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเล่นตอนช่วงเวลาเนี้ยครับแล้วมันจะมีช่วงเพลงเก่าตามคำขอแล้วเพลงนี้จะถูกขอบ่อยมาก
1: ก็เลยชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ
2: คือเราชอบเองอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอตอนนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเพลงช้าเศร้ามาก
1: ครับ
2: เป็นเพลงอกหักคือผมก็ชอบเพลงอกหักอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าพอหลังๆมาไปเล่นแล้วคนขอเยอะนี่แสดงว่าเฮ้ยเพลงคำสาบมันแบบเรียกว่าอกหักโดนใจใครล่ะ
1: นี่อ่ะฝากไปฟังนะครับเพลงคำสาบเอกาวครับผม
2: ใช่ครับผม
0: ของผมว่าผมเป็นเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้แล้วกันเป็นเพลงแนบใจ
1: นั่นไง
0: ได้ตรงกันได
5: ้ตรงกันได้
0: เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ทำใหผมรู้สึกว่ากลับมาเขียนเพลงให้กับเพลงกล่าวได้อย่างมีอรรถรสเพราะว่าเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เอาชีวิตตัวเองมาเขียนเป็นเพลงแต่ว่าอันเนี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบใช้ชีวิตของตัวเราเองมาเขียนเป็นเพลงเพื่อจะบอกรักแฟนเพลงของพวกเราอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงหนึ่งที่หัวใจคอนเน็กต์กับการทำงานเพลงแบบอย่างแบบบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ได้ผลงานที่จะไปให้กับคนที่เห็นหน้าชัดมากๆก็คือแฟนเพลงของเพลงเก่าทั้งหมด
1: ครับผม
0: ก็เลยเป็นงานหนึ่งที่ชอบมากๆครับ
1: แนบใจครับ
0: แนบใจครับ
5: ใช่
1: พี่ตุ้มเหมือนกัน
5: เพลงเดียวกับพี่ติ๊กครับซึ่งนั่นแหละคล้ายๆพี่ติ๊กซึ่งเล่นแล้วมันรู้สึกอยากจะเอาเพลงนี้ไปเล่นให้แฟนๆเรา
0: ทุกค
5: นได้ฟังจริงๆสดๆนะหมายถึงแบบว่าถ้าคิดถึงการฟังผ่าน YouTube ได้แต่ถ้าอยากใหเกิดสิ่งนี้จริงๆอ่ะอยากไปเล่นให้ทุกคนได้ฟัง
1: ครับผม
5: อยากไปเล่นสดๆให้ทุกคนได้ฟัง
1: ครับผม
0: คร
1: ับ ได้เลยครับพี่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: พี่โอเพกาวมากครับพี่แกพี่เต้ครับพี่ตุ๋นนะครับผมนะที่มาร่วมรายการพี่เรา
0: ครับ
1: ในวันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับ DJ มิกกี้ลอนะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับผมมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qn.comcom นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีบ๊ายบายครับผม
5: บ๊ายบายครับสวัสดีครับ
6: มิกกี้รอสตูดิโอ DJ โดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
8: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศ เวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
9: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Boomers and Baby
0: กลับมาอีกแล้วในวันจันทร์เราขอมอบเพลง We Are The Champions ให้กับสาวไทยที่ได้เป็นแชมเปี้ยนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียสนุกมากเมื่อคืนสนุกมากเข้าคลายหัวใจจะวายได้
1: เราจะได้ไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหม
0: โอล
1: ิ
0: มปิกเราจะได้ไปโอลิมป
1: ิ
0: ก
1: ที่LA
0: อีกสองปีข้างหน้า
1: อีกสองปีข้างหน้า
0: ทำไมอ๋อมันฟุตบอลโลกไว้

0: ก
1: เอ
0: ารแข่
1: อง
0: ขันแบบแล้วก็ได้ข่าวว่าคือผมไม่ได้ดูตอนต้นแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนหวาดเสียวตั้งแต่เริ่มเซตแรกจนเป็นเซตสุดท้ายใช่ไหมลุง
1: คือจำคะแนนไม่ได้หรอกนะแต่จำว่าเซตแรกเนี่ยชนะแบบห่างพอสมควรไม่มากนักแต่เซตที่สองเนี่ยสาวไทยแพ้เละเลยนะแพ้แบบ
0: ล่ะ
1: เป็นสิบเป็นสิบแต้มไปในแบบหนังคนละม้วนเลยนะแล้วก็แบบโอ้ยตายแล้วจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเอ้ยพออันที่สามมาเว้ยเซตที่สาม2-12-1แล้วก็มาเซตที่สามเซตที่สี่อ้าวเขาได้ไปแบบแต่ว่าแต้มแบบ2-5 2-5 2-2 2-5 2-3อะไรอย่างเงี้ยคือแต้มแบบใกล้เคียงกันมากอันนี้แบบพูดแบบไม่ได้จำสถิติจริงนะฮะเพราะว่าคนที่ดูอยู่ก็คงรู้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่มันบันคือตอนเซตที่ห้าซึ่งมันเล่นแค่15 แต้มโอ้โหแบบขึ้นมาแล้วแบบใจฟูค่อยๆใจฟูเรานำมาตลอดนำมาตลอดนำมา3 แต้ม2 แต้ม3 แต้มจนนั้นนำห่างไป6 แต้มจนไปแบบฝั่งโน้น10ฝั่งจีนน่ะ10แล้วปุ๊บเหลือแมตช์พอยต์สุดท้ายตุ้งโอ้โหหลังจากนั้นในภาพที่น่าดูที่สุดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นคือเราไม่ได้เป็นแชมป์อะไรแบบนี้มาแบบของสาวไทยเนี่ยนะนานมากแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ใช่กูรูว่าทางกีฬาแม้ว่าช่องนี้จะเป็นช่องกีฬาเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเรากำลังทำบูมเมอร์ถึงเบบี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ช่องวิทยุ97
0: 97 FM
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื่องกีฬากันนะวันนี้เราก็เลยแจมกีฬาด้วยที่อื่นเขาคงเล่าให้ฟังแล้วแหละว่ามันละเอียดยังไงอะนะแต่แบบขนาดเราก็เป็นแค่แฟนกีฬาดูเรายังแบบสุดใจขาดดิ้น
0: ใช่เอานะก็เพิ่งผ่านมาเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วเองเราก็ยังดีใจกันยังไม่หายเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าหลังๆประเทศไทยนี่มาแห่ต้องบอกว่าเรามีแต่สาวๆของเรานี่ลูกสาวประเทศไทยนี่เก่งๆกันเยอะเลยเมื่อวานนี้ก็ทีมวอลเลย์บอลเรามีน้องเนเน่ซึ่งกำลังจะไปชิงที่1ของอเมริกาก็อตทาเลนต์เรามีน้องจีโน่เป็นนักกอล์ฟสาวไทยโอ้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลย
1: ใช่ผู้หญิงหมดเลย
0: เก่งมากเก่งมากลูกสาว
1: มีกอล์ฟรายการหนึ่งที่แบบบนกระดานเนี่ย
0: สิบรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายที่อเมริกาแล้วครับ
1: สิบอันดับเป็นสาวไทย8 คนโอ้โห
0: ลุงเชื่อไหมตอนที่ผมเห็นในกระดานนั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นกันเองที่ประเทศไทยสนามไหนวะไม่ได้คิดว่าเป็นอินเตอร์นึกออกป่ะเพราะอยู่ดีๆมันเป็นชื่อแบบธงชาติไทยข้างๆเล็กๆนี่มันเรียงเต็มไปหมดเลยก็เลยบอกโอ้ยแบบสุดอะสุดสุดเวลาเห็นอะไรแบบนั้นรู้สึกดีใจมาก
1: แล้วก็เราก็ได้แชมป์ด้วยน้องจีโน่ยังไม่ต้องไปย้อนที่ถึงน้องลิซ่านะ
0: โอ้โห
1: น
0: ั่นก็
1: ยังเป็นนั่นก็ยังเป็นแชมป์อยู่
0: อันนั้นรู้สึกเขาจะจองความถาวรเลยนะเสถียรมากในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ระดับโลก
1: เราในฐานะชายไทยเราก็ถามหาลูกชายแห่งชาติบ้างก็ให้กำลังใจกันนะ
0: ให้กำลังใจแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวของประเทศนี้แล้วล้วนแต่ดีใจไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราดีใจกับคุณอยู่แล้ว
1: พยายามต่อไปนะก็นี่แหละ
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องดีๆครับลุงเป็นเรื่องดี
1: ๆเปิดเพลงที่กีฬาทุกชนิดจะต้องเปิดเวลาจบ
0: ได้รับชัยชนะ
1: จบไอ้ทัวร์นาเมนต์แล้วมีคนได้แชมป์ก็จะมีเพลงนี้เปิดขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเพลงชาติของแชมป์อ่ะ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เคยได้ยินมาว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยากให้เพลงแบบที่เอาไว้ร้องในสนามกีฬาซึ่งสำเร็จเลยถือได้ว่ามีอายุไม่มากพอที่จะได้เห็นนานๆนะ
0: ใช่ก็ เขาเสีย

0: ชีวิตไปแล้วกว่า30 ปีแต่ว่าเพลงและเพลงนี้ของเขาก็ยังถูกเปิดทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลองของความชัยช
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะอยู่ทุ
1: ข
0: ก
1: อง
0: คร
1: ช
0: ั
1: ั
0: ้
1: ย
0: ง
1: ชน
0: ไป
1: ะเพราะว่าเขียนเป็นเพลงที่เขียนดีมากเคยแปลไว้เป็นภาษาไทยเป็นกลอนด้วยนะ
0: เอาล
1: ว
0: ะ
1: ันหลังจะมาจะมาอ่านให้ฟังก็สนุกดีเหมือนกันคือรายละเอียดนี่มันแบบเนี่ยขอบคุณทุกคนเลยคือเนื้อหานี่เพื่อการขอบคุณการเป็นแชมป์แล้วก็คนที่เป็นแชมป์จะพูดคําว่าอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในเนื้อเพลงหมดเราก็แบบโค้งให้กับทุกคนนะแล้วก็เราก็ทําทุกอย่างให้เป็นผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วนะเราถึงได้มาจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานามันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ไม่มีเพลงอื่นในโลกนี้เหมาะกับความเป็นแชมเปี้ยนอีกแล้วเท่าที่มีนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขกันแล้วก็รวมทั้งอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างตั้งแต่น้องเนเน่ที่ได้ปุ่ม
0: ใช
1: ่โกลเด้นบัสเตอร์
0: โกลเด้นบัสเตอร์ใช
1: ่ซึ่งปุ่มนั้นเนี่ยนิติพงศ์ก็เคยกดนะ
0: อ๋อ
1: เคยเป็นกรรมการไทยแลนด์กัตทาเลนต์นะครับแต่ว่าปุ่มของอเมริกันเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย
0: บนโต๊ะบนโต๊ะเลยก็อยู่บนโต๊ะเลย
1: บนโต๊ะเลยแต่ของไทยเนี่ยมันเอาไปวางคือยากสำหรับกรรมการขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต้อง
0: เดินไปกดต้องเดินไปกด
1: มันไม่แบบปึ้งเลยเงี้ยมันต้องเดินไปแล้วแบบคนก็จะลุ้นอะไรเงี้ยเราก็เคยไปกดมาแล้วตึ้งหนึ่งครั้งเลยมีประสบการณ์ในการกดให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งร้องเพลงดีมากแล้วก็ลีลาแบบหลอนสุดยอดมากตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วนะเราก็ทำให้
0: นั่นก็เป็นเรื่องดีๆเนาะที่เกิดขึ้นในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็คือเหตุการณ์ของทานน้ำแข็งและหิมะที่ถล่มลงมานะครับที่ประเทศเนปาลปัจจุบันณตอนนี้นะฮะในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้มีคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า800กว่ารายนะฮะแล้วสูญหายเนี่ยประมาณ 3,000 กว่านะครับ 3,200 3,300 ที่ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรบ้างก็ขอส่งกำลังใจนะฮะกับพวกบุคคลที่ประชากรที่ยังสูญหายอยู่ในขณะนี้ขอให้ได้พบเจอแล้วก็กลับมาโดยเร็วมาสู่ครอบครัวของเขาอันนี้แบบเป็นความเสียหายที่แบบและอันนี้ลุงมันไม่ได้เป็นเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศเนปาลเพราะย้อนไปปี2015ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
1: แผ่นดินไหว
0: อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าครั้งนี้แต่ครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่า
1: ครั้งนั้นก็ถือว่ารุนแรงเพราะว่ามันเกิดที่กาดมันดุคือเมืองหลวงเลยเราเนี่ย
0: ครั้งนั้นเคยไปใช่ไหมลุงเคยไปในเล่าประสบการณ์คือมันยังไง
1: เนปาลตอนนั้นไปยังตั้งแต่โอ้ยยี่เกือบ20 ปีแล้วมั้งตอนนั้นยังมีไปช่วงที่เขาประท้วงกันเรื่องลัทธิเหมาอิส
0: อ่ะอ๋อเหรอ
1: ลัทธิเหมาอิสกำลังเข้าไปแทรกแซงอะไรอยู่ในเนปาลเพราะเนปาลตอนนั้นก็ตั้งแต่ช่วงที่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศพนักแต่กรรมในราชวงศ์พี่ดิบรู้ป่ะ
0: ที่รู้ที่คือมาคือคนที่อยู่ในเป็นพระญาติเอาหนึ่งที่ก็สังหารหมู
1: ่สังหารหมด
0: ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยอะไรสักอย่าง
1: หนึ่งหลังจากนั้นมาก็มีระบอบ
0: การเปลี่ยนแปลงต่าง
1: ๆแล้วก็สิ่งที่มีการประท้วงดีเหมาอิสมาอะไรวันนั้นที่เราไปที่จำได้เนี่ยเพราะว่าเราไปตอนที่เขาประท้วงพอดีรถทัวร์รถอะไรไปไม่มีเดินนักท่องเที่ยวไปถึงจากเครื่องบินลงไปเดินจากสนามบินไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีรถค่อยแอบมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่าเขาก็พยายามให้เราปลอดภัยที่สุดแล้วก็โอเคคุ้มค่ากับการที่ได้ไป เมืองไปกัดมันดุเนี่ยที่เป็นสถานที่ทางศาสนามีโบราณสถานอะไรที่แบบสวยงามมากรูปถ่ายมายังเก็บไว้อย่างดีแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากมาคอยอยู่ที่ที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องผ่านเข้าไปแล้วต้องไปคารวะนะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีความเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าเกิดมาเสร็จแล้วก็ไปตาม
0: โน้นนี่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยจุดที่สูงสุดเนี่ยมันอยู่ในประเทศเนปาลป่ะครับ
1: เอเวอเรสต์นี่อยู่เนปาล
0: ใช่ไหมส่วนที่สูงที่สุดของเอเวอเรสต์นี่อยู่ที่เนปาลโอเค
1: คือไม่ต้องพูดว่าส่วนที่สูงที่สุดของเอเวอเรสต์หรอกคือเอเวอเรสต์คือจุดนั้นเลยคือจุดนั้นหรือจะอยากจะเรียกยอดอะไรก็ว่าไปมันเป็นสัมผัสที่สุดแล้วเราก็ไปเห็นมาแล้วยอดเขาเอเวอเรสต
0: ์
1: นั่งเครื่องบินเขามีเครื่องบินเฉพาะที่นั่งได้สัก10 คนอะไรอย่างเงี้ยชื่อสายการบินแบบบิ๊กฟูดเหมือนในตัวที่ลึกลับที่อยู่ในที่เป็นในพวกเรื่องปลัมปลาเล่ากันนะนะบิ๊กฟูดที่เขาบอกว่าหาเจอในแถวๆใครยิมาอะไรอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อน
1: ั่งเครื่องบินไปแล้วก็เราก็พยายามก้มหาตรงไหนว่าเอเวอเรสต์ตรงไหนวะมีคนมาสะกิดบอกไม่ใช่ไม่ได้ก้มนะพี่ต้องเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยคือเห็นตรงบินอยู่ระดับบินไม่รู้3 กิโลเมตรมั้ง3-4 กิโลเมตรอะไรก็แล้วแต่จากพื้นนะก็แบบครั้งหนึ่งก็ได้ไปเห็นไปเที่ยวก็โอเคแล้วก็กลับลงมาก็ได้นี่แหละที่ประทับใจสุดคือการบรรดุทีนี้เนี่ยตอนที่แผ่นดินไหวคราวนั้นเนี่ยวัดวาอารามแล้วก็สถาปัตยกรรมโบราณอะไรพวกนั้นก็พัง
0: ก็โดนทำลายไปครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าบ้านเรือนและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่ตะกี้ลุงเล่าเนี่ยมันก็จะมีสถานที่แบบมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็จะมีคนน่ะหลายๆคนอย่างพวกชาวจีนหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียก็ไปอยู่ในช่วงอยู่แถวนั้นแล้วก็เกิดความสูญเสียชีวิตไปหลายคนนะครับหลายชาติทีเดียวที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรื่องของระบบคมนาคมเรื่องของแม้กระทั่งสภาพเศรษฐกิจตอนนี้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ที่น่าเสียใจมากๆก็คือจำนวนคนที่เสียชีวิตมันเยอะมากจริงๆนะครับเรื่องนี้แบบว่าโอ้โหแบบ
1: มันเป็นเรื่องที่เราก็นะไม่รู้จะไปว่าอะไรกับเขาม
0: ันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก
1: ็ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเรามีเพื่อนที่ตายไปด้วยกันเอาเงี้ยตายไปด้วยกันเราคงมีเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนไปด้วยกันคิดเหมือนใครคิดแบบนี้กันเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะมันแบบมันไม่โดดเดี่ยวดีอ่ะมันแบบไปแล้วของพวกนี้คงจะไม่ได้แบบถ้าเกิดขึ้นเลยทันทีอาจจะไม่ได้ทรมานมากอะไรนะก็คือแบบปึ๊บไปเลยเหมือนคน
0: มันคงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแหละแล้วก็ผมว่าธรรมชาติมันเป็นสิ่งสวยงามเพียงแต่ว่าบางครั้งผมก็ไม่รู้นะอย่างทฤษฎีไอ้โลกร้อนเนี่ยบางทีไอ้เรื่องของทานน้ำแข็งต่างๆที่มันละลายแล้วก
1: ็มัน
0: เกิดการอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งคนก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นเป็นฝีมือของมนุษย์แหละซึ่งก็ต้องช่วยกันรักษาเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งสิ่งธรรมชาติเนี่ยไว้อะให้เพื่อกับส่งต่อกับรุ่นต่อๆไปเพราะว่าถ้าเราไปทำลายธรรมชาติอย่างบ้านเราเองเราก็จะเห็นนะว่าป่าไม้ถูกทำลายไปเยอะในแต่ละปีก็จะเห็นน้ำป่าที่หลากลงมาแล้วก็ทำลายทำให้ทรัพย์สินประชาชนเนี่ยเสียหายมากมายทุกปีเลยและอันนั้นน่ะเรื่องของการที่ตัดป่าไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: อันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนท่องได้หมดแล้วล่ะแต่ว่าจะทำเปล่า
0: ก็ต้องรณรงค์ไปเรื่อยนะเพราะว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นอ่ะเพราะว่าไอ้บางทีให้มันมีกฎเกณฑ์หรือกฎกติกามันมากขึ้นให้มันยากขึ้นสำหรับคนที่จ้องที่จะทำลาย
1: บาง
0: ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้
1: บางทีเราก็คิดเล่นๆนะขำๆค
0: ือ
1: เราทำลายธรรมชาติจริงธรรมชาติน่ะสร้างคนให้เป็นแบบนี
0: ้
1: ถูกไ
0: หมแปลว่า
1: ก็เราเกิดมาจากก็เราก็เกิดมาตามธรรมชาติไงแล้ว
0: เราก็ okay.
1: แล้วเราก็เป็นคนดีและคนเลวคนสร้างและทำลายในตัวเองด้วยมันก็มีจำนวนคนทำลายก็เยอะพอทำลายปุ๊บธรรมชาติก็จะมาทำลายเราอีกทีนึง แล้วก็สร้างกันขึ้นมาใหม่อะไร
0: มันเป็นวัฏจักรใช่ไหมเป็นวัฏจักร
1: คิดดู
0: กงกรรมกงเกวียนเหรอ
1: คิดแบบเป็นลูปใหญ่ๆนะลูปพันปีหมื่นปีอะไรอย่างเงี้ยลูปตั้งแต่สมัยที่น้ำท่วมโลกสมัยโนอาพอคนรู้สึกว่าคนมันชั่วกันมากนะสมมติอย่างเงี้ยเอาน้ำมาท่วมกันตามตำราของคัมภีร์ของ
0: ค
1: ริสต์เขาเนี่ยก็คือพระเจ้าธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันถ้าธรรมชาติไม่อยากให้เราทำลายเขาแล้วถ้าเป็นธรรมชาติสร้างคนนิสัยแบบนี้มาวะ
0: เอานะถ้าเกิดอย่างนี้ก็ยังเชื่อว่าโลกยังมีความสวยงามเพราะฉะนั้นเราจะไปพักเบรกกันด้วยเพลงนี้อยากให้ฟังนะครับเพราะว่ายังเชื่อว่าโลกนี้มันยังน่าอยู่แล้วก็ช่วยกันรักษาแล้วกันนะครับก็ตอนที่เราจะไปนะครับก็ขอพระคุณโรงพยาบาลศรีครินทร์ be with you always แล้วก็สำหรับมื้อพิเศษทุกมื้อ
1: โอลิเวอร์
0: โอลิเวอร
1: ์วันนี้เขาซื้อมาเองมันหมด
0: โอเคแล้วก็เสื้อ
1: มา
0: ที่ติดแอร์มีไมซ์ไม่มีร้อนแล้วก็หน้าที่กำลังถูกพัฒนาสองลงก็คือดีโอลิวาซอยลาซานครับไปฟังเพลงนี้กันเลย What a Wonderful World

blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,

0: นี้เพราะหรือ
1: คุณลุยอาร์มสตรองนะคุณ
0: สุดยอด
1: เป่าทรัมเป็ดกับร้องเหมือนกันเลยแล้วเป็นคนที่แบบหน้าแบบเป็นคนดำมาทำเหมือนได้เป็นคนมีความร้องเพลงแล้วแบบน่ารักแล้วแบบ
0: บางทีเหมือนกับการร้องเพลงเนี่ยเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอตลอดเวลาป่ะลุงรู้สึกอย่างนั้นป่ะ
1: มันเป็นเสียงแบบแอฟริกันอเมริกันมันจะมีบางคนมันจะมีเท็กเจอร์ของเสียงที่มันที่เขามีเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่มีเสมหะ
0: ฟังดูเหมือนมีเสมหะอยู่ที่คอ
1: พูดแล้วมีเลย
0: และเพลงนี้มันดังมากมากจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งลุงจำได้ไหมว่าเรื่องนี้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องไหนที่มันดังมาก
1: ก็ Good
0: Morning มีคนไทยแสดงด้วย
1: Good Morning Vietnam
0: Good Morning Vietnam เย
1: ้ซึ่งก็จินตลาสุขภัทรก็จะเล่นด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเพลงที่เสียดสีคือในหนังเรื่องนั้นก็เลยเพลงนี้เลยกลายเป็นเพลงเสียดสีไปเพราะว่าภาพไปยิงกันเละเทะตุ้มเป๊ะเลยแต่ว่า What a wonderful
0: world
1: เห็นเพื่อนเห็นคนจับมือกันเห็นหมาเห่าข้างทางอะไรอย่างเงี้ยในภาพนั่นแหละ
0: ขัดแย้งขัดแย้ง
1: เป็นอารมณ์ที่ฮอลลีวูดเขาก็ใช้บ่อยๆคือมันเหมือนซัทไทนิดนึงแล้วมันเป็นซัทไทที่ได้อารมณ์มากเพราะว่าม
0: ัน
1: คอนทราสต์กับเรื่องความเป็นจริงมันก็เหมือนเราที่เราคุยกันก่อนจะเปิดเพลงอะว่าตกลงธรรมชาติกับเราเนี่ยตกลงใครผิดใครสร้างใครมาเมื่อแบบธรรมชาติสร้างเรามาเป็นแบบนี้ก็รับผิดชอบดิเราทำลายเราเป็นตัวทำลายต้องรับผิดชอบดิเราไม่รับผิดชอบเพราะว่าธรรมชาติสร้างเรามาเป็นแบบนี้เราไม่เลยไปทำลายธรรมชาติอันเนี้ยมันก็มันคือยังไงตามมนุษย์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงโลกมาเยอะแล้วจากประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินยุคอะไรเนี่ยมันก็ทำมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์จะทำอย่างนั้นต่อไปจะทำทุกอย่างที่ผิดธรรมชาติแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพยายามมาอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วมันก็จะทำลายเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งอาจจะมีน้ำท่วมแบบสมัยโนอาอย่างที่บอกตอนต้นไปเมื่อกี
0: ้น้ำท่วมโลกน้ำท่วมโลก
1: ก็จะได้ตายๆกันให้หมดทะเลาะกันดีนะเ
0: ป็นการล้างชะล้างโลกไปในตัวเลย
1: โลกไปในตัวทำให้ไม่รู้เราอาจจะเกิดมาเป็นแมลงปอก็ได้ชาติหน้าอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีทางรู้อะไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ได
1: ้เอาละ
0: เดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันละลุง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวกลับมาหลังจากข่าวแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันต่อ
0: กันเรื่องต่อไปโอเค
1: ได้จ้ะ
0: เดี๋ยวเจอกันครับ

0: ถ้าจบข่าวแล้วเราฟังข่าวกันแล้วนะครับทีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อดีมันจะเป็นเรื่องอะไรหนอที่มันเกิดขึ้น
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับวงการเพลงของโลกนะครับเพราะว่าจากการจากไปของคุณดอลลี่พาร์ตันนะครับซึ่งเป็นราชินีเพลงคันทรีที่ดังมากๆคนหนึ่ง
0: ดังมากๆ
1: คืออายุเธอก็81เนาะก็ถือว่าอายุเยอะแล้ว
0: คือดอลลี่พาร์ตันเราเห็นมาตั้งแต่เด็กคือเธอเป็นทั้งนักร้องเสียงคันทรีอ่ะเสียง
1: ใช่มากมาก
0: หวานแบบถ้าเป็นนักร้องผู้หญิงไทยเขาแบบพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
1: อกไม่ใช่เสียงร้องอย่างเดียวนะลงที่เป็นคันทรีสำเนียงพูดนี่ก็คันทรีมากๆทีเดียวเลยอ่ะ
0: คือตัวจริงเลยอ่ะเออ
1: ตัวจริงของความเป็นราชินีคันทรีตัวจริง
0: เพราะนั้นมันก็คือเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าบ้าบ้าบอเนี่ยก็ยังนับถือแล้วก็ให้ลดธงครึ่งเสา3วัน
1: เอาเหรอว้าวสมควรสมควรสมควร
0: เพราะว่าเขาเป็นสมบัติของชาติเขาเป็นสมบัติของชาติที่แบบคือยังไงก็ตามเนี่ยในบรรดาเพลงทุกชนิดของอเมริกันเนี่ยส่วนแบ่งของการฟังส่วนแบ่งของเพลงความนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยคันทรีเนี่ยมาอันดับหนึ่ง
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงมันอาจจะคล้ายเมืองไทยก็ได้ที่แบบอะไรก็เปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่าลูกทุ่งหรือหมอลำเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็น
1: ตลาดใหญ่มาก
0: ของเขาเป็นตลาด
1: ใหญ่มากด้วยความที่เราเป็นคนเมืองเราอยู่ในเมืองก็เมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเราก็จะได้ยินเพลงป๊อปเพลงร็อกต่างๆนะแต่หารู้ไม่ว่ารากหญ้าของประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาต่างเนี่ยคันทรีมิวสิกจำนวนประชากรที่อินกับคันทรีมิวสิกนี่เยอะกว่าป๊อปนะครับ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: เยอะกว่าเยอะถูกต้อง
0: และเขาก็สามารถที่จะปรับตัวไปอยู่กับใครก็ได้ไปอยู่กับป๊อปก็ได้ไปอยู่กับใครก็ได้ที่
1: ใช่
0: ที่เขาก็เป็นแบบคือเป็นพี่ใหญ่อะเป็นพี่ใหญ่คือดอลลี่พาร์ตันนี่นอกจากจะเป็นนักร้องคันทรีแล้วก็ยังเป็นดารานักแสดงด้วย
1: ใช่ครับ
0: เคยไปได้ถึงแบบลูกโลกทองคำเลยนะมันมีหลายเรื่องที่เราได้ดูแบบเรื่อง9 to 5
1: อันนั้นเป็นเรื่องเดียวที่ผมได้ดู9 to 5
0: แล้วก็มีเพลง9 to 5ด้วยที่ดอลลี่พาร์ตันเป็นคนแต่ง
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
0: Working 9 to 5เนี่ย
1: ใช
0: ่ซึ่งก็เป็นวิถีหนึ่งแล้วคนในวงการก็นับถือว่าเป็นเจ้าแม
1: ่
0: คือนางเป็นเจ้าแม่แบบเจ้าแม่ตัวจริงเป็นแบบดูแลการกุศลหนังสือบริจาคห้องสมุดให้เด็กไปแบบไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเล่มอ่ะนะ อะไรแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่งไปอ่านเกร็ดเจออันหนึ่งคือมันมีตากล้องปาปาลัสซี่พวกปาปาลัสซี่เนี่ยมักจะเป็นพวกที่แบบกูไม่สนใจอะไรกูถ่ายรูปแม่งให้ได้กูจะเอารูปไปขายอย่างเดียวโดยมากนิสัยจะเป็นแบบนั้น
1: นะ
0: เวลามีดาราอะไรไปไหนมาไหนปุ๊บพวกโอ้ยปาปาลัสซี่ฝรั่งนี่โหดร้ายมาก
1: ตามตลอด
0: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหญิงไดอาน่าจาก
1: ถูกต้องเสียชีวิตใช
0: ่แล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันนี้เสรีภาพของปาปาลัสซี่เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะว่าการก้าวล้ำก็ไปในชีวิตจริงไปในชีวิตส่วนตัวเลยเขาจะไปใส่ชุดอาบใส่ชุดว่ายน้ำอะไรตามบนเรือยอทของเขาก็ตามเขาไปถ่ายอะไรแบบเนี้ย เพื่อจะเอามาขายขายหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแท็บลอยอ่ะคือ หนังสือพิมพ์แบบชาวบ้านหมูหมากาไก่ที่แบบคนชอบอยากรู้เรื่องดาราใต้เตียงดาราอะไรพวกนี้ชอบซื้อก็จะไปขายแล้วบางทีก็ขายได้แพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะราคารูปทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ที่มีดาราคนหนึ่งอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญคือดาราคนนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ล้มลงไปแบบล้มหมดสติเลยอ่ะตรงระหว่างเดินทางเดินไปที่ไหนได้แห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่ปาปารัสซี่จำนวนมากกลุ่มหนึ่งเลยคือถ่ายรูปอย่างเดียวคือรูปนั้นเนี่ยถ้าเอาไปขายได้เนี่ยโอ้โหได้เป็นหมื่นเหรียญเป็นแสนเหรียญน่ะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่มันไม่ถ่ายรูปมันวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วโทรหานายวันหรือฉุกเฉินอะไรก็ตามให้มาช่วยไปถ่ายรูปคือให้เอามาช่วยซึ่งในที่สุดแล้วผลลัพธ์ว่าดาราคนนี้จะอยู่หรือจะจากไปอันนั้นไม่รู้อาจจะจากไปด้วยซ้ำนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกระแสบอกว่าพวกในโลกปาปารัสซี่บอกอุ้ยทำไมมึงโง่จังเลยทำไมมึงไม่ถ่ายรูปวะเพราะมึงอยู่ใกล้สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงถ่ายรูปมาโอ้โหแม่งขายได้เป็นล้านเหรียญเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้นี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็แบบเป็นก็ซิปอะไรกันคุณพี่ดอลลี่พาร์ตันเนี่ยโทรศัพท์ให้คนโทรศัพท์ไปหาบอกว่าให้มาหาฉันตีตัวให้อยู่เมืองไหนไม่รู้อะแต่ว่าตีตัวให้มาเมมฟิสมาที่บ้านฉันแล้วก็ให้ติดตากล้องคนนี้ถ่ายรูปหน้าปกอัลบั้มใหม่ให
1: ้
0: ซึ่งได้ตังค์ไปเท่าไหร่นี่ไม่ต้องคำนวณเลยซึ่งแบบอันนี้คือบารมีไงถึงเรียกว่าความเป็นเจ้าแม่มันไม่ได้แค่ร้องเพลงดีหรือว่าเล่นหนังได้ดีคือมีบารมีนี่คือทำไมถึงเขาเป็นไอคอนของอเมริกันสักการหนึ่งอยู่ใน Hall of Fame และเชื่อว่าถึงจะไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าประธานาธิบดีคนอื่น
1: ก็ทำเหมือนกัน
0: ใช่เขาเป็นคนสำคัญมากกว่าที่จะเป็นนักร้องคนหนึ่งธรรมดา
1: อืม
0: ดอลลี่พาร์ตัน
1: น่าสนใจด้วยแล้วก็คือดอลลี่พาร์ตันเนี่ยมาจากครอบครัวที่จนมากๆเนาะในตอนเด็กๆเนี่ยมาจากครอบครัวที่แบบจนมากแล้วก็แบบว่ามีลูกหลายคนเลยแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็มีแต่เรื่องของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและที่น่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าดารานักร้องที่อยู่ในแวดวงโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็จะมีเช่นแต่งงานแล้วก็จะมีการหย่าเยอะอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นเนาะในก็มีการเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอะไรไปดอลลี่พาร์ตันเนี่ยแต่งงานตั้งแต่ปีกับสามีนะครับที่ชื่อคาร์ลจีเนี่ยตั้งแต่ปีโอ้1963
0: อืม
1: แล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตก็คือยังเป็นสามีคนนี้
0: นี่ไงคือ
1: คนเดียวว
0: ิถีลูกทุ่งไงไม่ได้หลงฟุ้งเฟ้อไปตามแฟชั่นอะไรต่างๆ
1: ใช่แต่ที่น่าเสียดายก็คือไม่มีทายาท
0: อ๋อเออใช
1: ่
0: ก็ทายาทก็เป็นอะไรล่ะเป็นคนที่สืบสายเลือดทางเพลงก็แล้วกัน
1: แต่มีลูกบุญธรรมนะครับมีลูกบุญธรรมที่เป็นศิลปินเหมือนกันชื่ออะไรนะนามสกุลไซรัส
0: มิลลี
1: ่มิลลี่ไซรัสเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าคุณพ่อของมิลลี่ไซรัสเนี่ยเป็นเหมือนกับแทบจะเป็นแบบว่าคนที่อยู่ก คอยช่วยทำงานเป็นแทบจะเป็นแบบผู้ช่วยทำงานในอาชีพสาขาที่ซัพพอร์ตดอลลี่พาตันมาเนี่ยมา10ปีแม้กระทั่งช่วงหนึ่งอาจจะมีแบบว่าเสียงระแคะระคายไว้ออกไปในแนวชู้สาวว่าตกลงไม่แล้วก็ผู้ชายรู้สึกผิดมากออกมาขอโทษว่าขอโทษนะที่ทำให้มีข่าวแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ลุงบอกอ่ะเป็นคนที่มีบารมีพูดทีเดียวคนก็เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เขาคือเพื่อนแล้วก็ทำงานร่วมกันon the road ไปในหลายๆแห่งไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นนู่นเป็นนี่ต่างๆนานาด้วยกันแล้วก็ด้วยความที่ตัวดอลลี่พาร์ตันเองเนี่ยไม่มีทายาทก็เลยรักและเอ็นดูเนี่ยมิลลี่ไซรัสเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงงานศพที่เพิ่งจัดไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคนที่ขึ้นไปพูดในเรื่องของประวัติการหรือประวัติของดอลลี่พาร์ตันต่างก็คือมิลลี่ไซรัสเป็นคนที่จะมาพูด
0: เราเคยดูมาริซาร์สโชว์ที่เป็นเขาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเป็นแบบตอนหลังๆมาเขาเป็นมนุษย์สองโลกดาร์คคันทรีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแบบแฟชั่นเคยเห็นใช่ไหม
1: เคยสุดโอ้สุดโต่งมากสุดโต่งมากมิลลี่ไซรัสสุดโต่ง
0: สุดโตมากแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าแม่บุญธรรมเขาว่าไงบ้างนะว่าก็คงไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้ฝรั่งใจกว้างกันตอนนี้ก็ไว้ก็มีหลายเรื่องราวของดอลลี่พาร์ตันแม้กระทั่งเพลงในหนังในหลายเพลงการร้องเพลงร่วมกับเจมส์อินแกรมนี่เพลงช่วยด้วยลืม
1: เจมส์อินแกรมมีเพลงดังๆก็คือเช่น just once นั่นเป็นเพลงของ
0: มา
1: ที่ร้องกับดอลลี่พาร์ตัน
0: ติดอยู่ที่ริมฝีปากอันนี้มันแก่แล้วเพราะอย่างนี้แหละ
1: ผมจำได้แต่ไอเพลงที่กันหลายเพลงที่ร้องกับเคนนี่โรเจอร์สมี
0: เคนนี่โรเจอร์สมีเพลงนั้นโป๊มาก
1: Thailand
0: in Extreme แต่ว่า BG เป็นคนแต่งนะ
1: เอาเหรอ
0: สตรีมเนี่ยใช่พวกแก๊งบีจีไปแต่งให้แล้วก็ดอลลี่พาร์ตันก็ร้องคู่กับเคนนี่โรเจอร์สแล้วก็ในหนังในอะไรอีกหลายเรื่องอย่างที่แบบว่า9 to 5ด้วยมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยในเมืองไทยเราคิดว่าเป็นเพลงที่โอลิเวียนิวตันจอห์นร้องเป็นออริจินัลคือเพลงโจลีนคือเราได้ยินเพลงโจลีนโจลีนนี่คือ
1: โจลีนโจลีน
0: เป็นเพลงที่เนื้อหาคือโจลีนเธอสวยเธอหาผัวเมื่อไหร่ก็ได้เธอหาแฟนเมื่อไหร่ก็อะไรก็ได้แต่ฉันไม่ดีไม่สวยเท่าเธอฉันมีแค่อีแต่คนนี้อย่าไปแย่งฉันไปเลยเธอเป็นหาได้อีกง่ายๆเยอะแยะเลยซึ่งเป็นเพลงที่เนื้อหาน่าสงสารมากซึ่งเป็นเนื้อหาลูกทุ่งเนี่ยแต่ว่าก็ไปถึงก็เป็นโอลิเวียนิตันจอนร้องแล้วเราก็นึกว่าเขาร้องเป็นออริจินอลที่แท้มันเป็นเพลงของดอลลี่พาร์ตัน
1: และเธอเขียนเพลงนี้ด้วย
0: เพลงที่คนนึกว่าเป็นเพลงของวิทนีย์ฮูสตันใช่ไหม
1: ไม่ไอ้โจลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโจลีเนี่ยเพราะว่าดอลลี่พาร์ตันเป็นคนเขียนทีนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะโอลิเวียร์นิวตันจอห์นเป็นป๊อปซึ่งด้วยหน้าตาด้วยต่างๆนานาเนี่ยก็ในคนมาร้องปุ๊บพวกเราเนี่ยพวกคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆคิดว่าเป็นเพลงโอลิเวียจริงๆไม่ใช่เลยมันเป็นคันทรีซองเพราะว่าสำเนียงในการร้องแบบดอลลี่พาร์ตันเนี่ยสำเนียงไม่ได้เหมือนกับที่โอลิเวียเอามาร้อง
0: สำเนียงขึ้นจมูกเลย
1: สำเนียงขึ้นจมูกลูกทุ่งมากแต่ก็เพราะนะครับด้วยสไตล์แบบนั้น
0: ทีนี้เราก็อะไรนะจะว่าอะไร
1: ไม่ก็ยังมีบอกว่ามีอีกหลายเพลงแหละที่ออริจินัลเนี่ยเธอแต่งแล้วก็ร้องในสไตล์แบบคันทรีแต่นักศิลปินป๊อปเนี่ยก็เอามาร้องแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะมากๆแม้กระทั่งเดี๋ยวที่ลุงกำลังพูดใช่ไหมจริงๆลุงเป็นคนบอกผมเพลง I Will Always Love You
0: ใช่เป็นเพลงที่คือส่วนตัวแล้วเนี่ยเราชอบฟิลของดอลลี่พาร์ตันมากกว่าของวินนี่ฮูสตันนะ
1: เอาเหรอ
0: มีนะคือแต่ของวินนี่ฮูสตันมันก็บอกกับหนังไง
1: อ
0: ้
1: าวใช่เพราะว่าเรื่องนั้นมันส่งกันหนังกับเพลงกับเรื่องลงตัวมากๆลงตัวมากๆ
0: มันต้องแรงแบบวินนี่ฮูสตันเพราะว่าซุปเปอร์สตาร
1: ์
0: เวอร์ชันของออริจินัลของโดลลี่พาร์ตันเองเนี่ยคือมันหวานมากอะคือมันแบบคือแต่ว่าพอมาเป็นของวินนี่ฮูสตันก็แบบที่ใครๆก็ชอบล้อเลียนกันตอนนั้นน่ะคือเพลงนี้มันดังอะคือเป็นร้องเพลงเก่งกันจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงฮุนได
1: เพลงฮุนไดคืออะไร
0: เพลงอะไรว่าฮุนไดเพลงอะไรวะนี่ฮุนได
1: โอเค
0: ฮุนไดก็อันนั้นก็เป็นเวอร์ชันที่ไปร้องในหนังนะซึ่งก็เป็นอีกฟีลหนึ่งแต่ตอนนี้วันนี้เราอยากจะให้ฟังดอลลี่พาร์ตันส่งปิดท้าย
1: เดี๋ยวท้ายรายการ
0: ในด้วยความระลึกถึงเธอแล้วก็หลังจากวันนี้ก็คงจะไปหาเพลงดอลลี่พาร์ตันมาฟังอีกหลายเพลงด้วยความคิดถึง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แฟนคันทรีจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นคนชอบเพลงคันทรีของฝรั่งอยู่เยอะเหมือนกันนะ
1: ส่งอิทธิพลมาก
0: ก็นั่นก็คือเรื่องที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่เรื่องเราได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียไปอเมริกาอีก2ปีข้างหน้าสำหรับโอลิมปิกแล้วก็เรื่องราวของเนปาลที่น่าสงสารมาก
1: ภัยธรรมชาติ
0: จากไปภัยธรรมชาติแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็คือดอลลี่พาร์ตันผู้จากไปในวันประมาณวันเดียวกันกับที่เน่ได้โกบัสเซอร
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ประมาณวันเดียวกันก็ขอแสดงความอาลัยอีกครั้งหนึ่งไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับถึงตอนนี้แล้วน่าจะใกล้เวลาที่เราต้องขอบคุณบันเมื่อกี้บอกไปแล้วหรือยังว่าเราไปซื้อโอลิเวอร์หมดนี่อันนี้เป็นผมเป็นตัวอร่อยมากที่หมาที่บ้านนี่แบบกินเดี๋ยวว่าจะ
1: เดี๋ยวไว้เราจะบุกไปถึงถิ่นเราจะไปดูเราจะคุยกับเจ้าของเขาว่าทำไมเบื้องหลังของอาหารน้องหมาน้องแมว
0: โอ้ยฟังแล้วน่าภูมิใจมากเพราะว่าทำอย่างประณีตมากแล้วก็คือทำแบบพรีเมียมมากแต่ว่าเป็นคนไทยทำเพราะนั้นราคาจะไม่พรีเมียมแบบอาหารที่
1: ฝรั่ง
0: แล้วมาจากจากเมืองนอกนะ
1: ซึ่งมันจะมีเรื่องของภาษีและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้มันแพง
0: ใช่ด้วยเราก็เลยคิดว่าไปจะเชิงเซาคราวหน้าที่เขาเชิญไปเนี่ยที่จะไปดูโรงงานเนี่ยเราก็กะจะไปขอเขาเพิ่ม เป็นสปอนเซอร
1: ์ช่วยอุปถัมภ์น้องเฉาก้วยหน่อย
0: น้องนะส่วนเรื่องเงินค่าสปอนเซอร์ช่วยอุปถัมภ์คนสำหรับมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปขออีกก็มาอร่อยแต่ว่าถ้าขาดจริงๆเราก็ซื้อเอง
1: ใช่
0: ซื้อเองเพราะเราก็ไม่ให้กินยี่ห้ออื่นละ
1: ใช่
0: กินแล้วกินแล้วอืดเร็วมาก
1: เอาเหรอ
0: กินแล้วแบบ
1: ดีต่อระบบขับถ่ายเหรอ
0: ใช่ดีต่อระบบขับถ่ายมากอย่างเห็นได้ชัด
1: อ๋อ
0: แล้วภูมิใจเสนอไม่ได้ต่อให้เอาตรงๆต่อให้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เนี่ย
1: ให้ก็ซื้อ
0: เราก็แบบนี้ถ้าเรารู้แต่พี่คนอื่นอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรก็แล้วแต่
1: อ่ะนำเรื่องหมาแมวเราก็มีสิครินBe with you always อันนี้เกี่ยวกับเรื่องคนโรงพยาบาล นี้ดีมาก
0: คนนะเราจะไปดูเหมือนกันเอาไว้วันหนึ่ง
1: ใช่เพราะว่าเพิ่งไปตรวจร่างกายมาด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสจะมาแชร์ว่าที่นี่เขาบริการต่างๆนานาเนี่ยดีขนาดไหนนะครับในเรื่องของดูแลคนแล้วก็เรามีเรื่องของสปอนเซอร์ของเสื้อที่วันนี้เราใส่กันก็
0: ยืนยันว่า ทุกคนที่ได้ซื้อไปบ้างแล้วแล้วก็บางคนที่เราแจก
1: ไปบ้างแล้ว
0: ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อผ้าดีจริงๆไม่ใช่เนื้อผ้าแบบที่ราคาน้อยๆอ่ะไม่ไก่กาอันนี้แบบ
1: ใช่
0: สร้างมาเพื่อเนื้อคนจริง
1: ๆเนื้อผ้าเพื่อเนื้อคุณนะ
0: นั่นแหละ
1: ถึงแล้วก็แล้วก็เนื้อที่อยู่บนหน้าตอนนี้เรากำลังได้การพัฒนาแล้วก็รู้สึกดูสดใสขึ้นตลอดเวลาก็ต้องขอบพระคุณดีโอลิวานะฮะ
0: ใช่ตอนนี้เขากำลังดูแลอยู่คือปื้นดำตรงนี้เนี่ยหายไปเยอะมากแล้วเราเป็นคนไม่ได้ระวังตัวอะไรก็มันดำบ้างก็มันดำก็ไปตากดงตากแดดอะไรก็ไม่เคยทาอะไรเนี่ยเพราะมันพอตอนแก่ขึ้นให้มันแบบว่าเขาแบบก็ดูแลให้แล้วก็จะยกอะไรของเขานี่แหละเสร็จแล้วก็เราก็จะดูดีขึ้นมาเป็นเซ็กซ์ซิมโบลเอ้าเวลาหมดยังเนี่ย
1: มาละเดี๋ยวไปฟังเพลงกัน I will always love you ในเวอร์ชันของเจ้าของนะฮะคุณดอลลี่พาร์ตันสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง
หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเรา
หรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติ

ตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธโสมเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติปัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากัมมังสเตวิภัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธประธรรมประสงค์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: ในการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที่
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเ พื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: รุ่นสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางเพจ Facebook QFM Facebook ณราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่4กันยายนครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวเบาๆก่อนนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียและชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี2028เข้าทำเนียบครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับอบอุ่นมากเลยครับไทยรัฐพาดหัวในหน้าหนึ่งว่านักตบสาวไทยรับทรัพย์24,700,000หนูเปิดทำเนียบยินดีนายกอนุทินเนี่ยบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาขอบคุณโค้ชขอบคุณทีมงานที่ทำให้คนไทยมีความสุขฟังเสียงของนายกอนุทินพูดกับทีมวอลเลย์บอลครับ
6: เพิ่มทักษะให้เขามีลำดับในโลกนี้นะครับระดับต้นซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการนะเดี๋ยวนี้เรามีนักกอล์ฟติดอันดับต้นๆของโลกมีนักสนุกเกอร์มีนักกีฬานักคณิตศาสตร์ในทุกๆด้านเลยนะครับ
7: นายกให้อะไร
6: เป็นของที่เรื่องของธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นเขาน้องๆเขาต้องไปญี่ปุ่นแล้วเขาต้องไปเก็บตัวแล้วก็จะแข่งโอลิมปิกในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น
8: นากโกย่าน
6: ะครับที่นากโกย่าต้องให้เขาไปก่อนดีแล้วจะได้ไปหลายคนยังมีแรงความเคล็ดขัดยอกอยู่พวกนี้ต้องเห็นใจเขาจริงๆเขาก็ทุ่มเทนะบางทียังเจ็บอยู่เนี่ยเขาก็เมื่อกี้ฟังน้องคนหนึ่งเขาก็เอาหมอจีนหมออะไรมาฝังเข็มมานวดแล้วก็ลงไปแข่งต่อเลยซึ่งจริงๆมันก็ยังมีความบาดเจ็บอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้คือความทุ่มเทที่คนไทยทุกคนควรจะรับทราบไว้ว่าเขาไม่ได้มีความสมบูรณ์ 100%แต่เขาก็ยังนำชัยชนะมาให้กับพวกเราได
5: ้นั่นคือเสียงของนายกอนุทินนะครับแล้วนายกก็ได้มอบรางวัลมูลค่าประมาณ14,700,000 บาทนะครับแล้วก็กดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะครับเข้าบัญชี 600,000กว่าบาทนะครับซึ่งบรรดาสาวๆนักกีฬาวอลเลย์บอลก็เฮ้แสดงความดีใจรีบเช็คบัญชีของตัวเองใหญ่เลยครับแล้วก็นายกมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานนักวอลเลย์บอลด้วยนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณประชาชนคนไทยขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็พูดถึงเรื่องแนวทางการทำทีมที่จะไปสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมนะครับบินไปแล้วนะท่านผู้ฟังครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยบินไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับบินไปญี่ปุ่นแล้วครับอยากให้ฟังเสียงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับ
8: จะพยายามที่จะทำให้ทีมของเราพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปอยู่ในระดับเวิร์คคลาสในทุกๆทีมนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับ
9: โค้ชครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยไหมคะถือว่าเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์16ปีของคนไทยที่เราได้ไปโอลิมปิกอะค่ะแล้วเพราะว่าทุกกำลังใจของคนไทยนี่คือส่งตรงไปเต็มที่
8: ครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนแฟนๆกีฬาทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราและร่วมชมร่วมเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็ทำสำเร็จก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับเราไม่ได้มีความสุขแค่เฉพาะพวกเราทีมกีฬาผมเชื่อมั่นว่าความสุขนี้ได้ส่งต่อไปถึงกันและกันนะครับการที่ได้เห็นคนไทยมีรอยยิ้มมีความสุขนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขของพวกเราพวกเราดีใจมากนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลที่พวกเราได้มาเนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนนะครับก็ได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีไว้ว่าในถ้วยรางวัลนี้จะไปวางไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ให้คนไทยได้มาชื่นชมได้มาสัมผัสนะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของพวกเรานะครับครั้งแรกของชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมมีความสุขกันเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอทางท่านนายกสมาคมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าจะทำยังไงกับถ้วยนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ชื่นชมคือกีฬาในทุกๆชนิดกีฬานะครับมันช่วยในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับในการพัฒนาคนเนี่ยก็พัฒนาในหลายมิติมากนะครับในด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญานี่มันชัดเจนการที่ทุกคนเนี่ยได้มาชมมาเชียร์กีฬาเนี่ยก็

0: ความรักชาติถ้าในกีฬาที่จะเล่นในระดับเป็นเลิศเนี่ยก็คือทีมชาติเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยรักสามัคคีแล้วมีความภาคภูมิใจในชาติของตัวเองอันนี้ก็เป็นคุณประโยชน์ของกีฬาแต่ถ้าในเรื่องของกีฬาพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับถ้าจะต่อเนื่องไปกีฬาเพื่อมวลชนให้ทุกคนได้หันมาเล่นกีฬากันนะก็มีสุขภาพที่ดีด้วยมีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมที่ดีอันนั้นเป็นกีฬาเพื่อมวลชนซึ่งนั่นแหละคือประโยชน์ของกีฬานะครับแล้วก็ถ้าจะดีขึ้นขับเคลื่อนไปใครมีความฝันก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการเล่นเป็นเลิศก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในระดับต่างๆเมื่อเป็นเลิศแล้วดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้เหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราก็หลายคนก็ไปประกอบอาชีพเป็นเล่นกีฬาอาชีพซึ่งก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังๆต่อไป
1: นั่นคือคุณเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับเอารอลุ้นเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมว่าผลงานจะออกมายังไงเพราะว่าทั้งจีนและญี่ปุ่นเนี่ยเขารอล้างแค้นทีมสาวไทยของเราอยู่แล้วล่ะครับเรื่องของอดีตนักมวยแชมป์โลกอำนาจรื่นเริงที่กลับมาเป็นข่าวอีกทีหนึ่งหลังจากที่ไปอยู่กับจอนนี่มือปราบไปเป็นเทรนเนอร์ในค่ายมวยของจอนนี่เขายกย่องให้เป็นครูมวยเลยนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเลยตอนที่อยู่กับจอนนี่3เดือนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมีราศีเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลไม่เหมือนกับสภาพตอนที่เมาแล้วละลานอารวาสที่ศรีราชาทีนี้ขอจอนนี่กลับบ้านที่ศรีราชาอ้างว่าจะไปเยี่ยมแม่อ้าวจอนนี่ก็ให้กลับพอกลับไปถึงวันเดียวเท่านั้นล่ะครับได้เรื่องเลยเมาเป๋เดินในงานวัดแล้วก็ออกลายเดิมครับละลานเขาด้วยสุดท้ายเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวจอนนี่ตอนแรกนี่ประกาศว่าไม่เอาแล้วไม่ช่วยกันแล้วถ้าเป็นแบบนี้มาดีแตกแบบนี้ไม่เอาแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ใจอ่อนนะครับคือมีพลเมืองดีครับจับขึ้นรถพาไปส่งให้จอนนี่ที่อุบลไปถึงแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจอนนี่กับทีมงานเนี่ยก็จับส่งโรงพยาบาลเลยนะครับจับไปส่งโรงพยาบาลเลยเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางของแพทย์เลยเห็นว่ามีการจับมัดไว้กับเตียงเลยนะเพราะว่าร่วมอำนาจแกไม่ยอมนะเรื่องนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะรักษากันยังไงเห็นว่าอาจจะต้องถึงขั้นส่งต่อไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชที่อุบลก็โรงพยาบาลศรีมหาโพนะฮะแต่เบื้องต้นนี้เมื่อคืนนี้ส่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารก่อนโรงพยาบาลอำเภอนะฮะเรื่องของกรรมการกสทชก็ยังคงวุ่นไม่เลิกล่ะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองรับเรื่องร้องเรียนของคุณหมอสารณะไปพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับคำตัดสินของกรรมการสรรหาที่ว่าหมอสารณะขาดคุณสมบัตินั้นนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมก็ประชุมไม่ได้หรอกครับแล้วหมอสารณะก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยอ้างว่าติดภารกิจ3คนที่เป็นฝ่ายไม่ร่วมสังฆกรรมกับหมอสารณะก็คือพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญดร.พิรงรองรามสูตรดร.สุภัทรสุภัชราสัยออกมาแถลงข่าวครับคือยื่นหนังสือใ

0: ทางฝ่ายสำนักงานเร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการที่เหลืออยู่เนี่ยให้เร็วที่สุดภายในวันที่4กันยายนคือในวันนี้นะฮะแต่ว่าต้องเฉพาะกรรมการ6คนที่เหลืออยู่นะต้องไม่เกี่ยวกับคุณหมอสารณะนะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ยังจะต้องมีการพิจารณากันต่อเอาไปฟังเหตุผลของดร.พิรงรองและคณะครับ
1: ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาเมื่อวานนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สำคัญแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางทางกฎหมายที่เรายยืนยันแล้วก็เป็นจุดยืนที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เราได้รับคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหากสทช.ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของท่านประธานสรณะเพราะฉะนั้นก็บรรทัดฐานอันนี้มันก็อย่างที่ท่านธนพันธ์พูดไปแล้วนะฮะก็มี2 ส่วนนะก็คือว่าทำให้ยืนยันว่าพ้นจากการเป็นกรรมการกสทช.แล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้นับตั้งแต่วันย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยซึ่งมีการเซ็นรับในวันที่22กรกฎาคมโดยเจ้าหน้าที่ของกสทช.นะก็แสดงว่าดูจากในคำสั่งของศาลเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีการรับรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เป็นบรรทัดฐานที่ทำให้เกิดความมั่นใจในอีกแง่นึงด้วยนะนอกเหนือจากเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าสถานภาพแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการที่กรรมการอีก6คนที่เหลืออยู่นะฮะจะต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ได้ต้องมีการจัดประชุมให้เกิดขึ้นนะฮะเพื่อใหไม่เกิดผลกระทบกับการให้บริการสาธารณะทางด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดการชะงักงันณวันนี้จริงๆนี้ก็ทำหนังสือถึงท่านรักษาการเลขาเหมือนกันนะฮะขอให้มีการจัดประชุมโดยเร็วที่สุดในเวลาที่กรรมการทุกคนเนี่ยสะดวกร่วมกันนะซึ่งจริงๆนี้ก็เสนอไปพรุ่งนี้ 9:30 เดี๋ยวนี้ก็จะรอพบท่านรักษาการเลขาเนี่ยเพื่อพูดคุยให้ชัดเจนแต่หนังสือเนี่ยได้ส่งไปแล้วแล้วก็ขอให้นัดทันทีเลย9:30แล้วก็ให้นัดทั้ง6คนที่เหลืออยู่ให้มาประชุมร่วมกันก็ขึ้นกับว่าคุณมองว่าประธานยังเป็นประธานอยู่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าท่านประธานเมื่อวานมีคำแถลงออกมาท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าเห็นผ่านตาแล้วก็มีการนำเสนอผ่านสื่อก็บอกว่าน้อมรับในคำสั่งของศาลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้อมรับในคำสั่งของศาลในคำสั่งของศาลเราก็เห็นทุกคนเราก็เห็นกันอยู่นะว่าในคำสั่งของศาลพูดว่ายังไงในเรื่องสถานภาพในเรื่องของสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านน้อมรับก็คงจะต้องให้เป็นไปตามนั้นนะในข้อที่ว่าให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะเพื่อให้เป็นการบริการสาธารณะแล้วก็ไม่ชะงักงานอย่างที่มันเป็นอยู่นะฮะมีเรื่องรออยู่มากมายนะที่กระทบพวกท่านๆทั้งหลายเนี่ยตรงๆก็เรื่องโรดแมปทีวีดิจิทัลนะอันนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะเป็นเรื่องทางสังคมนะฮะถ้าเราไม่มีทีวีที่เป็นหลักให้กับประเทศเนี่ยนะแล้วเราให้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยมายึดเรื่องของการสื่อสารสาธารณะไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีอธิปไตยด้านข่าวสารเหลือเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้คือหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติตราบใดที่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วทีวีค่อยๆตายไปเนี่ยแล้วสุดท้ายแพลตฟอร์มต่างประเทศยึดไปทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงนะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะฮะเป็นเรื่องสังคมเรื่องของเรื่องวัฒนธรรมของเราด้วยอันนี้ก็ต้องฝากไว้จริงๆว่ามันมีเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่รออยู
2: ่อาจารย์ต้องเคารพแต่ว่าการตีความของเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเขาไม่สามารถตีความได้ว่ามันเป็นผลบวกต่อเขาสมมติว่าแต่ทางฝ่ายเราก็มองว่าประธานถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์มันแล้วสุดท้ายแล้วมันจะสิ้นสุดตรงบอกว่ามันจะสามารถยังไงดีอาจารย์ใช่จังพูดไม่ถูกอ่ะอาจารย์เข้าใจถูกใช่ไหม
3: ผมเข้าใจที่คุณพูดแต่ว่าผมเข้าใจว่าการรับฟ้องมันก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องแล้วก็ถ้าอ่านในเอกสารที่ชัดเจนซึ่งเราไปคัดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องรับฟ้องมีอะไรบ้างเข้าทุกอันถ้าเข้าทุกอันท่านก็ต้องรับฟ้องอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับก็สู้กันไปแต่ว่าผมอยากเย้นประเด็นสั้นๆกับ ที่เมื่อกี้ก็คือว่าท่านก็จะเห็นว่าหลังจากคำสั่งของศาลเนี่ยหลังวันที่22ใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่านั่นแหละแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรายืนหยัดมาตั้งแต่ต้นเราก็คุยกันมาข้างล่างเนี่ยตั้งนานแล้วว่าสำหรับผมเนี่ยหรือเรา3คนเนี่ยเราก็มีประเด็นของเราแบบนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราร่วมประชุมด้วยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งศาลท่านก็เขียนแบบนี้ซึ่งก็ยืนยันว่าในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดก็ถูกต้องแล้วก็ผมก็มีประเด็นสั้นๆแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครชนะใครหรืออะไรทั้งนั้นแหละครับมันเป็นแค่ว่าในเรื่องของท่านรับฟ้องเขาฟ้องท่านก็สู้คดีของท่านถูกไหมครับแล้วก็เขาสู้กันยังไงก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์ที่มันมีของบ้านเมืองที่มีอยู่เราก็ควรจะต้องมาร่วมกันทำงานณเวลานี้ตามที่ศาลท่านสั่งให้เราทำงานให้ได้แล้วก็เราจะต้องเริ่มทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองสาธารณะนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประชุมมาหลายเวลาหนึ่งแล้วเราต้องเคลียร์กันอุตลุดนะครับแล้วก็ผมก็เหมือนกันว่าผมก็ทำทางเอกสารหนังสือของผมบอกทางสำนักงานแล้วว่าให้ช่วยจัดประชุมนะครับผมเราก็บอกว่าไม่เร็วสุดก็คือพรุ่งนี้ 9:30 แต่ว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องนัดให้6คนมาแล้วก็เราก็ต้องเริ่มทำงานเลยนะครับแล้วก็ก็คงประชุมกันอุตลุดพอสมควรนะครับเพื่อเคลียร์ของที่มันมีอยู่ให้มันจบไปแล้วก็ให้เดินได้นะครับเซกเตอร์นี้มันจะได้เดินได้ไม่งั้นมันก็หยุดนิ่งนะครับ
0: นั่นกรรมการกสทช3ท่านนะครับที่มาแถลงเรียกร้องให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะรักษาการเลขาธิการกสทชเนี่ยจัดประชุมกรรมการที่เหลืออยู่เว้นแต่หมอสารณะวันนี้ก็รอดูว่าสำนักงานจะว่ายังไงแล้วถ้ามีการจัดประชุมหมอสารณะจะมาไหมถ้ามาก็วงแตกอีกนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเขาจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาร่วมกับบริษัท West by Delivery จำกัด West by Delivery เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแล้วก็เป็นรายใหญ่ของประเทศด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของแต่ละสำนักงานเขตก็ได้นะครับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยสำนักงานเขตเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวมไปติดไว้ที่หน้าบ้านสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ1จ่ายค่าขยะในอัตราเดิมครับ20บาทต่อเดือนไม่ต้องเป็น60บาทอันที่2เนี่ยคือสิ่งที่จะได้รับจากการคัดแยกขยะของท่านขยะรีไซเคิลครับจะมีผู้มารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านชุมชนที่ท่านอยู่ก็คือบริษัท West by Delivery ครับรับซื้อขยะในราคาที่สูงด้วยนะครับได้2ต่อเลยนะครับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมขอเชิญนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดความยั่งยืนด้วยครับท่านผู้ฟังครับท่านที่สนใจน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดที่ผมและครอบครัวไปได้สูตรนี้มาแล้วก็อยากให้แฟนๆได้ชิมลิ้มลองกันดูนะครับก็เลยได้ผลิตออกมาใช้มะนาวสด 100% นะครับพริกขี้หนูสดกระเทียมก็เยอะใช้ทานกับอาหารทะเลน้ำจิ้มปลาเผาใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับท่านที่สนใจขอเชิญแอดไลน์ไปเลยครับที่เบอร์โทร096 0961925563ครับ0961925563แอดไลน์ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่ทุจริตโดยเฉพาะผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแถลงละเอียดยิบเลยครับหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวว่ามท.4สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิบเบรกจ้างเหมากวนโกงสอบข่าวสดก็บอกว่ามท.4ยันโกงสอบไม่เกี่ยวมท.หนูคืนสิทธิ์คนสอบได้จริงคือในการแถลงข่าวเนี่ยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยย้อนไทม์ไลน์ของการสอบข้าราชการท้องถิ่นไปตั้งแต่เริ่มต้นปี67ต่อเนื่องมาจนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลเมื่อกระทรวงมหาดไทยรู้เรื่องก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งปปช.ปปท.ปปป.ดีเอสไอ ปปง.ด้วยตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงไปฟังเสียงการแถลงข่าวของมท.4กับคุณนิรัตน์กันครับ
3: ควรที่จะต้องบอกข้อเท็จจริงนะครับจากหนักมันก็ได้เบาหรืออาจจะถูกการเป็นพยานก็ได้เพื่อที่จะนำไปสู่ตัวการใหญ่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นดุลพินิจของทางปปช.แหละครับว่าจะกันหรือไม่กันจะอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มีคนออกมาเรียกร้องเยอะเหมือนกันว่าอยากจะให้การเป็นพยานนะครับแต่ก็ไม่ใช่อำนาจผมไม่ใช่อะไรของผมที่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อยู่แล้วก็อยู่ที่ทางทางการปปช.ในการดำเนินการนะครับ
4: ขออนุญาตท่านรัฐมนตรีครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับเรื่องทุจริตโกงสอบที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราเจอโจทย์ใหญ่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากมันก็ทำให้เราไม่สามารถทำทุกเรื่องทุกมิติด้วยหน่วยงานเดียวกรมสอทหน่วยเดียวหรือคณะทำงานชุดเดียวเนี่ยในวงเล็กได้ภายในเวลาสั้นๆรีบๆทำรีบๆจบอันนี้ทำไม่ได้สำหรับเคสนี้นะครับทุจริตตรวจสอบที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาฉายภาพให้เราเห็นว่ามันมีตั้งแต่ก่อนหน้าทุจริตทำอย่างไรเกิดแล้วทำอย่างไรแล้วเมื่อเจอแล้วเราเจอว่ามันกระทบต่อคนหมู่มากเลยเนี่ยวิธีจัดการก็คือเมื่อมีการค้นเจอที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยปปช.ตำรวจหน่วยงานดำเนินคดียาเนี่ยเขาเข้าไปเทคเลยรับไปเป็นคดีอันเรียบร้อยคดีอาญาการนั่นคือการจัดการกลุ่มผู้ทุจริตหรือถูกกล่าวหาหรือถูกสงสัยนะครับอันนั้นท่านก็รับไปเลยกรมสอทอกระทรวงมหาดไทยทำอะไรในห่วงเวลาแรกเนี่ยเราน่าจะยังชุลมุนอยู่กับคำถามหรือการให้หาคำตอบว่าการทุจริตเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยู่พักหนึ่งแต่เมื่อเวลาเดินไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าสิ่งหนึ่งที่เราปล่อยโดยไม่เพิ่มน้ำหนักให้ไม่ได้เนี่ยก็คือการบริหารผู้เข้าสอบหรือที่เรียกว่าบริหารบัญชีเนี่ยอันนี้คนกลุ่มใหญ่มากนะครับมีผู้สมัครสอบเกือบ 400,000 คนมาสอบจริงเกือบ 300,000 ประกาศบัญชีต้องมี 50,000 นะบรรจุไป 15,000 10,000กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องอีกเท่าไหร่ผู้สนใจทั่วประเทศอันนี้คือคนกลุ่มใหญ่ที่สุดอันนี้มันยังไม่ใช่คดีอาญาเราต้องตัดมาส่วนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีนั้นช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มองเห็นปัญหาของคนหมู่มากก็ตั้งผมเข้ามาเพื่อที่จะมาบริหารบัญชีนี้ให้ได้ผู้กระทำซึ่งกระทบกับคนหมู่มากมากยิ่งกว่าผู้กระทำผิดอีกนะผู้กระทำผิดจะบอกมี 6,000 คนเศษๆเอาว่าไปแต่คนหลายหลายหมื่นคนหรือถ้าดูกลุ่มใหญ่ 400,000 คนที่สมัครเนี่ยถึงแม้เขาไม่ได้มาสอบทั้งหมดแต่เขาสนใจไอ้สิ่งที่เขาสมัครไปแล้วแล้วมันเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจแก้ก็นำมาสู่การใช้เวลาเดือนเศษๆที่จะค้นหาตอนแรกเราตั้งทงว่าเราจะตรวจใหม่ตรวจคำตอบใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเราประสานงานกับทุกหน่วยอย่างใกล้ชิดตลอดต่อเนื่องเนี่ยเราพบว่าผลการตรวจเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยถูกต้องโดยหลักวิทยาศาสตร์ดิจิตอลซิกเนเจอร์อะไรเนี่ยนะมันมีไม่ต้องตรวจใหม่ก็หยิบมาใช้โดยการรับรองของแต่ละหน่วยงานบริษัทคู่สัญญาตำรวจสอบสวนกลางชุดของท่านรองนายกประกรณ์นะมาเราก็นำมาสู่การบริหารบัญชีดึงคนถอยคนออกถอยคนที่คะแนนไม่ถูกต้องออกถอยคนออกเสร็จเราก็ตั้งใจที่จะบรรจุคนที่คะแนนถูกต้องแล้วถึงเข้าไปทดแทนก็ให้มันเป็นไปคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบได้สุจริตโดยสุจริตเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีได้กรุณามองเห็นความสำคัญว่าผู้ที่เขาบรรจุไปแล้วแต่ว่าวันนั้นคะแนนก็อาจจะให้ตำแรงกิ้งเขาอาจจะต่ำแล้วได้บรรจุที่ไม่เป็นไปตามคาดวันนี้เขาขอสิทธิ์ก็ได้ไหมนี่ก็จะท่านรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวจะนำเข้าสู่การพิจารณาก็จะคืนให้ก็เป็นการบริหารผู้เข้าสอบได้ถามว่าจบไหมจบในเรื่องของการถอยคนออกแล้วถอยคนที่คะแนนไม่สุจริตออกแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคืนความยุติธรรมคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่สอบได้สุจริตก็จะตกอยู่ในเดือนกันยายนหน้านะครับถามว่าจบไหมจบแล้วครับแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้เขามีความสุขมีความพอใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆสอบวินัยร้ายแรงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งท่านธีรพัฒน์ก็เชิญมากตำแหน่งวันนั้นคืออธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ตั้งตามตัวนะถึงแม้ท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแต่ท่านจะเป็นประธานสอบเหมือนเดิมก็มันเดินต่อไปเรื่อยๆใช้เวลากี่วันก็ใช้คำว่าโดยเร็วดีว่าแต่ว่าเนื่องจากมีเอกสารมากก็ต้องจะขออนุญาตให้ท่านประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์ขจมาศเนี่ยท่านเป็นผู้ตอบดีว่าครับแต่ว่าไม่หยุดเดินไม่หยุดสอบแบบเท่าที่เราทราบกันมาเปลี่ยนมือเปลี่ยนตำแหน่งประธานไม่เปลี่ยนครับท่านประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเดินหน้าต่อได้เลยครับ
5: มีเพิ่มเติมไหมครับนะถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขออนุญาตสรุปเลยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและให้ความสำคัญเป็นที่สุดนะครับไม่มีการจัดสอบครั้งไหนละครับที่จะเอาภาคีตรวจสอบเอาปปช.ปปท.ปปป.เข้ามาจับตาดูการสอบก็มีในครั้งนี้แหละครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็นำไปสู่ผลนะครับในการตรวจพบเจอว่ามีกระบวนการการทุจริตนะครับทีนี้ถามว่าจากที่ท่านอธิบดีได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ท่านอธิบดีว่าปิดจ็อบแล้วนะครับก็มีคนพยายามไปบิดเบือนอีกคำว่าปิดจ็อบหมายถึงว่าในเรื่องของการจัดการเรื่องของบัญชีแต่ก็มีคนพยายามที่จะไปบิดเบือนนะบอกโอ้นี่ก็ปิดแล้วจับเฉพาะปลาซิวปลาสร้อยนะครับดำเนินการเฉพาะคนสอบตัวเล็กๆแล้วก็จะแยกย้ายแล้วซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เข้าใจในกระบวนการการทำงานจริงๆซึ่งผมมองว่าเขาก็เข้าใจนะแต่เขาแกล้งที่จะไม่เข้าใจมากกว่านะครับทางปปช.กับตำรวจก็ยังเดินหน้าเรื่องของอาญาต่อไปครับเพื่อสาวไปถึงผู้กระทำความผิดให้ได้ว่ามีใครอยู่ในเครือข่ายนี้บ้างและยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ชัดเจนว่าเราต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับจะเป็น40 41จะ C20หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเข้าเกี่ยวข้องอันนี้ต้อง ดำเนินการและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะครับก็ในส่วนของการแถลงข่าวแถลงข้อมูลในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามานะครับก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าววันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
2: นั่นการแถลงข่าวของมท.4คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.เมื่อวานเนี่ยในกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรก็คือกรรมาธิการการตำรวจครับเขาเชิญบุคคลไปชี้แจงเกี่ยวกับกรณีมีข้อกล่าวหาเรื่องหัวสว.นี่แหละกรรมาธิการชุดนี้ก็มีคุณวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณสสจังหวัดสระบุรีพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานเอาฟังเสียงของคุณวัชรพงษ์นะครับ
6: มันก็ต้องอยู่ที่ว่าทางกองปราบปรามเนี่ยฮะพิจารณาแล้วบุคคลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยเข้ากับมาตราไหนพรบไหนนะครับอย่างเช่นพรบการกระจายสื่อสารโทรคมแห่งชาติอะไรประมาณนี้ฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพรบมาตรา74ผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าทางกรรมาธิการเราเนี่ยจะทำให้บุคคลที่ต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกทั้งในวันนี้เนี่ยเท่าที่มีการหยิบยกมาเนี่ยก็จะมีกรรมาธิการจากพรรคการเมืองอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าเป็นข้อกังวลของผมแล้วก็กรรมาธิการเหมือนกันเอกสารที่ DSI หอบไปแจ้งความร้องทุกข์ยังกองปราบปรามเนี่ยผมยังไม่เห็นรายละเอียดวันนี้จึงได้เชิญมาชี้แจงนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะกระทบความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนก็เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับถ้ายังปล่อยเอกสารหลุดไปอย่างเงี้ยหลุดไปได้ยังไงก็ต้องทาง DSI ก็ต้องหาคนผิดมาให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีหรือว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานนะครับซึ่งมันไม่ควรหลุดออกมานะฮะวันนี้จริงๆแล้วผมเชิญผู้ที่เปิดเผยมาด้วยนะก็เชิญคุณยิ่งชีพมาด้วยนะครับแต่ว่าคุณยิ่งชีพก็ไม่มานะครับก็ยังเป็นที่น่าเสียใจอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากได้ข้อเท็จจริงเพราะว่าเอกสารที่คุณยิ่งชีพมีอยู่ในมือเนี่ยถ้าสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดแต่ว่ามันเป็นการเปิดเผยจากคุณยิ่งชีพฝ่ายเดียวเราก็อยากทราบว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยเอาเอกสารหลักฐานเหล่านี้มาได้ยังไงนะครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าเอกสารบางเอกสารเนี่ยถ้าสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนจำได้มันจะมีอยู่คดีหนึ่งที่ถึงขนาดศาลต้องสั่งให้ท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นได้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าหยุดก้าวก่ายนะครับก็เลยคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมนะครับก็ต้องให้หาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้วันนี้ถ้าไม่มาแล้ววันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องเชิญมาอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการข้อมูลจากคุณยิ่งชีพมากกว่านะครับว่าหลักฐานที่เอามาเปิดเผยน่ะเอามาจากไหนแล้วเป็นข้อเท็จจริงไหมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกคุณยิ่งชีพกล่าวหาด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่หรอกฮะนะครับเพราะว่ากรรมาธิการเราประกอบด้วยเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีการขอมติในเรื่องวันนี้ที่จะเชิญ DSI เชิญกองปราบมาเชิญคุณยิ่งชีพเชิญคุณผลิตมาก็ในกรรมธิการเราก็มีสัดส่วนจากพรรคประชาชนด้วยนะครับทุกท่านก็ลงมติเห็นทราบด้วย
2: นั่นประธานกรรมธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรคุณวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณนะครับฝ่ายคุณผลิตวัชรศิลป์ เมื่อวานนี้ถือว่าลุยเดี่ยวนะครับเป็นส.ส.แล้วก็ได้ถูกเชิญให้ไปชี้แจงกับกรรมาธิการที่เป็นส.ส.ด้วยกันไม่ค่อยมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับซึ่งคุณผลิตบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยเขาถูกซักอยู่ประมาณ 90% เลยเอาฟังเสียงของคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ครับ
7: คือเจตนาของคณะกรรมการเป็นอย่างไรอันนี้ผมคงไม่ไปก้าวล่วงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการผมก็เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคดีโกงสว.เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนจำนวนมากนะครับเพราะว่าหากข้อกล่าวหาเป็นจริงหากกระบวนการโกงสว.มีอยู่จริงเนี่ยมันหมายความว่ามันมีความพยายามคนบางกลุ่มที่จะยึดกลุ่มกินรวบประเทศโดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชนฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในวันที่สังคมมีความกังวลใจอย่างยิ่งต่อคดีดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการตำรวจได้จัดลำดับความสำคัญและเห็นว่าเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดที่คณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการศึกษาสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคือการไปไล่ตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจากไหนนะครับผมก็คงไปตัดสินแทนพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าการจัดลำดับความสำคัญแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนี้ก็เป็นดุลพินิจแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะแต่ในเมื่อตัดสินใจเช่นนี้และเรียนเชิญผมมาให้ข้อมูลผมก็ยินดีให้ความร่วมมือครับคือถ้าพูดในมุมส่วนตัวนะครับผมคงเดินหน้าทำงานของผมต่อนะครับและผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการทำหน้าที่ตรวจสอบคดีโกงสว.เนี่ยผมก็พูดชัดเจนมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นประเด็นในวันนี้นะครับว่าผมเนี่ยได้รับเบาะแสมาจากหลายทางมากนะครับความรับผิดชอบพื้นฐานของผมคือเมื่อได้รับเบาะแสมาแล้วเราก็ต้องกลั่นกรองข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับหากมีเบาะแสหลายทางที่ยืนยันข้อมูลที่ดูจะสอดคล้องกันดูมีมูลว่าจะเป็นความจริงเนี่ยผมถึงนำมาเสนอต่อสาธารณะแล้วก็ในบางประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้แน่ใจ 100% ก็นำเสนอในลักษณะของการตั้งคำถามไปที่หน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มายืนยันนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงแนวปฏิบัติของผมเนี่ยผมคิดว่าผมก็เดินหน้าทำหน้าที่ของผมเช่นนี้ต่อไปนะครับเห็นวันนี้มีการเชิญทาง DSI มาด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเช่นกันนะครับเพราะว่าก็เพิ่งได้รับรายงานข่าวจากสื่อเมื่อเช้านะครับในรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าตอนนี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI นะครับซึ่งหากรายงานข่าวของเจาะลึกทั่วไทยเป็นจริงเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่ดูเหมือนกับว่ามีกระแสข่าวว่าจะมาเป็นอธิบดีคนใหม่เนี่ยก็คือคุณปิยะซึ่งถามว่าคุณปิยะเนี่ยเคยมีบทบาทอะไรมาก่อนบ้างก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นบทบาทมีบทบาทในฐานะ1ใน7อนุกรรมการชุดที่36นะครับที่พิจารณากลั่นกรองหลักฐานคดีโกงสว.ทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความเห็นออกมาว่าไม่มีใครมีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวนะครับซึ่งเมื่อวานอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ยืนยันว่าในฝั่งคุณปิยะเนี่ยเป็น1ใน5คนของมติเสียงข้างมากนะครับอยู่ใน5คนที่ลงมติตามเสียงข้างมากว่าไม่มีใครมีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากเรื่องนี้เป็นจริงหากกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวที่พอดีกรมดีเอสไอเป็นจริงอันนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลในการโยกย้ายข้าราชการครับเพื่อเป็นคุณต่อคดีที่ตนเองถูกกล่าวหาอยู
2: ่นั่นคุณผลิตวัชรศิลป์ครับเอาละครับพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
8: ายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องในสภาเมื่อวานนี้ก็ดูเดือดเลยครับมติชนเขาพาดหัวว่าสภาวุ่นเฉ ิงถกยัตติรัฐบาลชงวาระใต้แทรกคิวถลกกกต.คือตามวาระแล้วนี่นะครับหลังจากหารืออะไรกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นยัตติที่จะเป็นเรื่องของกกต.ก็คือรับรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการกกต.นะครับปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยเสนอให้เอาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนครับฝ่ายค้านก็ไม่ยอมสิก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นการเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาคใต้เนี่ยมาบังหน้าแต่แท้จริงแล้วรัฐบาลไม่อยากให้มีการอภิปรายกกต.คุณผลิตเนี่ยบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับคดีโกงสอบอยู่ในกกต.ด้วยเนี่ยรัฐบาลกลัวเหรอโอ้โหยื้อกันนานเลยครับท่านผู้ฟังครับฝ่ายค้านก็ไม่ยอมฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ยอมสุดท้ายพักการประชุมพักการประชุมกลับมาแล้วนี่ก็ยังมายื้อกันต่อจนสุดท้ายต้องลงมติครับที่ประชุมโดยเสียงข้างมากก็ให้เอาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก็คือชนะฝ่ายค้านนั่นแหละแต่มันยังไม่จบเท่านั้นสิครับท่านผู้ฟังแม้ว่าจะให้มีการอภิปรายเรื่องปัญหาภาคใต้แล้วนี่นะครับยังมีช็อตเด็ดช็อตหนึ่งระหว่างรังสิมันต์โรมกับประธานในที่ประชุมก็คือคุณมาริกาจิรพันธ์วานิชซึ่งท่านทำหน้าที่ในที่ประชุมมีวาทะตอบโต้กันผมอยากให้ท่านผู้ฟังไปฟังกันเองว่าบรรยากาศระหว่างคุณรังสิมันต์กับรองประธานมาริกาเนี่ยเขาคุยกันยังไงเขาตอบโต้กันยังไงเชิญครับ
10: จริงๆที่ขึ้นมาเนี่ยท่านประธานเรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
11: อะไรนะเอาใหม่ดิ
10: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
11: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
12: ท่านประธานครับ
13: ท่านประธานครับ
11: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
10: ขออนุญาตท่านประธาน
11: ไม่ได้ดึงเวลา
10: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
11: ก็ได้ก็ได้นะ
12: ท่านประธานครับ
11: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไก่เกลี่ยคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าดึงท่านรังสิมันต์โรมท่านจะขอโทษไหม
10: เรียนท่านประธานผมรังสิมันต์โรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี่มันแค่เรื่องเดียวคือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ย
12: เข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเองแค่นั้นขอบคุณครับ
11: อ่ะคราวนี้ฟังนะท่านรังสิมันโรมท่านพูดว่าประธานอย่าดึงดราม่าเลิกพฤติกรรมแบบดึงดราม่าประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาคือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
12: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
11: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรมแล้วท่านจำคำพูดท่านไว้นะ
2: นี่ระหว่างคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชกับคุณรังสิมันโรมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยครับประชุมสภาฟาดกันเดือดมัลลิกาตัดพี่ตัดน้องกับโรมเวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว